0: ต้องมีรายงานและในฐานะยูเนสโกเป็นองค์กรระหว่างประเทศต้องวางตัวเป็นกลางหากมีรายงานออกมาเผยแพร่ในที่สาธารณะไทยก็แจ้งว่าต้องให้โอกาสได้ชี้แจงด้วย
1: มีการหารือกันอธิบายชี้แจงในส่วนที่นานาชาติสงสัยไม่ใช่เฉพาะทางตัวประธานาธิบดีมาครงอย่างเดียวเราได้ไปชี้แจงยูเนสโกนะครับแล้วก็หารือกับเขาในประเด็นหลายๆประเด็นไม่มีปัญหาไทยก็มีระบบที่เรายึดถืออยู่แล้วจะขอจากใครก็ไม่ได้มีความหมายอะไรถ้าจังใช้1ต่อ 200,000 ก็ไม่ต้องมาคุยกับประเทศไทย1ต่อ 50,000 ใช้ได้บางจุดถ้าตรงไหนเป็นที่สงสัยก็ลิดอะไรนะลิดด้าเอาหลักการไว้ก่อนรายละเอียดเดี๋ยวต้องมานั่งแถลงกัน
0: ด้านนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการพบหาเรือทวิภาคีกับนายปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าขณะนี้ยังหาข้อยุติระหว่างกันไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งกัมพูชาระบุว่าไทยยกเลิกโดยไม่ได้ปรึกษากันและพยายามตีความว่าการยกเลิกที่เกิดขึ้นเพื่อปิดโอกาสในการเจรจาต่อกันรวมทั้งกัมพูชาแสดงความมุ่งมั่นที่จะข้ามไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอันครอส
2: คือคราวนี้ก็ผมก็บอกว่าเรื่องเขตแดนทางทะเลเนี่ยจริงๆแล้วท่าทีของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดกันเราคุยกันก่อนแล้วดูซิว่าถ้าคุยกันไม่ได้เนี่ยเราก็ไปสู่กลไกอื่นๆที่มีภายใต้อนุสัญญาดูว่าเรามีทางเลือกอะไรต่างๆบ้างใช่ไหมไม่ใช่ว่าบังคับฝ่ายหนึ่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีผลต่อประเด็นด้านอื่นๆนะครับที่เขาอยากจะเห็นความคืบหน้าต้องคุยกันในเชิงนโยบายอะไรต่างๆนะครับ
0: นายเสียสัตว์กล่าวเสริมว่าแม้ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจะสามารถกลับมาจับมือร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้ข้อยุติปัญหาที่มีระหว่างกันรวมทั้งยืนยันว่าในการเจรจาไทยไม่ได้ยอมทุกเงื่อนไขของกัมพูชาเนื่องจากต้องคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศรวมทั้งยอมรับว่าการเจรจาหาจุดลงตัวระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นไม่ง่ายแต่อย่างน้อยจะช่วยให้เข้าใจท่าทีของอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้นนันนภาแสนตุ้มรายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขสั่งคุมเข้มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกำชับมาตรการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลานายพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยกำชับให้ดำเนินการตามมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและสาธารณรัฐยูกันดาทุกรายอย่างเคร่งครัดทันทีโดยให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดำเนินการกักกันกรณีไม่มีอาการและแยกกักกรณีมีอาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสายการบินที่เกี่ยวข้องและสำนักแพทย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งนี้ข้อมูลระหว่างวันที่21ถึง26พฤษภาคม2569ไทยมีผู้เดินทางสะสมทั้งหมด64คนโดยมาจาก DR คองโก12คนและยูกันดา52คนสำหรับคำสั่งการกักกันและแยกกักมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วานนี้เวลา 18:00 น.โดยกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินมาตรการที่เหมาะสมเป็นระยะ
4: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเฝ้าระวังมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังพบข่าวปลอมและข้อความสุ่มเสี่ยงกว่า 300,000 ข้อความนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบข้อมูลสุ่มเสี่ยงของประชาชนต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่มีกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสนำชื่อโครงการไปแอบอ้างเพื่อหลอกลวงและจำนงข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนในโลกออนไลน์โดยจากการตรวจสอบ ข้อมูลจนถึงวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาพบข้อความที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้สูงถึง 327,346 ข้อความเป็นข่าวปลอม20เรื่องและข่าวบิดเบือนอีก3เรื่องทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดแนวทางป้องกันด้วยหลัก

0: 4ไม่คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนสำหรับช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ถูกต้องนั้นประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นส่วนผู้ประกอบการเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินด้านผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจต้องเดินทางไปสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาและขอย้ำเตือนและยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายส่งข้อความสั้นหรือSMS และไม่มีการแนบลิงก์ใดๆเพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอน
1: กระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาตรการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสถานศึกษาเพื่อปกป้องและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงถึงกรณีแนวทางการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการว่าถือเป็นความท้าทายที่กระทรวงให้ความสำคัญเนื่องจากมีความกังวลว่าการรับชมเนื้อหาวิดีโอสั้นเป็นเวลานานอาจส่งผลให้นักเรียนสูญเสียสมาธิซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนที่กระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจแต่เป็นเรื่องที่กระทรวงต้องดำเนินการหาทางออกอย่างเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการได้หารือร่วมกับผู้บริหารแพลตฟอร์มดังกล่าวเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการพัฒนาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยในอนาคตอาจมีการกำหนดมาตรการจำกัดอายุการเข้าใช้งานเพื่อป้องกันการเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นอันตรายทั้งนี้กระทรวงจะใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มดังกล่าวเฉพาะในส่วนของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เท่านั้นโดยยังคงมีช่องทางการสื่อสารของกระทรวงอีกหลายช่องทางควบคู่กันไป
2: ที่เรากังวลก็คือเรื่องการเด็กนักเรียนเนี่ยไปใช้เวลาดูคลิปวิดีโอสั้นๆบ่อยๆใช้เวลานานทำให้อาจจะสูญเสียเรื่องของสมาธิได้เรื่องนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังเป็นประเด็นอยู่นะครับกระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจคิดว่าเรื่องนี้ต้องมีการพูดคุยกันแต่เป็นเรื่องที่ท้าทายที่กระทรวงเองเนี่ยต้องมีวิธีที่จะต้องดำเนินการทางใดทางหนึ่ง
0: อย.เตือนการใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำเพื่อตกแต่งอาหารไม่มีประโยชน์หรือคุณค่าทางโภชนาการใดๆหากทองไม่บริสุทธิ์ยิ่งเสี่ยงปนเปื้อนโลหะหนักเป็นอันตรายต่อสุขภาพแนะหลีกเลี่ยงการใช้และบริโภคเพื่อความปลอดภัยเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าจากการที่พบมีการนำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ในการตกแต่งหรือใส่ในอาหารเช่นผลิตภัณฑ์ขนมอบและขนมหวานเพื่อเพิ่มความหรูหราและสร้างมูลค่าให้อาหารนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มีความห่วงใยในการใช้วัตถุตกแต่งอาหารเพื่อความสวยงามผู้ประกอบการควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักสำหรับอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุที่ต้องขออนุญาตจากอย.ก่อนจำหน่ายทั้งนี้อย.ไม่อนุญาตให้ใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำเป็นส่วนประกอบของอาหารส่วนอาหารที่ปรุงเพื่อจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภคแม้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากอย.แต่อย.ไม่แนะนำให้นำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ตกแต่งอาหารเนื่องจากไม่ได้ให้คุณค่าทางโภชนาการและอาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยหากเป็นทองคำที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งหากได้รับการสะสมเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ดังนั้นผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงการบริโภคแผ่นทองคำเปลวที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่แน่ใจในความปลอดภัยหากพบเห็นผลิตภัณฑ์อาหารใดที่สงสัยว่าไม่มีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่ปลอดภัยในการบริโภคสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย1556หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
1: บรรยากาศการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปี2569ผู้สมัครหลายรายเดินทางไปยื่นเอกสารตั้งแต่เช้ามืด
3: บรรยากาศการเปิดรับสมัครการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.วันแรกที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีการรักษาความปลอดภัยและการจัดระเบียบพื้นที่อย่างเข้มงวดรวมถึงสื่อมวลชนจากหลายสำนักเดินทางมาปักหลักติดตามความเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่อง ดยตั้งแต่เวลา 5:00 น.กรุงเทพมหานครได้เปิดลงทะเบียนผู้สมัครสก.และผู้สมัครผู้ว่ากทม.ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆที่เร่งอำนวยความสะดวกและตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครอย่างเป็นระบบเพื่อให้ขั้นตอนการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อมาเวลาประมาณ 5:47 น.นายชัชชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามอิสระเดินทางมาถึงเป็นคนแรกขณะที่ผู้สมัครรายอื่นๆต่างทยอยเดินทางเข้าสู่พื้นที่รับสมัครอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การเปิดรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมีไปจนถึงวันที่1มิถุนายนระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงนิตยาขุนสิมรายงาน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่8บ้านห้วยไม้สางตำบลเมืองปอนอำเภอขุนยวมจังหวัดปัตตานีที่อบต.กะรุบีตำบลกะรุบีอำเภอกะเพาะจังหวัดสงขลาที่หมู่5โรงเรียนบ้านต้นปริงตำบลคลองรังอำเภอนาหม่อมจังหวัดบุรีรัมย์ที่โรงเรียนวัดหนองตาครองตำบลหนองเต็งอำเภอกระสังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่5ชุมชนมะละกอตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเชียงรายที่หมู่2บ้านห้วยแล้งตำบลท่าข้ามอำเภอเวียงแก่นจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: อีกหนึ่งข่าวดีด้านการศึกษาจากรัฐบาลกับโครงการ1อำเภอ1ทุนรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ ODOS Outstanding Development Opportunity Scholarship โครงการนี้ไม่ได้มุ่งแค่ส่งเด็กไปเรียนต่างประเทศแต่หัวใจสำคัญคือการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อไม่ให้ฐานะทางครอบครัวมาเป็นอุปสรรคต่ออนาคตของเด็กๆปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรทุนรวมกว่า 2,400 ทุนแบ่งเป็นทุนเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาในประเทศทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยและทุนเรียนต่อต่างประเทศโดยมีความร่วมมือระหว่างกสศ.กพ.กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอว.ในการดูแลทั้งเรื่องงบประมาณการคัดเลือกและการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่สำคัญรัฐบาลให้ความสำคัญกับเด็กจากครอบครัวรายได้น้อยมากขึ้นทั้งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมทักษะภาษาและการดูแลให้เด็กทุกภูมิภาคสามารถแข่งขันได้อย่างเท่าเทียม
6: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าสหรัฐอาจใช้กำลังทางทหารกับโอมานซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐหากทางการโอมานร่วมมือกับอิหร่านในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าไม่ควรมีประเทศใดควบคุมช่องแคบแห่งนี้เนื่องจากเป็นน่านน้ำสากลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเขายังคงไม่พอใจกับข้อเสนอสันติภาพของอิหร่านหลังจากสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ารัฐบาลอิหร่านได้รับร่างบัญญัติบันทึกข้อความเข้าใจระหว่างอิหร่านและสหรัฐฉบับไม่เป็นทางการที่เกี่ยวกับการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วโดยอิหร่านจะต้องฟื้นฟูการเดินเรือเชิงพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุสให้กลับสู่ระดับก่อนเกิดสงครามภายในระยะเวลา1เดือนขณะที่สหรัฐจะต้องถอนกำลังทหารจากพื้นที่โดยรอบอิหร่านและยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่าน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่านายมูฮัมเหม็ดโอเดผู้บัญชาการกองพลน้อยอันกาซัมของกลุ่มติดอาวุธฮามาสพร้อมครอบครัวเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ต่อเป้าหมายในฉนวนกาซาเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งนายโอเดเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางทหารของกลุ่มฮามาสมานานกว่า30ปีด้านนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลระบุว่านายโอเดเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสคนที่4ที่ถูกสังหารโดยกองทัพอิสราเอลพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าอิสราเอลจะสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มติดอาวุธฮามาสมีอำนาจควบคุมทางทหารและพลเรือนในฉนวนกาซาโดยเด็ดขาด
0: นายแพทย์ทีโรสอัดฮานอมเกเลเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยเตือนว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกระหว่างกลุ่มกบฏและกองทัพ DR คองโกที่ยืดเยื้อมานานกว่า3ทศวรรษกำลังทำให้ความพยายามในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศ DR คองโกเป็นไปอย่างยากลำบากพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการสู้รบโดยทันทีเพื่อควบคุมการระบาดครั้งนี้ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ยังเน้นย้ำว่าการโจมตีสถานพยาบาลหลายแห่งใน DR คองโกส่งผลให้การติดตามผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาและผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยแทบเป็นไปไม่ได้ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า900รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้วกว่า101รายรวมทั้งมีผู้ป่วยเสียชีวิตราว220ราย
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ทัพนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้คัพ2026ได้สำเร็จหลังเปิดบ้านชนะเซรังงอจากมาเลเซีย2ประตูต่อ1ในรอบชิงชนะเลิศนัดที่2รวมผล2นัดปราสาทสายฟ้าเอาชนะไป3ประตูต่อ1คว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมที่จังหวัดพัทลุงในกีฬาเปตองประเภทชูตติ้งหญิงรุ่นอายุ60ปีขึ้นไปแชมป์เก่า2สมัยบุญธรรมชนะพรโพธาจากจังหวัดราชบุรีทะลุเข้ามาป้องกันแชมป์ดวลกับชวีวันแสงสุวรรณจากสุราษฎร์ธานีผลปรากฏว่าบุญธรรมเอาชนะไป36ต่อ21คะแนนป้องกันแชมป์รายการนี้3สมัยติดต่อกันด้านกรีฑาวิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปหญิงแชมป์เก่านงนุชชมพูพานนักวิ่งสูงอายุทีมชาติไทยจากพิษณุโลกวิ่งทำเวลาดีสุด 20.544 วินาทีคว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันส่วนเหรียญเงินและเหรียญทองแดงเป็นของสองสาวสุรินทร์ถนอมจิตคงดีได้เหรียญเงิน 20.590 วินาทีและปราณีคำมีได้เหรียญทองแดง 28.056 วินาทีขณะที่วิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปชายไทยทองชาติจากจังหวัดตรังวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 16.143 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะคริสตี้กิลมัวมืออันดับ32ของโลกไป0ต่อ2เกมแล้วก็รอบ2ไปพบกับนัสสุกินิไรดะมืออันดับ27ของโลกขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ15ของโลกจากเกาหลีใต้2ต่อ0เกมแล้วก็รอบ2ไปเจอกับลินเซียนตี้มืออันดับ16ของโลกจากไต้หวันส่วนสุภานิดาเกตทองบาดเจ็บขอยอมแพ้หวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีนตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยววิลคุรวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตกเอาชนะจูเลียนคาราสกี้มืออันดับ49ของโลกจากเบลเยียม2ต่อ0เกมผ่านรอบ2ต่อไปส่วนประเภทคู่ผสมรอบแรกรัตนภักดิ์อูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มืออันดับ15ของโลกโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะเควินลีกับเอลิน่าจางจากแคนาดาไป2ต่อ0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับยูอิชิชิโมคามิกับซายากะโฮโบระคู่มืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่เดชาพลโพวรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียร3พรานคู่มืออันดับ38ของโลกตบเอาชนะเพชรลีสมิธกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ25ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2ต่อ0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นกันพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่3ในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรและเวลา 18:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:53 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 22:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
12: การอุ้มเด็กนั่งบนตักขณะขับรถนั้นเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งเพราะผู้ขับขี่จะพะวงและสนใจในตัวเด็กจนขาดสมาธิโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะอาจเกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดเมื่อเด็กแย่งพวงมาลัยรถหรือเปลี่ยนเกียร์รถเล่นซึ่งอาจลอกเลียนมาจากพฤติกรรมที่ผู้ใหญ่มักพาเด็กมานั่งเล่นบนรถขณะจอดและให้เด็กลองจับพวงมาลัยหรือเปลี่ยนเกียร์เล่นเพื่อความสนุกสนานโดยลืมนึกไปว่าเด็กจะเกิดการจดจำและเมื่อมีโอกาสได้นั่งบนตักผู้ขับขี่ก็จะปฏิบัติตามสิ่งที่เคยทดลองดังนั้นหากจำเป็นต้องให้เด็กเล็กโดยสารมาในรถด้วยควรให้มีผู้ดูแลคอยอุ้มเด็กไว้บนตักเพื่อควบคุมดูแลไม่ให้ซุกซนแต่หากต้องเดินทางโดยลำพังควรจัดให้เด็กนั่งที่นั่งสำหรับเด็กหรือคาซีททางด้านเบาะหลังรถและหากเป็นเด็กโตก็ควรให้คาดเข็มขัดนิรภัยด้วยทุกครั้งนะคะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าสำนวนที่เกี่ยวกับมดมดเป็นแมลงขนาดเล็กชนิดหนึ่งจัดเป็นแมลงสังคมมีลักษณะพิเศษหลายประการเช่นมีกำลังมากสามารถยกของที่หนักกว่าน้ำหนักตัวได้ทำงานเป็นกลุ่มมีประสาทสัมผัสพิเศษสำหรับรับกลิ่นบางอย่างแม้ว่ามดจะมีขนาดเล็กแต่มีกำลังมากขยันทำงานจึงเปรียบคนตัวเล็กแต่มีกำลังมากว่ามีแรงเหมือนมดมดช่วยกันขนอาหารเดินกันเป็นแถวจึงนำมาใช้เปรียบการขนของหรือสินค้าโดยใช้คนจำนวนมากช่วยกันขนคนละเล็กคนละน้อยเป็นขบวนการเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตหรือผิดกฎหมายใช้ว่ากองทัพมดมดมีประสาทสัมผัสกลิ่นอาหารได้ไวจึงเปรียบคนที่รู้ข่าวสารได้ไวกว่าคนอื่นว่าจมูกมด
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่1บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเมื่อราว220ล้านปีมาแล้วภายหลังจากการเชื่อมต่อของจุลทวีปชานไทยและอินโดจีนแรงจากการเชื่อมต่อทำให้แผ่นทวีปทั้งหมดโผล่พ้นระดับน้ำทะเลเกิดการสะสมของตะกอนแม่น้ำในแอ่งตามที่ราบกว้างใหญ่จนมาถึงเมื่อ65ล้านปีที่แล้วเปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกอินเดียและยูเรเซียทำให้ที่ราบสูงโคราชซึ่งเคยเป็นแอ่งสะสมตะกอนถูกยกขึ้นเป็นที่ราบสูงหลังจากนั้นถูกกระบวนการผุพังอยู่กับที่และกร่อนต่อเนื่องจึงมีผลต่อภูมิลักษณ์ของที่ราบสูงโคราชในปัจจุบันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวันแรกค่ะ
17: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
18: วิกฤตพลังงาน
19: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
13: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันแรกของการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครได้เตรียมการจัดการทุกขั้นตอนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้โดยเฉพาะการจัดอบรมเจ้าหน้าที่บุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งที่มีจำนวนมากเพื่อลดข้อผิดพลาดและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่ติดตามเรื่องนี้จากว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสงตุ้มครับ
20: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะ
21: ครับสวัสดีครับ
20: ค่ะท่านผอ.ค่ะการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นในวันไหนคะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยมีการเตรียมการไว้อย่างไรบ้างคะ
21: ครับผมในการเลือกตั้ง สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายน2569นะครับและเราจะจัดให้มีการรับสมัครในวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ณหอประชุมไอราวัตนะครับสารวาการ2ดินแดงครับผม
20: ตอนนี้มีการเตรียมการรายละเอียดไว้อย่างไรบ้างไหมคะ
21: ครับผมก็มีการเตรียมการรับสมัครนะครับโดยวันที่27นะครับพฤษภาคมนี้นะครับมีการจัดสถานที่นะครับรับสมัครแล้วก็มีการประชุมชี้แจงในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครรับเลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการรับสมัครในวันที่28เป็นต้นไปครับผมพฤษภาคม
20: ค่ะมีข้อกำหนดสำหรับผู้ที่จะมาสมัครไหมคะว่าสิ่งไหนจำเป็นต้องมีหรือต้องห้ามทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
21: ในส่วนของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามนะครับในการสมัครรับเลือกตั้งนั้นนะครับก็ตัวอย่างเช่นนะครับต้องมีเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยนะครับคุณสมบัติผู้สมัครนะครับถ้าเป็นผู้สมัครสกเนี่ยอายุไม่ต่ำกว่า25ปีในวันสมัครนะครับส่วนท่านผู้ว่าก็ไม่ต่ำกว่า35ปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง
20: ค
21: ่
20: ะ
21: นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องเป็นไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นไม่เป็นบุคคลวิกลจริตจิตปั้นเปื่อนไม่สมประกอบไม่ติดสารเสพติดให้โทษนะครับผมประมาณนี้นะครับและในส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับเมื่อสมัครแล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ต้องรู้วิธีการหาเสียงนั้นหาเสียงอย่างไรไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับเช่นห้ามจำหน่ายจ่ายแจกนะครับในส่วนของเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้กับผู้ใดนะครับห้ามจัดเลี้ยงนะครับหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดนะครับห้ามแม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในวันสมัครรับเลือกตั้งนี้นะครับได้เบอร์ได้หมายเลขไปแล้วนะครับจะให้มีกองยาวให้มีสิงโตอะไรมาไม่ได้นะครับเพราะจะผิดในเรื่องของห้ามจัดให้มีมหรสพหรือการเลื่อนเลยครับผมในการเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับก็จะแบ่งเป็น50เขตปกครองก็คือ50เขตเลือกตั้งนะครับผมในส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือ1เขตปกครองก็คือ1เขตกรุงเทพครับผม
20: ค่ะเรามีข้อกังวลในเขตไหนเป็นพิเศษไหมคะท่านคะ
21: จากการเตรียมงานนะครับของทางกรุงเทพมหานครนะครับก็ทั้งบุคลากรความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมีความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็คิดว่าไม่มีจุดใดหรือเขตใดที่น่าเป็นห่วงนะครับในการจัดและดำเนินการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับผมเพราะเราเพิ่งมีประสบการณ์ในการเลือกตั้งส.ส.ไปครับ
20: ค่ะในการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะท่านคะจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าไหมคะ
21: ในส่วนของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยจะไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านะครับ
20: ค่ะแล้วสำหรับรายละเอียดของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งล่ะคะเป็นใครได้บ้างคะ
21: ครับผมก็สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรงนี้นะครับที่สำคัญก็คือเป็นผู้ที่นะครับมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีนะครับบริบูรณ์นะครับในวันเลือกตั้งนะครับแล้วก็ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยครับเป็นเวลาติดต่อกันเป็นเวลานะครับติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนะครับตรงเนี้ยเป็นสาระสำคัญนะครับแล้วก็เรื่องของต้องเป็นไม่เป็นภิกษุสามเณรนักพจน์นักบวชนะครับผมในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้นนะครับจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็คือในเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายมีเลข13หลักและยังไม่หมดอายุนะครับที่สามารถไปใช้ในการแสดงตนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือแอปพลิเคชันไทย ID ก็ได้นะครับตรงเนี้ยสามารถใช้แสดงตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนะครับ2569นะครับ
20: ค่ะถ้าเกิดว่าผู้ที่จะเดินทางไปลงคะแนนเนี่ยค่ะติดธุระไม่สามารถไปเลือกตั้งในวันนั้นได้เนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างคะ
21: ครับผมก็ถ้าสมมติว่าท่านใดที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับในวันที่28มิถุนายน2569นั้นนะครับจะต้องทำการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก่อนวันเลือกตั้ง7วันและหลังวันเลือกตั้ง7วันครับผม
20: ถ้าเกิดว่าไม่ไปใช้สิทธิ์แล้วก็ไม่แจ้งด้วยเนี่ยประชาชนจะเสียสิทธิ์อะไรบ้างคะท่านคะ
21: ก็จะเสียสิทธิ์หลายอย่างครับเช่นอย่างเสียสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการเสียสิทธิ์ในการเลือกระดับชาตินะครับต้องจ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงนี้นะสมัครไม่ได้นะครับเสียสิทธิ์ในการเข้าชื่อนะครับเพื่อสอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับเสียสิทธิ์ในเรื่องของการสมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรครับ
20: ค่ะ ค่ะมีข้อห้ามไหมคะว่าผู้ที่จะเดินทางไปเลือกตั้งเนี่ยเราห้ามทำอะไรบ้าง
21: ครับผมในส่วนของการวันเลือกตั้งนี้นะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับโดยที่นะครับดูเรื่องของเสื้อที่ใส่นะครับไม่ควรมีหมายเลขนะครับเนื่องจากว่าอาจจะไปซ้ำกับตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับและอาจจะไปเป็นการหาเสียงในวันเลือกตั้งนะฮะตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาสำหรับผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับผมครับ
20: ค่ะท่านผอ.คะในเรื่องของการเตรียมการของคณะกรรมการที่อยู่ภายในคูหาแต่ละคูหาแต่ละเขตของการเลือกตั้งค่ะต้องมีการอบรมหรือว่าต้องมีการชี้แจงเรื่องของการแจกบัตรให้กับประชาชนอย่างไรบ้างไหมคะกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์กรณีเหมือนเลือกตั้งครั้งก่อนที่มีการฉีกบัตรผิดอย่างเงี้ยค่ะเราแก้ปัญหานี้หรือว่าเรามีการเตรียมการเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมคะ
21: ครับผมตอนนี้นะครับทางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับได้ดำเนินการนะครับตอนนี้เรียกประชุมในส่วนของประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,629 หน่วยนะครับที่มาอบรมก่อนทบทวนก่อนนะครับตรงนี้เพื่อที่จะเป็นการซักซ้อมนะครับเพื่อลดข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานให้กับประธานกรรมการประจำหน่วยนะครับและนะครับในวันที่12นะครับมิถุนายนเนี้ยเราจะเรียกประชุมนะครับในส่วนของวิทยากรประจำเขตเลือกตั้งทุกเขตเลือกตั้งมาซักซ้อมนำความเข้าใจเพื่อที่จะฝึกวิทยากรทั้งต่างๆนะครับไปทำหน้าที่ให้การอบรมกรรมการประจำหน่วยในระดับต่างๆนะครับทั้ง 6,629 หน่วยเนี้ยประมาณ 70,000 คนเนี้ยเราจะมีวิทยากรไปอบรมให้ความรู้อีกครั้งนึงครับผมครับผมก็คราคราวนี้นะครับหรือรอบนี้นะครับเราพยายามที่จะนะครับให้ลดข้อบกพร่องนะครับเนื่องจากว่าเราทราบว่ามีตรงไหนที่บกพร่องเราก็นำมาปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้มากที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับประชาชนครับผม
20: ค่ะท่านผอ.คะแล้วสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเลือกตั้งรวมถึงรายชื่อรวมถึงสถานที่ตั้งคูหาล่วงหน้าได้ที่ไหนยังไงบ้างไหมคะ
21: ครับผมตอนนี้นะครับในส่วนของ25วันต่อวันเลือกตั้งนะครับจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับจะประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งนะครับจะสามารถตรวจสอบได้จากหน้าสำนักงานเขตนะครับหรือถ้าจะให้ง่ายที่สุดก็คือจากแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าสมาร์ทโหวตนะครับตรงนี้จะสามารถตรวจสอบได้ว่าเรามีชื่อในทะเบียนบ้านนั้นนะครับอยู่บัญชีรายชื่อลำดับใดของหน่วยเลือกตั้งใดสถานที่ใดนะครับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าสมาร์ทโหวตนะครับสามารถโหลดได้ง่ายๆใช้ได้ทั้ง Android และ iOS ครับผมตรงนี้ตรวจสอบได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ก่อนล่วงหน้าเลยว่าเตรียมเป็นการเตรียมความพร้อมว่าผู้สมัครนั้นนะครับจะเลือกใครนะครับในแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตมีครบทุกอย่างให้ท่านทราบครับผม
20: สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านผอ.นะคะฝากถึงประชาชนค่ะทั้งผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ผู้ที่จะไปสมัครรับเลือกตั้งค่ะ
21: ครับผมก็ในส่วนของขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับในเขตเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจากว่าเป็นการเลือกคนมาทำหน้าที่ในการบริหารงบประมาณบริหารงานนะครับบริหารทรัพยากรให้สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนของชาวกรุงเทพมหานครอย่างแท้จริงนะครับในวันที่28มิถุนายน2569นะครับก็จะได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับใบแรกจะเป็นการใบเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมีสีเขียวนะครับก็การได้เพียงหมายเลขเดียวนะครับแล้วก็บัตรเลือกตั้งสีชมพูจะเป็นบัตรเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเลือกได้เพียงหมายเลขเดียวกันเช่นเดียวกันครับผมสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับก็ให้อ่านวิธีการหาเสียงนะครับที่ทางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับประจำกรุงเทพมหานครได้ประชาพันธ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราได้เชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับทุกท่านนะครับที่จะสมัครเนี่ยนะครับเราจะได้รับหนังสือเชิญประชุมเพื่อนะครับรับฟังนะครับในส่วนของลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงอะไรทำได้หรือทำไม่ได้นั้นนะครับเราจะเชิญประชุมผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับในวันที่4มิถุนายน2569นะครับณโรงแรมเซนทรานะครับตรงนี้เราจะได้เชิญประชุมมาทำความเข้าใจซักถามว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้แล้วก็พึงระวังอย่างไรนั้นนะครับเราเตรียมความพร้อมในการเชิญประชุมผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยครับ
20: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
21: ครับสวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังคะ กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยวางแนวปฏิบัติการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรายละเอียดติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะเกิดขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้เป็นวาระที่ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จับตามองด้วยความสนใจและเตรียมพร้อมในการตัดสินใจเพื่อเลือกผู้แทนที่คิดว่าเหมาะสมเพื่อมาบริหารพื้นที่โดยสิ่งสำคัญของการขับเคลื่อนกระบวนการเลือกตั้งครั้งนี้ให้ลุล่วงและราบรื่นคือการวางกลไกการบริหารจัดการและการจัดระเบียบภาพรวมอย่างเป็นระบบซึ่งนายขจิตชัชวานิชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้มีการจัดประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเพื่อวางบทบาทและหน้าที่ในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างชัดเจนพร้อมวางแนวทางต่างๆเช่นการควบคุมเรื่องการติดตั้งป้ายหาเสียงเพื่อลดปัญหาการบดบังทัศนียภาพและปัญหาจราจรควบคู่ไปกับการบริหารจัดการหน่วยเลือกตั้งที่มีจำนวนลดลงซึ่งหากมีความจำเป็นต้องย้ายสถานที่ใช้สิทธิ์จากจุดเดิมทางกรุงเทพมหานครจะมีการแจ้งข้อมูลไปยังประชาชนเป็นรายบุคคลเพื่อป้องกันปัญหาความสับสนในการเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
22: ผมเนี่ยคณะการท้องถิ่นเนี่ยเห็นชอบในเรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะอำนวยการเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทั้งหมดนะครับในหน้าที่ที่คณะกรรมการต้องทำพี่น้องประชาชนที่ไปเลือกตั้งกำชับไปว่าอยากให้เป็นสถานที่เลือกตั้งเดิมแต่เหตุถ้ามันมีผลว่าจำเป็นจะต้องย้ายที่เลือกตั้งนะครับประชาชนก็จะมีโน้ตไปพิเศษสำหรับคนคนนั้นนะครับว่าคุณต้องไปเลือกตั้งที่นี่นะเพื่อจะไม่มีปัญหาในการเลือกตั้ง
3: นอกจากนี้อีกหนึ่งความท้าทายสำคัญของการเลือกตั้งในครั้งนี้คืออุปสรรคจากสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนโดยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเล่าว่าได้เน้นย้ำทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องถึงแผนปฏิบัติการรองรับรวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบระบบการระบายน้ำและระบบสูบน้ำในพื้นที่ให้พร้อมใช้งานอย่างเต็มกำลังพร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อแก้ไขปัญหากรณีมีฝนตกหนักหรือน้ำท่วมขังโดยทันทีเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างมั่นใจ
23: เราก็ต้องเตรียมความพร้อมเพราะว่าในช่วงนั้นน่ะอาจจะมีฝนตกในพื้นที่ได้ให้ทางสำนักการระบายน้ำและทางสำนักงานเขตเองเนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็ไปวางแผนในการที่จะแก้ไขปัญหากรณีเกิดฝนตกและมีน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนได้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในครั้งนี
3: ้การเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้สะท้อนถึงความใส่ใจในคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนโดยไม่ปล่อยให้ข้อจำกัดเรื่องสภาพอากาศสถานที่หรืออุปสรรคอื่นๆในกระบวนการดำเนินงานมาขัดขวางการใช้สิทธิ์เลือกตั้งแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความราบรื่นสะดวกและมีความโปร่งใสอย่างแท้จริงชนันชิดาสังทองรายงาน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงสาธารณสุขไทยได้ยกระดับมาตรการคัดกรองป้องกันไม่ให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเข้าสู่ประเทศไทยหลังสถานการณ์ระบาดใน DR คองโกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
24: องค์การอนามัยโลกได้ประกาศเตือนภัยการระบาดของไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกให้อยู่ในความเสี่ยงระดับสูงเนื่องจากมีผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงสาธารณรัฐยูกันดาที่มีพรมแดนติดกันก็พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตแล้วสำหรับประเทศไทยแม้จะยังไม่พบผู้ป่วยโรคไวรัสอีโบลาแต่กระทรวงสาธารณสุขกำลังจับตาอย่างใกล้ชิดโดยประกาศให้ทั้ง2ประเทศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอี โบลาและเพิ่งยกระดับมาตรการเฝ้าระวังขึ้นอีกขั้นสำหรับผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากหรือผ่านประเทศทั้งสองโดยเปลี่ยนจากเดิมจะแค่คุมไว้สังเกตคือแจ้งอาการทิ้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อใช้ติดตามอาการจนครบ21วันได้ยกระดับให้เป็นต้องกักทุกคนอย่างน้อย21วันโดยสำหรับผู้เดินทางที่ไม่มีอาการจะใช้มาตรการกักกันณสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดส่วนกรณีผู้เดินทางที่มีอาการเข้าได้กับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาให้ใช้มาตรการแยกกักณสถานพยาบาลของรัฐที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดหากฝ่าฝืนต้องมีโทษทั้งจำทั้งปรับสูงสุดคือจำคุก1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทการเพิ่มมาตรการครั้งนี้เสมือนการเสริมความถี่ตาข่ายดักโรคให้ละเอียดยิ่งขึ้นเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนในประเทศโดยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยเหตุผลที่ต้องขยับมาตรการให้เข้มขึ้นเพราะข้อมูลปัจจุบันพบว่ามีผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้ามาไทยเพิ่มขึ้นเมื่อประเมินผลการติดตามและมาตรการเดิมแล้วยังมีความเสี่ยงที่ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการอาจหลุดจากระบบคัดกรองได้
4: ตอนนี้เรามีคนที่เดินทางเข้าประเทศจากยูกันดาและของคองโกซึ่งไม่ได้เป็นไฟตรงนะครับเข้ามาในเฉลี่ยประมาณ 5-7 รายต่อวันแต่ใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นชัดเจนก็ทบทวนแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจะไปตามผู้ที่เข้ามาได้บางส่วนก็ไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามแล้วเราคิดว่ามีโอกาสที่จะหลุดได้ก็มีข้อเสนอให้ยกระดับมาตรการขึ้นจากการสังเกตอาการรายงานตัวเนี่ยเป็นให้กักตัว21วันก็ให้มีผลทันทีนะครับ
24: ด้านแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคกล่าวแนะนำประชาชนไม่ควรตื่นตระหนกเพราะแม้โรคไวรัสอีโบลาจะถือเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงอาการสำคัญได้แก่ไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยอาเจียนท้องเสียและในบางรายอาจมีภาวะเลือดออกผิดปกติแต่ช่องทางการติดต่อของโรคคือติดผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งเลือดหรือร่างกายของผู้ป่วยโดยตรงจึงไม่ใช่โรคที่แพร่กระจายง่ายเหมือนโรคทางเดินหายใจทั่วไป
5: ในกรณีของอีโบลาค่ะก็อยากจะให้มีความตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะคะป้องกันตัวเองตามโรคติดเชื้อทั่วไปตามปกติที่มีในประเทศอีกอย่างนึงคืออีโบลาจะไม่แพร่ในช่วงที่ยังไม่แสดงอาการคือก่อนเขามีอาการเขายังไม่ได้แพร่เชื้อแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาแสดงอาการเนี่ยสามารถที่จะแพร่เชื้อได้เพราะฉะนั้นมันก็จะตรวจจับได้ง่าย
24: การยกระดับมาตรการครั้งนี้ถือเป็นการแสดงความพร้อมของระบบคัดกรองตรวจจับและตอบโต้ภัยสุขภาพที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพของไทยแม้อีโบลาอาจจะอยู่ไกลแต่การอยู่ในโลกที่มีการเดินทางเชื่อมถึงกันได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงการเฝ้าระวังอย่างมีสติและความร่วมมือของทุกฝ่ายจะเป็นเกราะสำคัญที่จะช่วยป้องกันไม่ให้โรคร้ายข้ามพรมแดนเข้ามาทำร้ายคนในประเทศนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยังคงทวีความน่ากังวลหลังเกิดการแพร่ระบาดมานานหลายสัปดาห์จนล่าสุดองค์การอนามัยโลกประกาศยกระดับความเสี่ยงด้านสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสระลอกนี้เป็นระดับสูงมากติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
6: การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมากำลังกลายเป็นความเสี่ยงด้านสาธารณสุขในทวีปแอฟริกาเนื่องจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์หายากที่ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะนอกจากนี้ยังมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงถึง40%ข้อมูลเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาระบุว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในดีอาร์คองโกและยูกันดาทำให้มีผู้ติดเชื้อได้รับการยืนยันแล้วกว่า110รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีกอย่างน้อย900รายขณะเดียวกันพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาชนิดนี้ที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า11รายและมีผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่ามีสาเหตุจากเชื้อไวรัสดังกล่าวอีกกว่า220รายองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศและยกระดับความเสี่ยงการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้เป็นระดับสูงมากหลังจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วด้านนายแพทย์ทีโดรอสอัสนาฮอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเตือนว่าประเทศเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกมีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษและควรดำเนินการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาโดยทันที นอกจากนี้ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยังประเมินว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในครั้งนี้มีความท้าทายอย่างมากด้วยเหตุผล3ประการโดยประการแรกคือความล่าช้าในการตรวจพบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ซึ่งหมายความว่าเรากำลังไล่ตามสถานการณ์การระบาดที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วแล้วประการที่2จังหวัดทางตะวันออกของดีอาคงโกซึ่งเป็นจุดแรกที่ตรวจพบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมามีความไม่มั่นคงปลอดภัยสูงมากเนื่องจากการสู้รบระหว่างกองทัพดีอาคงโกกับกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่ที่ทวีความรุนแรงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาประกอบกับประชาชนในพื้นที่ไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่จากภายนอกส่วนประการที่3คือการที่เชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งเป็นต้นต่อการระบาดรอบนี้ยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเตือนว่านอกจากดีอาร์คองโกและยูกันดาแล้วยังมีอีกน้อย10ประเทศในทวีปแอฟริกาได้แก่แองโกลาบูรุนดีสาธารณรัฐแอฟริกากลางสาธารณรัฐคองโกเอธิโอเปียเคนยารวันดาเซาท์ซูดานแทนซาเนียและแซมเบียที่เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาพร้อมย้ำว่าสงครามและการอพยพย้ายถิ่นในภูมิภาคนี้เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาขยายวงกว้างทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดในสหราชอาณาจักรกำลังทำงานร่วมกับพันธมิตรหลายแห่งซึ่งรวมถึงสถาบันไซรัมแห่งอินเดียเพื่อเร่งเดินหน้าการวิจัยวัคซีนตัวใหม่ที่สามารถต้านเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวและหากกระบวนการวิจัยดำเนินไปได้ด้วยดีคาดว่าจะเริ่มการทดลองทางคลินิกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าอาจต้องใช้เวลานานถึง9เดือนกว่าการพัฒนาวัคซีนต้านเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวจะพร้อมใช้งานอย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลารอบนี้จะกลายเป็นการระบาดใหญ่ไปทั่วโลกเหมือนกับการระบาดของโรคโควิด -19 ยังคงมีน้อยมากเนื่องจากคุณสมบัติและการติดต่อของเชื้อไวรัสมีความแตกต่างกันอย่างมากธนิกธนกรไพศาลรายงาน
7: เงินอาจซื้อความสะดวกได้แต่ซื้อความน่าเชื่อถือไม่ได
8: ้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับภาคธุรกิจภาคเอกชนถ้าอยากให้ธุรกิจมีความยั่งยืนไม่ควรที่จะคิดมุมมองผลประโยชน์เฉพาะหน้าด้วยการแลกรับผลประโยชน์จ่ายใต้โต๊ะมันจะเกิดต้นทุนแฝงของการคอร์รัปชันในระยะยาวนะครับความโปร่งใสซื่อตรงเราทำตามกฎหมายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจ่ายไปให้ในทางที่ไม่ถูกต้องที่สำคัญเราไม่รับไม่ต้องทนกับการเรียกรับผลประโยชน์นะครับ
7: ความซื่อสัตย์คือทุนที่มีค่าที่สุดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569ขึ้น12ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงษ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
2: สวัสดีครับ

0: ซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังสามารถเข้ามาทักทายพวกเราได้ที่เพจนี้ครับ
1: ครับงานไทยเฟล็กซ์อนุกาเอเชีย2026นะครับเมื่อวานนี้ก็จัดขึ้นเป็นวันที่2นะครับที่Impact Forum เมืองทองธานีนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ไปเปิดงานนะครับแล้วก็เยี่ยมชมบูธแสดงสินค้านะครับเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าอาหารไทยเฟล็กซ์อนุกาเอเชีย2026นะฮะซึ่งท่านก็ประกาศนะครับว่าอาหารเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่สิ่งของอุปโภคบริโภคอย่างเดียวไม่ใช่ว่ากินและใช้อย่างเดียวเนี่ยแต่ต้องนำพัฒนาเนี่ยเป็นสินค้าในการส่งออกแล้วก็สร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้กับประเทศนะครับถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยตะวันออกกลางมีน้ำมันมาขายเราก็จะต้องมีอาหารหรือว่าสินค้าเกษตรไปขายให้กับเขาเช่นเดียวกันเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการถือว่าเป็นอาวุธอย่างหนึ่งในทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับที่จะสามารถต่อรองในทางเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆได
0: ้
1: เพราะแม้ประเทศอื่นๆจะมีทรัพยากรธรรมชาติอะไรเนี่ยที่เหนือกว่าเรานะครับในเชิงเศรษฐกิจมีทองมากกว่าเรามีเงินมากกว่าเราแต่ทุกประเทศต้องกินอาหารทานอาหารนะครับถ้าไม่มีอาหารทุกคนอยู่ไม่ได
0: ้
1: ดังนั้นประเทศไทยเนี่ยมีความเข้มแข็งในน้ำมีปลาในนามีข้าวจึงเป็นจุดแข็งที่ไทยเนี่ยสามารถที่จะนำจุดแข็งตรงนี้เป็นข้อต่อรอง

ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือ

0: ตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai.Join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA

0: นาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ real time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่น Smart Energy for Better Life and Sustainability
1: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053 112 808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
2: ทุกคนเร็วๆทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

กาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดร่วมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันพระฤหัสบดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราเจอกันในวันพฤหัสบดีแล้วค่ะสัปดาห์นี้เจอกันวันสุดท้ายแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งเดือนหน้ากันเลยค่ะเราเจอกันอีกครั้ง1มิถุนายน2569ค่ะคุณผู้ฟังเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำหลังเคารพธงชาติทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้และ98เมกะเฮิรตซ์ของสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ฟังยังพูดคุยติดตามพวกเราได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD ติดตามกันได้ทั่วโลกทั่วประเทศกันเลยค่ะทักทายกันอยู่ที่ไหนฟังเราอยู่ไทยเจอเราเข้ามาคุยกับเราได้ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารของเชียงใหม่เรื่องราวข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจมาฝากกันวันนี้ยังคงอยู่กับเราสองคนนะดิฉันพี่มนกันเดชชัยค่ะ
1: ผมคมสันคำวงครับ
0: ค่ะก็ยังอยู่กับเราสองคนวันนี้มาสุดท้ายแล้วนะคุณฟังเราจะหายไปอีก3วันแล้วเราก็จะกลับมาใหม่นะคะคุณ
1: ไม่ได้หายไปไหนอยู่แถวนี้แหละ
0: อยู่แถวนี้แหละ
1: ก็มีกิจกรรมสำคัญด้วยแหละเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังนะมาขายครัวอย่างต่อเนื่อง
0: ฉันทุกช่วงนี้ขายครัวอย่างเดียวแหละเราไม่ค่อยทำอะไรขายครัวก่อนนะคะไปดูเรื่องพยากรณ์อากาศกันก่อนดีกว่าก่อนจะไปขายครัวก่อนจะไปเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งเป็นการพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงนี้สภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่วันนี้ฝนฟ้าคะนองเพิ่มสูงขึ้นค่ะคุณผู้ฟังและมีฝนหนักบางแห่งด้วยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสค่ะสำหรับการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้มี2ระดับค่ะฝนเล็กน้อยแล้วก็ฝนปานกลางไปดูกันที่ฝนปานกลางก่อนซึ่งจะมีปริมาณฝนอยู่ที่ 35.1 จนถึง65มิลลิเมตรค่ะอำเภอดังต่อไปนี้โซนเหนือสุดเลยที่แม่อายค่ะแล้วก็มาทางโซนกลางค่ะที่อำเภอสันป่าตองและดอยหล่อนะคะไปกันที่เสมิงแม่วางและจอมทองนี่เป็นพื้นที่ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับปานกลางปริมาณฝนอยู่ที่ 35.1 ถึง65มิลลิเมตรค่ะส่วนที่เหลือค่ะก็จะเป็นการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับฝนเล็กน้อยตั้งแต่ 0.1 จนถึง35มิลลิเมตรประกอบไปด้วยอำเภอโซนใต้อมก้อยดอยเต่าฮอดแม่แจ่มนะคะกัลยาณิวัฒนามาอำเภอทางโซนกลางที่สันกำแพงสารพีหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายแม่ริมแม่อ่อนดอยสะเก็ดแม่แตงพร้าวเชียงดาวเวียงแหงชัยปราการและอำเภอฝางค่ะวันนี
1: ้ตกทุกที่แต่ว่าวันนี้เหมือนจะมีเพิ่มขึ้นนะพี่เอ๋มีบางจุดที่เป็นสีเหลืองนะครับ
0: เมื่อวานเป็นสีเขียวหมดเลย
1: เมื่อวานสีเขียวหมดเลยแต่ว่าตอนเย็นนี่ถือว่าตกเยอะนะแล้วก็ตกนานด้วยนะครับเมื่อวานนี้ที่ไหนเป็นอย่างไรเล่าสู่กันฟังบ้างเมื่อวานนี้ผมออกจากที่นี่ไปก็เหมือนจะฝนโปรยปลายอะ
0: แต่ว่าเมื่อคืนเนี้ยฝนแรงนะคุณฝนช่วงประมาณสักสองทุ่มสามท
1: ุ่มใช่แต่ตอนออกจากเนี้ย
0: ฟ้าแรง
1: ใช่ออกจากนี่มันไม่แรงแต่ว่าตอนที่เราอยู่ยิ่งฟ้าร้องเนาะยิ่งเสียงฟ้าร้องนะครับแล้วก็พอออกไปเหมือนฝนโปรยปลายอะครับ
0: ปล่อย
1: แต่พอออกจากโซนตัวเมืองไปแม่ริมประมาณสักทุ่มกว่าฝนเริ่มหนักขึ้น นะครับฝนเริ่มหนักขึ้นแล้วก็ยาวไปจนถึงประมาณสัก3ทุ่มได
0: ้ในตัวเมืองก็หนักนะคุณประมาณ2ทุ่มเนี่ยฟ้าแรงด้วยเหมือนท้องเหมือนฟ้าร้องคำรามค่อนข้างจะแรงแล้วก็ฝนค่อนข้างจะหนักแถวที่ดิฉันพักอยู่เนี่ยตกอยู่ถึงประมาณน่าจะเกือบ4ทุ่มอ่ะคุณ3ทุ่มกว่าประมาณนั้นที่ไหนเป็นอย่างไรเล่าสู่กันฟังบ้างนะ
1: ตกมากตกน้อยที่ไหนเป็นยังไงนะครับ
0: ใช่แต่มาดูสัปดาห์นี้ก่อนคุณยังไงคุณก็ต้องบอกสัปดาห์นี้แหละ
1: สัปดาห์นี้จริงๆแล้วสัปดาห์เนี่ยมันมีฝนทุกวันนะครับมีฝนทุกวันแล้วก็เห็นว่ามีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนที่จะตกหนักด้วยนะพี่เอในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับ29ถึงวันที่1นะครับก็ส่งกันต่อเนื่องนะพฤษภาไปหามิถุนายนนะครับซึ่งฝนจะเยอะเนี่ยส่วนฝนจะเยอะนะครับก็จะเป็นช่วงนี้นะครับท้ายสัปดาห์หรือว่าท้ายเดือนพฤษภาคมนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31นะครับเนี่ยฝนจะเยอะ60%ของพื้นที่ต่อเนื่องกัน4วันนะครับรวดเลยหลังจากนั้นเดือนมิถุนายนฝนจะลดลงครับตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปนะครับฝนเหลือลดลงเหลือ40%ของพื้นที่นะครับช่วงนี้บรรยากาศวันเช้านี้ขับรถมามองดอยสุเทพไปก็เมฆนะครับเมฆหมอกกอดดอยนะครับ
0: สวยคุณ
1: วันนี้ใครที่อาจจะไปพักแรมหรือว่านอนค้างอยู่บนดอยนะครับหรือว่าบ้านอยู่บนดอยเนี่ยมองลงมาข้างล่างผมว่าน่าจะเห็นทะเลหมอกนะเช้านี้นะครับไม่ต้องไปไหนไกลผมว่าดอยสุเทพนี่มองเห็นชัดเลย
0: คืนนี้ฉันขับรถมาคือฉันเห็นอย่างที่คุณบอกเมฆโอบกอดดอยแล้วก็ค่อนข้างจะหนาด้วย
1: ใช่ครับ
0: นี้แล้วก็แบบตัดกับพื้นสีเขียวของภูเขาคุณแล้วก็พื้นสีฟ้าของท้องฟ้าที่กว้างสุดลูกหูลูกตา เห็นแล้วเป็นบรรยากาศที่หิวใจคุณผู้ฟัง
1: หิวใจ
0: มาก
1: ในรอบ 3-4 เดือน
0: ที่ผ่านมา ใช่หิวใจมากๆแต่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของฝนหนักในช่วงนี้ตั้งแต่วันนี้แหละไปจนถึง1มิถุนายนก่อนที่เราจะเจอเรื่องของปรากฏการณ์เอลนินโญฝนทิ้งช่วงยาวถึงเดือนสิงหาคม
1: โอ้โหถือว่ายาวนานนะเนี่ย
0: 2เดือนนะมาดูกันสักนิดหนึ่งค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนอย่างไรทางด้านของนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศในขณะนี้นะคะบอกว่ามวลอากาศเย็นแล้วก็ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลงชั่วคราวค่ะก็ส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงอย่างชัดเจนนะคุณผู้ฟังขณะที่ภาคอื่นๆค่ะปริมาณฝนจะลดลงเช่นกันโดยพฤติกรรมของฝนจะตกในช่วงบ่ายหรือเย็นพร้อมคาดการว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ด้วยกันรวมถึงมีคลื่นลมแรงบริเวณท้องทะเลเริ่มส่งผลกระทบที่ภาคใต้และภาคตะวันออกก่อนเป็นลำดับแรกโดยจะเริ่มมีปริมาณฝนเพิ่มสูงขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันนี้28นะคะคุณผู้ฟัง28พฤษภาคมไปจนถึง1อย่างที่บอกกันพรุ่งนี้นะคะเป็นต้นไปกลุ่มฝนก็จะขยายวงกว้างขึ้นจะมาปกคลุมบ้านเราอย่างที่คุณคมสันบอกเหนือจ้าอีสานจ้าแล้วก็ภาคกลางขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ชาวเรือขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะและรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยเพิ่มเติมด้วยคุณว่าในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนก็คือน่าจะเป็นช่วงวันที่10กว่า
1: ๆ
0: นะคะไปจนถึงกรกฎาคมและสิงหาคมประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงซึ่งเป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโญที่ค่อนข้างแรงในปีนี้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานในภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางอาจจะต้องเผชิญกับความแรงที่ยาวนานกว่าปกติถึง10วันต่อการตก1ครั้งแล้วก็
1: ก็ถือว่า
0: อุตุนิยมวิทยานะคุณยังคาดการภาพรวมปริมาณฝนในปีนี้ด้วยนะบอกว่าจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ10%ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรเร่งกักเก็บน้ำในช่วงที่มีฝนตกชุกนี้ไว้เป็นน้ำต้นทุนด้วยนะเพื่อใช้ในการบริหารจัดการในช่วงที่ขาดแคลนน้ำแล้วก็ขอให้ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยคุณ
1: ครับก็ถือว่าฝนจะทิ้งช่วงยาวนานนะครับแล้วก็จะเหมือนกับแค่มาจั่วหัวช่วงนี้นะครับต้นฤดูฝนแล้วก็ช่วงกลางๆนะครับกลางๆตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปใช่ไหมครับ2 เดือนกรกฎาคมสิงหา
0: คุณแล้วก็พี่จะทิ้งช่วงเนี่ยตั้งแต่กลางเดือนเห็นบอกว่าตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนสัปดาห์ที่3ดิฉันเข้ามาดูสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนก็คือวันที่15มิถุนายน
1: ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนไปต้นไปก็โอ้โหเดือนกว่าๆนะ45 วันเลย
0: ใช่
1: นะครับ
0: นะคะ
1: จะมีทีก็สิงหา
0: ก็ยังไม่รู้จะเข้าเมื่อไหร่แต่ก็จะช่วงนี้จะเป็นช่วงฝนทิ้งช่วงถ้าคำนวณจริงๆแล้วอาจจะประมาณ45 วันอย่างที่คุณบอกอ่ะ45-50 วันคุณผู้ฟัง
1: ก็น่าจะได้รับผลกระทบกับเกษตรกรที่แหล่งน้ำอาจจะอยู่ไกลหรือไปไม่ถึงเนาะระบบชลประทานไปไม่ถึงนะครับเรื่องของการวางแผนการเพาะปลูกซึ่งช่วงนี้เห็นหลายๆที่ก็มีการลงเขาเรียกลงกล้ากันแล้วนะครับปลูกข้าวนะครับเพราะว่าฝนเริ่มมาแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมีการไถนะครับมีการไถนาไถหว่านนะครับฝนค่อนข้างทิ้งช่วงยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับอย่างใกล้ชิดช่วงนี้นะครับก็อาจจะภาวนาให้อย่าได้ทิ้งช่วงนานนะครับให้เรื่องของทิศทางลมอะไรต่างๆพัดนำความชื้นมาแล้วก็เกิดฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลนะครับเพราะว่าเรื่องของเกษตรกรนี่แหละนะครับการเพาะปลูกนะครับน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ
0: ค่ะทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงนะคะหลังจากที่
1: ที่ไหนฝนตกบ้าง
0: นะ
1: มาขิงกันหน่อย
0: นะมาขิงกันสักนิดนึง นะคะเช้านี้ต้องให้คุณผู้ฟังช่วยเราจัดรายการกันสักนิดนึงเล่าสู่กันฟังเป็นพี่เบิร์ดกันสักนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังดิฉันเห็นคุณนะคะเห็นคุณแล้วฉันก็เงียบไป เห็นคุณสุภชัยค่ะคุณสุภชัยทักทายเรายามเช้าวันนี้สวัสดียามเช้าครับสุขสันต์วันพฤหัสบดีครับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับนะคะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยคุณสิรินันท์ทักทายเรา2คนมาสวัสดีดีเจเสียงเพราะค่ะขอบพระคุณค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราสำหรับเช้าวันพฤหัสบดีกันด้วยค่ะคุณสุรินทร์ค่ะทักทายเรามาเป็นสติ๊กเกอร์กระจายเสียงหรือว่าบ้องเอิญค่ะคุณสิริพรนะคะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณจัญญาทักทายเรามาสวัสดีค่ะเช้าวันพฤหัสบดีนะคะแล้วก็บอกว่าเช้านี้อากาศดีมากค่ะทางด้านของคุณสาธรทักทายเรามาค่ะสวัสดีครับเพลงเพราะจริงๆวันนี้เลือกเปิดนะคะเป็นเพลงดอกระมิ่งของคุณอ้อมรัตนางซ
1: ึ่
0: งจะเป็นหนึ่งในศิลปินที่เราจะไปเจอกันในวันอาทิตย์นี้ค่ะ
1: 31นะครับ
0: นะคะบอกว่าฟังอยู่ที่นนทบุรีนะสำหรับคุณสาธรค่ะบอกว่าตอนนี้อุณหภูมิเนี่ย31 องศาถือว่าร้อนนะคุณถ้า31 องศาเนี่ยถือว่าร้อนเลยในช่วงของเช้าๆแบบนี้ค่าฝุ่นเนี่ยสีฟ้าอยู่ที่ 14.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสำหรับค่า PM 2.5 นะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขชอบฟังรายการเราค่ะบอกว่าได้สาระความรู้ดีมากชอบมากนะเน้นมาด้วยว่าชอบมากชอบฟังรายการนี้ขอบพระคุณค่ะคุณพงศักดิ์ทักทายเรามาสวัสดีครับ2คนเสียงดีนะคะคุณสุขคนบอกว่าสวัสดีเจ้าสันปะตองตะคืนฟ้าห้องดังฝนกระตกเหมือนเจ้าแม่งตะคืนฟ้าห้องดังขนาด
1: จริงๆด้วยเมื่อวานนี
0: ้นะคะฟ้าร้องดังมากคุณดิฉันยังแบบโอ้โหนะคะ
1: น่าจะเหมือนกันหลายๆที่นะพี
0: ่ค่ะฟ้าแรงรอฟ้าร้องแรงแล้วก็ฝนตกแรงด้วยน้องต้นน้ำส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณสุภชัยรายงานอากาศดอนเมืองกรุงเทพเมื่อเช้านี้บอกว่ามีฝนตกนะคะเมื่อเช้าตอนนี้น่าจะเริ่มหยุดแล้วแต่ว่าแจ้งมาเมื่อ1 นาทีเองน่าจะฝนตกอยู่นะคะในช่วงนี
1: ้วันนี้ก็เป็นวันแรกเลยนะพี่เอที่เขามีการรับสมัครผู้ว่า
0: ช่
1: ผู้ว่าราชการ
0: ใช่เห็นว่าคึกคักอยู่นะคุณค
1: ึ
0: กคักแต่เช้าเลยวันนี้ลุงแป๊ค่ะลุงแป๊ทักทายเรามาเป็นสติกเกอร์รูมหัวใจนะแล้วก็บอกทักทายเรามาบอกว่าสวัสดียามเช้าดีเจคุณเอ๋คุณคมสารมาฟังข่าวสารเช้านี้อากาศดีมากๆไปวิ่งสันเขื่อนแม่งัดมามีหมอกสวยๆสดชื่นมากจ้าม
1: าขิงกันอีกแล้ว
0: ขิงกันอีกแล้ววิ่งโอ้ยคุณผู้ฟัง
1: ไปจ็อกกิ้งมา
0: ไปวิ่งจ็อกกิ้งสันเขื่อนแม่งงัดอ่ะคือแบบบรรยากาศต้องดีมากแน่เลยคุณขนาดเราอยู่ในตัวเมืองเรายังรู้สึกถึงเมฆที่โอบกอดภูเขาว
1: ่ะใช่ครับ
0: โอ้โห
1: เขาไปวิ่งสันเขื่อนด้วยนะไปวิ่งวิ่งข้างๆน้ำนะข้างๆเขื่อนข้างอ่างเก็บน้ำแล้วก็โอ้โหต้นไม้เขียวขจีเลยช่วงนี้
0: ใช่ค่ะแบบบรรยากาศดีมากเลยช่วงนี้
1: ลูกแปะได้เฮ็ดมาตัวก่อวิ่งไปเก็บเห็ดไปอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้อ่ะคุณก็นะมาดูค่าคุณภาพอากาศสักนิดนึงที่อยากจะพูดถึงค่าคุณภาพอากาศในวันนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยค่าคุณภาพอากาศเนี่ยแตกต่างจากเมื่อวานนิดเล็กน้อยคุณ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้เราคุยกันว่ามีฟ้ากับเขียวคุมด้วยฟ้าส่วนใหญ่
1: ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นฟ้าครับ
0: แต่วันนี้เนี่ยฟ้าเขียวเหลืองแล้วนะ
1: แล้ว
0: ก็เป็นเขียวส่วนใหญ่ด้วยนะคะสำหรับภาคเหนือของเราทั้งเหนือตอนบนแล้วก็เหนือตอนล่างส่วนภาคอีสานค่ะเขียวส่วนใหญ่ฟ้าเล็กน้อยมีเหลือง1จุดด้วยส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะยังเห็นเป็นสีฟ้าและสีเขียวยังไม่เห็นสีเหลืองในพื้นที่เท่าที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะเช่นเดียวกับทางภาคตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกเหมือนกันค่ะยังคงเป็นสีฟ้าซะส่วนใหญ่นะสำหรับภาคตะวันออกภาคตะวันตกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีสีเขียวบ้างประปรายค่ะส่วนภาคใต้นั้นก็ฟ้ายังคงฟ้าอยู่ทุกพื้นที่วันนี้แค่คุณภาพอากาศปรับสูงขึ้นเนาะสำหรับเรื่องของ PM 2.5 เรื่องของ AQI เมื่อวานนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นสีฟ้าแต่วันนี้กลับมาเป็นสีเขียวค่ะคุณผู้ฟัง
1: ครับ
0: อันนี้ก็เรื่องของค่าคุณภาพอากาศทักทายคุณฟังแล้วช่วยกันจัดรายการแล้วตอนนี้ไปฟังช่วงสิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนค่ะคุณผู้ฟัง
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PEA วันนี้นะครับ PEA มาแจ้งเตือนภัยครับกันอย่างต่อเนื่องเรื่องของกลุ่มมิจฉาชีพนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นี่แหละนะฮะชวนติดตั้งแอปพลิเคชัน PEA Smart Pass ปลอมนะต้องบอกว่าปลอมด้วยนะครับติดตั้งปลอมเพื่อจะดูดเอาข้อมูลส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็เลขด้านหลังบัตรประชาชนรวมไปจนถึงข้อมูลนะครับจากในมือถือของเราไม่ว่าจะเป็นที่สำคัญสุดก็คือแอปพลิเคชันของธนาคารนี่แหละนะครับซึ่งทางด้านพีเอก็ขอเตือนนะครับแจ้งเตือนว่าอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ชวนติดตั้งแอปพลิเคชัน PA Smart Plus ปลอมโดยเด็ดขาดซึ่งแอปพลิเคชัน PA Smart Plus ของแท้ต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store และGoogle Play Store เท่านั้นนะครับก่อนการติดตั้งนะครับอย่าลืมตรวจสอบชื่อแอปพลิเคชันแล้วก็ผู้พัฒนาให้ถูกต้องเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวและทรัพย์สินของทุกท่านนะครับหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PEA Contact Center นะครับ1129ได้ตลอด24ชั่วโมงครับหรือว่าสอบถามได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ของท่านก็ได้นะครับช่วงนี้ระมัดระวังกันด้วยนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีแถลงข่าวไปแล้วนะครับเรื่องของมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนหลอกให้เทรดหุ้นนะครับเคสนี้เนี่ยผู้เสียหายเป็นผู้เสียหาย1คนจากอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ1คนมีได้รับความเสียหายอยู่ที่17ล้านบาท
0: โอ้17 ล้านบาท
1: แต่ดีที่เจ้าหน้าที่นะครับติดตามไปจับกลุ่มเนี่ยคือบัญชีม้าอยู่ในเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยประมาณ10กว่ารายนะครับคือพอได้เขาได้ตังค์เสร็จเขาก็กระจายเสร็จแล้วก็ติดตามรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็เอาทรัพย์สินมาคืนโชคดีที่ได้ทรัพย์สินคืนนะครับคือแล้วก็จะบอกว่าน้อยมากเลยถ้าสมมติว่าเราหลงเชื่อไปแล้วถ้าเขามีการโอนถ่ายทรัพย์สินไปแล้วเนี่ยการจะได้คืนมาถือว่าน้อยมากแล้วก็ยากมากแต่อันนี้ถือว่าโชคดีมากๆที่ได้คืน ะครับแต่ก็ต้องนี่แหละเตือนให้ระมัดระวังกันเพราะมิจฉาชีพมาทุกวงการอย่างพี่เอกบอกทุกครั้ง
0: จริงนะคุณ
1: จะมากจะน้อยเนี่ยคือบางทีเราอาจจะแบบ 1,000-2,000 แต่พอเขาทำกับคนเยอะๆคนหลายๆกลุ่มเนี่ยนะครับก็เป็นทรัพย์สินมหาศาลเหมือนกันก็ฝากแจ้งเตือนกันครับ
0: ค่ะเรามาระวังกันด้วยนะคุณผู้ฟังถ้าสมมติว่าเขาแบบโอนออกไปต่างประเทศแล้วเนี่ยการตามจะยากมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการชวนลงทุนเทรดทองเทรดหุ้นต่างๆเนี่ยแล้วให้ในส่วนของเงินปันผลหรือว่ารายได้ที่กลับมาสูงเกินความเป็นจริงในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้คุณต้องยอมรับนะว่าในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยให้คำนึงไว้ก่อนเลยว่าให้นึกไว้ก่อนเลยว่านั่นคือมิจฉาชีพนะคะคุณผู้ฟังขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังสักสองท่านได้ไหมทั้งเพิ่งเข้ามาคุณสอนบอกว่าลวงใต้ไทยลื้อตอนนี้เย็นสบายนะคะแล้วก็คุณตายค่ะคุณตายทักทายมาบอกว่าสวัสดีเจ้าดีเจหนุ่มสาวทุกท่านเจ้านี้อากาศอึมครึมเหมือนจะมีฝนแต่เกาะบอดตกเจ้าดูแลสุขภาพกันช่วยแชร์เจ้าขอบคุณเจ้าหลังจากนี้ PEA ก็แล้ว1129แล้วงั้นเราก็ไปต่อกันด้วย1157นะคะกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องของการคุ้มครองเงินฝากค่ะคุณผู้ฟังไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับดิฉันกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นั่นก็คือความกังวลใจของประชาชนที่มีต่อระบบการธนาคารและการเงินในประเทศของเราซึ่งอาจจะเกิดสภาวะวิกฤตอันเกี่ยวข้องกับสงครามโดยปกติแล้วธนาคารพาณิชย์จะเก็บเงินฝากที่ประชาชนนำมาฝากที่ธนาคารในรูปของเงินสดสำรองเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นส่วนเงินส่วนใหญ่จะถูกนำไปลงทุนในธุรกิจที่มีสภาพคล่องต่ำเพื่อให้ได้กำไรมาเพื่อคืนแก่ผู้ฝากเงินในรูปของดอกเบี้ยดังนั้นหากเกิดการแห่ถอนเงินขึ้นมาจะทำให้ธนาคารนั้นขาดสภาพคล่องแม้ว่าขณะนั้นธนาคารยังไม่ได้มีวิกฤตการใดก็ตามแต่ก็อาจจะทำให้ธนาคารนั้นต้องขายสินทรัพย์ดีออกไปในราคาต่ำในระยะเวลาอันสั้นนั่นทำให้ธนาคารอาจจะเกิดการล้มละลายลงได้ค่ะและเมื่อประชาชนทราบว่าธนาคารหนึ่งล้มละลายแล้วแน่นอนว่าความเชื่อมั่นต่อระบบธนาคารโดยรวมของประชาชนย่อมลดลงทำให้ประชาชนนั้นแห่กันไปถอนเงินจากธนาคารอื่นๆจนธนาคารอื่นๆนั้นล้มละลายลงเป็นโดมิโนและนั่นจะก่อให้เกิดวิกฤตการครั้งใหญ่ต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศของเราค่ะสิ่งที่คุณผู้ชมต้องทราบก็คือปัจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝากพุทธศักราช2551ซึ่งกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคารเป็นสมาชิกของระบบคุ้มครองเงินฝากและกำหนดให้ธนาคารดังกล่าวจะต้องส่งเงินเข้าสู่กองทุนคุ้มครองเงินฝากเป็นประจำทุกปีปีละ2ครั้งด้วยอัตรา 0.01 นอกจากนั้นพระราชบัญญัติดังกล่าวยังกำหนดให้มีระบบคุ้มครองเงินฝากซึ่งจะรับประกันเงินฝากของผู้ฝากเงินแต่ละรายต่อ1สถาบันการเงินเป็นจำนวนเงินไม่เกิน1ล้านบาทนั่นแปลว่าถ้าเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นจริงและทำให้ธนาคารล้มละลายลงจริงผู้ฝากเงินทุกท่านจะได้รับเงินฝากของทุกท่านคืนโดยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน1ล้านบาทต่อ1สถาบันการเงินต่อ1รายผู้ฝากนั่นเองค่ะดังนั้นมันจะเป็นการดีกว่าไหมคะถ้าทุกท่านรู้จักระมัดระวังและเตรียมตัวอย่างพอดีเพราะว่าการตื่นตระหนกที่มากเกินไปของทุกท่านอาจก่อให้เกิดวิกฤตครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นก็ได้หากมีปัญหาข้อกฎหมายสามารถปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทั่วประเทศวันนี้สวัสดีค่ะ
1: หนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดค่ะปรึกษาได้ในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวนะคะหรือว่าถ้าไม่สะดวก1157อยากไปเจอหน้าท่านอัยการก็ไปเจอหน้าปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะนะคะอันนี้ก็นำมาฝากการเรื่องราวใกล้ตัวกฎหมายใกล้ตัวค่ะ
2: คร
1: ับเราจะไปต่อกันสักนิดหนึ่งคุณวันนี้ขออนุญาตเรื่องของข่าวสารจากคปพ.ค่ะสั้นๆเดี๋ยวจะให้คุณคมสันขายครัวนะคุณผู้ฟัง
3: ช่วงข่าวสารจากคปพ.
1: ข่าวสารจากคปพ.วันนี้ค่ะดิฉันมีเรื่องของโครงการยุวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่มาฝากกันนะคะซึ่งคปพ.เองเนี่ยเขามีการยกระดับคุณก็มีการทำโครงการนะจัดโครงการที่ชื่อ Insurefluencer The New Gen 2026จุดพลังคนรุ่นใหม่สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินผ่านสื่อสร้างสรรค์นะคะก็ทางด้านของนางสาววสุมดีนะคะวสีนนท์รองเลขาธิการด้านกำกับคนกลางและประกันภัยภูมิภาคสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าสำนักงานคปพ.เปิดเผยบอกว่าโครงการยุวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่ค่ะได้เริ่มดำเนินโครงการครั้งแรกในปีที่ผ่านมาคุณ2568สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6แล้วก็ระดับอาชีวศึกษาก็คือปวช.1ถึงปวช.3ทั่วประเทศซึ่งก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างคึกคักจากสถานศึกษาทั่วประเทศก็มีโรงเรียนแล้วก็สถานศึกษาเนี่ยเข้าร่วมกว่า210 โรงเรียนเลยทีเดียวนะคะ210แห่งสะท้อนให้เห็นถึงพลังแล้วก็ศักยภาพของเยาวชนไทยในการเรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประกันภัยผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์ทันสมัยแล้วก็เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งปีนี้นะคะเขาก็มีการนำร่องจัดกิจกรรมในโซนของภาคเหนือเราค่ะก็ที่โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมจังหวัดลำปางแล้วก็โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมจังหวัดสุโขทัยก็ได้รับความสนใจจากน้องๆนะคะนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็เข้าร่วมคึกคักกว่า300คนเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็จะกลายเป็นยุวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่ภาษาอังกฤษก็คือ Influencer The New Gen ค่ะคุณนะคะก็จะไปสื่อสารเรื่องของระบบประกันภัยเรื่องการบริหารความเสี่ยงแบบง่ายๆที่จะให้พวกเราเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นคุณ
2: ครับ
1: แล้วก็ไม่มีแบบหลักวิชาการน้องๆก็จะมาแบบคุยในเรื่องของทำไมต้องบริหารความเสี่ยงเรื่องของประกันภัยอะไรแบบนี
2: ้
1: เพื่อให้เราตัดสินใจในเรื่องของการทำประกันซึ่งเป็นถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานในชีวิตเราในระยะยาวได้ง่ายขึ้น
2: ครับ
1: อันนี้เอามาฝากกัน
2: ก็ถือว่าดึงเขาเรียกว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับเป็นพวกอินฟลูเอนเซอร์นะครับเข้ามาให้ความรู้หรือว่าเผยแพร่ความรู้เรื่องของนี่แหละเรื่องของประกันนะครับแล้วก็หน่วยงานที่กำกับดูแลก็คือคปภ.นะคร
1: ับ ใช่ค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วน้องๆเนี่ยอาจจะมีความน่าสนใจในเรื่องของการทำคลิปวิดีโอที่น่าสนใจแบบวัยรุ่นอ่ะคุณ
2: ง่ายๆนะครับ
1: ขายครัวเราต้องกลับมาขายครัวแล้วก่อน
2: กลับมาขายครัวแต่ก่อนไปขายครัวเอาไปเรื่องนี้ก่อนแล้วกันเมื่อวานนี้ไปติดตามทำข่าวนะครับถือว่าเป็นความสำเร็จนะครับของทางด้านวงการแพทย์นะครับวงการแพทย์ของประเทศไทยหรือว่าของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อวานนี้ไปติดตามนะครับเรื่องของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเป็นถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกนะครับที่คณะแพทยศาสตร์ประสบความสำเร็จในการใช้หุ่นยนต์ระบบฮิวโก้นะครับช่วยผ่าตัดตับจากผู้บริจาคที่มีชีวิตจากและก็การใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับจากผู้บริจาคที่มีชีวิตรายแรกของประเทศไทยนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยที่อาคารเฉลิมพระบารมีครับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณเรนโชติรสนิรมิตคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยคณาจารย์แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์นะครับร่วมกันแถลงข่าวความสำเร็จของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้นะครับผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิตเป็นรายแรกของโลกและก็นับเป็นการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิตรายแรกของประเทศไทยความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของประเทศไทยในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยผ่าตัดซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เอามายกระดับมาตรฐานการรักษาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้นการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการช่วยผ่าตัดในครั้งนี้นะครับก็เป็นการเพิ่มความแม่นยำลดการบาดเจ็บและก็ช่วยให้ผู้บริจาคฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วขึ้นถือเป็นอีกก้าวสำคัญของทางการแพทย์สมัยใหม่ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นลำดับแรกเมื่อวานนี้เคสที่มาแถลงข่าวเนี่ยจะเป็นคุณแม่นะครับวัย40ปีนะครับบริจาคตับให้กับบุตรสาวนะครับวัย9ปีนะครับที่บุตรสาวเนี่ยมีภาวะท่อน้ำดีตีบตันตั้งแต่กำเนิดแล้วก็ได้รับการผ่าตัดทางระบายน้ำดีตั้งแต่วัยทารกเลยนะฮะก่อนที่พัฒนานะก่อนที่จะพัฒนาเป็นตับแข็งร่วมกับภาวะแทรกซ้อนรุนแรงซึ่งทางการแพทย์นี่มีข้อบ่งชี้ว่าในการปลูกถ่ายตับเนี่ยต้องมีการปลูกถ่ายตับเพื่อเพิ่มโอกาสการมีชีวิตและก็คุณภาพชีวิตระยะยาวทีมแพทย์จึงมีการวางแผนปลูกถ่ายตับจากมารดาด้วยการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้โดยตัดตับกลีบด้านซ้ายของมารดาเพื่อปลูกถ่ายให้กับบุตรสาวนับเป็นครั้งแรกของโลกในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ในการผ่าตัดตับผู้บริจาคที่มีชีวิตแล้วก็เป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิตเพื่อปลูกถ่ายตับให้กับผู้ป่วยการใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดตับเนี่ยมีการแสดงภาพเป็นแบบ3มิติ ที่มีความละเอียดสูงให้ศัลยแพทย์มองเห็นโครงสร้างขนาดเล็กได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นขณะที่เครื่องมือในการผ่าตัดเนี่ยก็สามารถที่จะขยับได้หลายทิศทางคล้ายข้อมือมนุษย์และช่วยให้แพทย์ทำงานได้อย่างละเอียดและมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยน้องวัย9ปีนะครับก็มีการให้สัมภาษณ์นะฮะเมื่อวานนี้มีการให้สัมภาษณ์บอกว่าอยากไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆ อยากออกกำลังกายแต่ก็ไปไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องของตับนี่แหละนะครับทำให้สุขภาพไม่ค่อยดีและอีกอย่างหนึ่งน้องผู้ได้รับน่ารักมากก็คือบอกว่าอยากจะกินชาไทยสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับแต่น้องก็บอกว่าจินตนาการว่ามันจะต้องหวานแล้วก็อร่อยแน่ๆเลย อะไรอย่างนี้นะครับพอหลังจากการผ่าตัดพักฟื้นได้เรียบร้อยนะครับน้องก็ได้ขอคุณหมอนะครับคุณหมอก็ใจดีมากเลยก็ให้น้องได้ทานชาเย็นครั้งแรกในชีวิตตอนอายุ10ปีนะครับเพราะตอนน้องที่มีการผ่าตัดในช่วงอายุ9ปีนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้คือเครื่องมือที่เห็นคุณหมอเอามาสาธิตก็คือทำให้ดูก็คือเป็นเครื่องมือขนาดเล็กที่เชื่อมนะครับเป็นการเชื่อมกับมือของคุณหมอเนี่ยนะครับในการผ่าตัดซึ่งตับเนี่ยเราก็อย่างที่เราเห็นก็คือมีเส้นเลือดที่เยอะมากๆนะครับในการที่จะผ่าตัดนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการผ่าตัดนะครับร่วมกับทางศัลยแพทย์นะครับแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทุกหน่วยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆพยาบาลด้วยคณะแพทย์ด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านเทคนิคด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จนะครั้งแรกของโลกนะครับในการใช้หุ่นยนต์ฮิวโก้นะครับก็เป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยผ่าตัดแต่คุณหมอก็จะอยู่หน้าจอนะพี่เอ๋เหมือนกับเราอยู่หน้าคอมนี่แหละนะครับก็มือก็ขยับได้นะครับแล้วก็ส่องลงไปนะครับแล้วก็การพักฟื้นนี่ทำให้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าแผลนี่มีขนาดเล็กลดการบาดเจ็บด้วย
1: ได้กินชาเย็นด้วยเมื่อวานนะได้กินชาเย็นด้วย
2: ใช่
1: ไม่เคยกิน
2: โอ้เมื่อวานได้ไปดูแถลงข่าวนี่แบบมีแต่ละคนแบบร้องไห้เลยน้ำตาแตกเลยพี่เอ๋เหมือนดูซีรีส์เลยนะครับก็มีทั้งเศร้ามีทั้งสุดท้ายก็แฮปปี้เอนดิ้งเพราะว่าเศร้าเพราะน้องบอกว่าเข้าไปห้องผ่าตัดน้องบอกว่าไม่สามารถที่จะติดต่อคุณแม่ได้แต่น้องบอกคุณแม่เดี๋ยวบอกว่าคุณแม่ต้องทำใจนะอาจจะไม่ได้เจอกันอีกอะไรอย่างนี้ทุกคนในห้องโอ้โหร้องไห้กันเลยนะ
1: ก็เป็นแถลงข่าวที่เป็นความสำเร็จ
2: คร
1: ั้งแรกของประเทศไทยนะคะก็ให้น้องมีสุขภาพแข็งแรงนะหลังจากกินชาเย็นแล้ว
2: ใช่ครับ
1: พูดถึงชาเย็นเดี๋ยวพี่ไปกินบ้างเอาคุณขายครัวเราต้องขายครัวคอนเสิร์ตเราก่อนจะมีขึ้นวันอาทิตย์นี้31พฤษภาคม2569นะคะกิจกรรมนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาจนถึง19นาฬิกา4โมงแรงจนถึง1ทุ่มที่ชั้น4ห้างเซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะคะคุณผู้ฟังใกล้ๆสวทนี่แหละนะศิลปินมากมายเลยทีเดียวเน้นเป็นศิลปินในส่วนของคนเมืองเฮาศิลปินพื้นเมือง
2: บ
1: อกว่าจะเป็น SL Music นะคะแล้วก็ทางคุณอ้อมรัตนังแล้วก็ทีมจากสันกระแปงห้องเฮียนสันกระแปงวิทยาคมในชื่อวงว่าร่มแดงนะคะหรือว่าคนเมืองจะท้องจ้องแดงก็ได้น้องบอกว่าบัสซีเรียจ้องแดงก็ได
2: ้ได้หมด
1: ได้หมดนะคะแล้วก็มีศิลปินที่เป็นคนเชียงใหม่ค่ะสำหรับคุณไต้ฝุ่นนะคะก็ถือว่าเป็นคนเชียงใหม่ด้วยแล้วก็มี FC เป็นคนเชียงใหม
2: ่ถือว่าเป็นศิลปินมากความสามารถ
1: ใช่ค่ะก็ผ่านมาหลายเวทีนะคะร้องเพลงค่อนข้างจะแบบโอ้โหเพราะจับใจ
2: ผมบอกว่างานนี้นี่พลาดไม่ได้นะผมว่าถ้าเป็นคนเชียงใหม่แล้วก็รวมถึงทุกเพศทุกวัยแหละนะครับอย่างที่พี่เอ๋จั่วหัวไปเปิดเพลงตอนต้นรายการก็คุณอ้อม
1: รัตนาใช่ค่ะ
2: ดอกระมิงนะครับไปฟังว่าทำไมถึงใช้คำว่าดอกระมิงจะว่าเบียงพิงก็ไม่ใช่จะดอกมะลิทำไมต้องเป็นดอกระมิงนะครับไปก็ได้วันที่31นับถอยหลังเลยวันอาทิตย์นี้นะครับ
1: ไปม่วนไปจอยกัน
2: ผมว่าวงแรกนี่ม่วนจอยแน่นอน
1: ม่วนจอย
2: เดี๋ยวไปดูพี่เอ๋เต้นละกัน
1: จะไปเต้นอยู่หน้าเวทีเดี๋ยวคุณฟังจะไปม่วนจอยกับ SL Music กัน
2: ใช่เปิดวงด้วย SL Music นะครับ
1: เดี๋ยวเพลงคุณอ้อมอาจจะต้องไปฟ้อนบ้
2: าง
1: นะแบบบรรยากาศแบบว่า
2: หวานหวาน
1: ต้องแบบ
2: เป็นแน่เขาเรียกว่าอันนี้คือแม่ยิงล้านนาของแต
1: ้
2: เออ
1: เมื่อสักครู่เหมือนที่ฉันจะเห็นคุณอ้อมได้มาออกรายการที่ NBT ประชาสัมพันธ์เรื่องน
2: ี้แสดงว่าประชาสัมพันธ์เรื่องนี้เหมือนกันนะครับ
1: ใช่ค่ะเมื่อสักครู่เหมือนจะเห็นคุณอ้อมก่อนที่ฉันเข้ารายการมาด้วยนะคะแล้วก็สำหรับจ้องแดงหรือว่าร่มแดงก็โอ้โหอันนี้ก็มาแบบเต็มฟูคุณมาทั้งนักร้องมาทั้งแดนเซอร์ไปกันเป็นแบบโอ้โห
2: คือเราบางทีเนี่ยเคยเห็นแต่ในทีวีพี่เอ๋เคยเห็นแต่ในทีวีแต่อันนี้คือมาให้ดูแบบจัดจ่ากันเลยนะครับ
1: ทีม
2: ใช่
1: เต็มฟูทีม
2: แล้วปกติน้องก็ต้องแบบต้องขนคนทั้งคนทั้งของนะไปกรุงเทพแต่นี่คือชนะเลิศระดับประเทศนะครับมาแสดงให้ดูที่เชียงใหม่เป็นลูกหลานคนเชียงใหม่นะต้องไปม่วนไปจอยไปเชียร์กันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆได้สร้างสรรค์ผลงานต่อๆไปด้วยนะครับ
1: คือน้องๆอาจจะแดนซ์บนเวทีมีแดนเซอร์ใช่ไหมอาจจะเต้นบนเวทีเดี๋ยวเราไปเต้นล่างเวทีคุณผู้ฟัง
2: แสดงว่าจะให้พี่เอได้พักหายใจหายคอจาก SL Music เนี่ยไปฟ้อนกับคุณอ้อมไปต้าตอนยอนก่อนเสร็จแล้วก็ตามด้วยร่มแดง
1: ร่มแดงเดี๋ยวจะไป
2: มันแน่นอน
1: จะไปมันกันใหม่หน้าเวทีนะคะเจอกันได้นะก็อยากให้มีความสุขสนุกสนานกับกิจกรรมเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรี
2: ใช่
1: ซึ่งเราจะเน้นเป็นในเรื่องของภาคเหนือเรานะคะดนตรีปื้นเมืองบ้านเฮาคนเจียงใหม่คนล้านนาบ้านเฮานี่นะเจ้าแล้วก็อย่าลืมค่ะต้องไปเป็นกำลังใจ
2: จะบอกว่าไม่จบแค่นั้นเรายังมีต่อเนื่องอีก3วัน
1: เดี๋ยวไปเป็นกำลังใจให้น้องไต้ฝุ่นด้วยนะ
2: น้องไต้ฝุ่นอยู่แน่นอนเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นศิลปินรับเสิร์ฟเกสที่เป็นศิลปินมากความสามารถทั้งร้องทั้งเต้นทั้งการแสดงด้วยนะครับ
1: และเราไม่จบอยู่เท่านี้เราจะไปไหนกันต่อคุณ
2: ไปต่ออีก3วันเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นนะครับเพราะว่าถูกพูดถึงภาคเหนือนี่เรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนี่ไม่แพ้ภาคใดก็แล้วกันนะนะเพราะว่าตอนนี้มีทั้งยังโอท็อปคนรุ่นใหม่ที่มาออกแบบเรื่องของเสื้อทั้งของแฟชั่นเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับออเดอร์เนี่ยทำพูดง่ายๆทำไม่ทันกับออเดอร์ต่างประเทศที่สั่งจองกันเข้ามา
1: ะ
2: นะครับเพราะว่าเป็นสินค้าเฮดเมดแล้วก็อย่างพี่เอ๋บอกไปก็คือ1 ตัวมี1ชิ้นอาจจะมี1ชิ้นในโลกก็ได้นะครับเป็นการไปย้อมผ้าเนี่ยคือย้อมพร้อมกันแต่สีออกมาไม่เหมือนกัน
1: ใช่คุณใช่ลายผ้าก็ไม่เหมือน
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: จัดที่เซนทันเฟสติวัลแยกสารเด็ก
1: แยกสารเด็กแยกสารเด็กอันนี้คือแยกแอร์พอร์ต
2: อันนี้แยกแอร์พอร์ต
1: แล้วเราก็จะไปแล้วก็แยกสารเด็ก
2: 31นี่แยกแอร์พอร์ตวันที่1ถึง3นี่แยกสารเด็กเซนทันเฟสนะครับ
1: จัดชั้นไหนคุณจัดชั้นไหน
2: ถ้าเป็นแยกแอร์พอร์ตเนาะวันที่31เนี่ยคือชั้น4นะครับก็คือด้านหน้าเมเจอร์มั้ยฮะ
1: ชั้น4เมื่อก่อนที่เป็นฟู้ดคอร์ต
2: นะครับก็จุดนั้นแหละที่ล่าสุดก็จะเป็นการจัดดีเบตเรื่องของการเมืองที่เลือกตั้งนะครับ
1: ตรงนั้นเลย
2: ใช่แล้วที่นี่ฮะ
1: ที่นี่จัดชั้น1
2: ชั้น1โอ้ง่ายเลยเดินเข้าไป
1: เจอเลย
2: ง่ายๆเลย
1: สำหรับซอฟต์พาวเวอร์ด้าน
2: ซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่น
1: ก็จะมีการเดินแบบ
2: มีเดินแบบด้วยนะครับมีเขาเรียกว่านักออกแบบอะนะครับหลากหลายที่มีชื่อเสียงนะครับสำหรับท่านใดที่คือไปได้ทุกเพศทุกวัยนักเรียนนักศึกษานะครับคณาจารย์ผู้ประกอบการนะครับหรือว่าท่านใดที่อยากไปได้ความรู้เรื่องของการออกแบบเรื่องของแฟชั่นเรื่องของผ้าแต่ไม่ใช่แค่มีแค่แฟชั่นเรื่องผ้าอย่างเดียวอาจจะมีอย่างอื่นด้วยไปติดตามได้นะ
1: มิกแอนด์แมทสาวๆสมัยนี้ต้องมิกแอนด์แมทสำหรับผ้าเมืองผ้าพื้นเมืองผ้าไทย
2: ใส่ได้ทุกฤดู
1: โมเดิร์นได้นะคะมิกแอนด์แมทเราอาจจะไม่ได้ไอเดียในการมิกซ์การใส่ชุดใส่เสื้อผ้าในช่วงของเมษาหรือว่าจะแบบในช่วงของปลายปีที่จะก้าวเข้าสู่ไม่รู้แหละในช่วงของฤดูใบไม้ผลิแอนดิชั่นอาจจะยุ่งดูใบไม้ผลิ
2: ใบไม้ผลิก็ช่วงหน้าหนาว
1: ดูใบไม้ร่วงช่วงกรีนซีซั่นอะไรอย่างเงี้ยจะเจอสิ่งที่มิกแอนด์แมทได้นะคะเอานี้เราก็ขายขวมม่วนมากเลยนะคุณมีแต่คนแซวเราวันนี้เราขายขวมม่วนอ่ะคุณนะคะ
2: โอ้ขายขวจนหมดเวลา
1: ใช่8:57
2: มีใครจะไปทักทายคุณผู้ฟังเพิ่มเติม
1: ทักทายคุณผู้ฟังเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะคะคุณวารินค่ะสวัสดีค่ะดีเจเสียงใสๆทั้งสองท่านมีความสุขทั้งวันนะคะวันนี้ที่หมู่บ้านที่คุณวารินอยู่เนี่ยอากาศครึ้มๆค่ะไม่ทราบว่าแถวป่าช้าวัดป่าบงหรือใกล้เคียงเนี่ยไม่แน่ใจเผา น่าจะแบบน่าจะมีการเผาทำให้อากาศไม่ค่อยดีคุณนะคะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจเป็นกำลังใจให้เราคุณจันยาแซวเราบอกเราสองคนไข่ขุ่มม่วนม่วนขนาดนะคุณโสภาทักทายเรามาสวัสดีทักทายยามเช้าค่ะนะคะคุณสมชายทักทายเรามาเป็นสติ๊กเกอร์รูปหัวใจค่ะคุณลำดวนถามเราว่าเดินแฟชั่นกี่โมงวันไหนคะเดินแฟชั่นจะมีในช่วงของวันที่1นะคะวันที่1ในช่วงเย็นๆ
2: 1มิถุนายน
1: ค่ะกิจกรรมก็จะเริ่มช่วงเย็นๆประมาณ 18:00 นจะมีพิธีเปิดแล้วก็จะเป็นการเดินแฟชั่นด้วยนะคะก็ไปชมกันค่ะอย่างที่บอก Mix and Match ค่ะเราจะ mix ผ้าไทยร่วมกับชุดร่วมสมัยออกมาสวยงามเลย 8:59 นเราจะไปสวยงามกันเสาร์อาทิตย์จันนี้เจอกับพวกเราวันอาทิตย์เจอกันหน้าเวทีวันจันทร์วันอังคารวันพุธก็ไปเจอกันที่แยกสารเด็กค่ะกับแสกับงานเรื่องของแฟชั่นอาจจะไม่ได้เดินนะคะแต่จะไปยืนโพสท่าอยู่แถวๆนั้นค่ะคุณผู้ฟังนะคะเจอกันได้ค่ะสำหรับ2กิจกรรมของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เรา2คนไปก่อนนะคะเจอกันวันจันทร
2: ์
1: นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเดินทางมายื่นเอกสารและเตรียมจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ยั่งยิงยาวปากกระเป๋ายิ่งชุบ
7: โหพี่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอร์ส
8: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
9: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
10: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
9: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
10: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
9: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเดินทางมายื่นเอกสารและเตรียมจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร
11: ภายในบริเวณห้องโถงชั้น1อาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงจุดนี้นับว่าเป็นจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญซึ่งกำหนดเป็นโซนพื้นที่สำหรับ

0: นาทีเป็นต้นมาโดยมีเจ้าหน้าที่สังกัดกทม.เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่สน.ดินแดงคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆภายหลังขั้นตอนการจับสลากได้เบอร์ผู้สมัครเรียบร้อยแล้วจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่บริเวณห้องโถงชั้น1เช่นกันและผู้สมัครสามารถให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทั้งนี้กทม.ขอความร่วมมือกองเชียร์สามารถคอยให้กำลังใจบริเวณรอบนอกอาคารซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางอากาศปลอดโปร่งไว้รองรับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครยืนยันการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างโปร่งใสหลังปิดรับสมัครจะเชิญผู้สมัครทั้งหมดรับฟังข้อห้ามการหาเสียงในวันที่4มิถุนายนนี้
2: ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันนี้จนถึงวันที่1มิถุนายนได้จัดระบบรับสมัครโดยแยกพื้นที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับผู้สมัครสก.ทั้ง50เขตเพื่อลดความแออัดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ 1,500 คนร่วมปฏิบัติงานรองรับการสมัครอย่างศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.โดยเปิดให้ตรวจสอบเอกสารตั้งแต่เวลา 5:00 น.การจับสลากหมายเลขเริ่มจากผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อแล้วเสร็จจึงเริ่มกระบวนการรับสมัครสก.แต่มอบหมายให้ประธานอนุกรรมการประจำเขตจับสลากหมายเลขกรณีผู้สมัครไม่สามารถตกลงลำดับกันได้พร้อมย้ำว่ามีมาตรการด้านความโปร่งใสทั้งกระบวนการจับสลากและภายหลังการรับสมัครแล้วเสร็จในวันที่4มิถุนายนจะเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดรับฟังลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงมาริชโยรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ก่อนประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโย
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าแม้ในระยะนี้ปริมาณฝนจะลดลงชั่วคราวแต่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยจะเริ่มส่งผลกระทบที่ภาคใต้และภาคตะวันออกก่อนในวันนี้จากนั้นจะขยายวงกว้างเข้าปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางในวันพรุ่งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนอกจากนี้คาดการณ์ว่าในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคมประเทศไทยจะเผชิญสภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้ภาพรวมปริมาณฝนปีนี้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ10โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางจึงขอให้เกษตรกรเร่งกักเก็บน้ำไว้ใช้และติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: สู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the kingdom.

0: of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
7: โอเคร
8: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
10: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
11: ็ต
9: รียมพบกับมหกรรมดนตรีสุดสร้างสรรค์ล้านนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถใต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วม

0: ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการเมืองไทยบ้านเรานะครับรายการที่เราก็จะนำข่าวสารสาระความรู้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยแล้วก็เรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันกำลังติดลมกับเพลงตอนต้นคุณผู้ฟังน้องๆนักศึกษาเอาแบบว่าอยากให้เราตื่นเลยอ่ะคือเรียกได้ว่าในช่วงเนี้ยหลายคนอ่ะกำลังสลึมสลือน้องๆบอกว่าน้องๆหวังดีอยากจะให้หลายคนเนี่ยลุกขึ้นมาเต้นด้วยกันโอเคครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราเนี่ยก็อยู่กับน้องๆนักศึกษาฝึกงานนะครับจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โอ้วันนี้มากัน4เสือเลยอ่ะทักทายคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ใครเป็นคนเลือกเพลงอ่ะแนะนำตัวเองอีกสักนิดหนึ่งครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะเนมนะคะนางสาวรัฐวรรณแสดพรมมาจากคณะมนุษยศาสตร์สาขาสารสนเทศศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
3: ค่ะองุ่นริชุดาทองหลอมค่ะคณะมนุษยศาสตร์สาขาปรัชญาและศาสนาค่ะ
4: ค่ะเชียร์นะคะนางสาวทัชนุสิริคำฟูมาจากคณะมนุษยศาสตร์สาขาปรัชญาและศาสนาค่ะ
5: ค่ะขวัญค่ะกุชกรหวนอ่อนค่ะมาจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สาขาปรัชญาและศาสนาค่ะ
0: ค่ะแหมนี่ก็ยังเป็นช่วงที่ผมเองก็มาจัดรายการแทนพี่เก่งติดภารกิจไปนอกสถานที่นะครับก็วันนี้เรายังคงมากับเรื่องที่น่าสนใจเช่นเดียวกันไหนน้องๆวันนี้มีเรื่องอะไรจะมาพูดบ้างเอ่ย
2: อย่างเนมนี่มี10เทรนด์สุขภาพโลกของปีนี้มาฝากทุกคนกันค่ะ
0: ต่อมาเลยครับ
3: องุ่นจะมาฝากเรื่องเชียงใหม่เราจะมีงานวันแห่งสีสันธรรมชาติสวนสวรรค์พันกล้วยไม้และผีเสื้อในเชียงใหม่ค่ะ
0: ครับผม
4: ของหนูจะมาอัปเดตราคาทองค่ะ
0: มีคนเล่นทองอ่ะต่อเลยน้องขวัญครับ
5: ค่ะก็เชียร์อัปเดตราคาทองแล้วขวัญก็อัปเดตราคาน้ำมันค่ะ
0: ผมมีแต่เรื่องสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปติดตามรายละเอียดที่น่าสนใจตอนนี้เห็นว่ามีคนเนี่ยกำลังรอผล3วันเป็นยังไงบ้างน้องเมมได้ผลหรือยัง
2: ได้เรียบร้อยแล้ว
0: ได้เรียบร้อยแล้วนะคะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนทุกคนเลยนะครับตอนนี้เชื่อว่าใครที่ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีผลแล้วแหละน่าจะได้ผลแล้วแหละสำหรับใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่สำเร็จนะคุณผู้ฟังลองเช็คดูให้ดีว่าเราถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่าถ้าเราถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยไม่ได้เราก็จะเอาสิทธิ์ของสวัสดิการแห่งรัฐไปและอย่าลืมว่าคนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จนะดูว่าเราตรงตามเงื่อนไขไหมอย่างแรกต้องเป็นคนไทยนะครับอายุ18ปีขึ้นไปนับวันลงทะเบียนเนี่ยเรายังมีเวลาอีกวันหนึ่งก็คือวันพรุ่งนี้หมายความว่าถ้าพรุ่งนี้ใครอายุ18ปีบริบูรณ์ในวันที่29ไปลงทะเบียนเลยนะครับมีสิทธิ์ได้นะฮะแล้วก็ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนด้วยต้องไม่ผิดกฎแล้วก็ถูกยึดสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งเฟสที่1ถึง5รวมถึงเฟสก่อนหน้านี้ด้วยนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าท่านถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านไม่สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะเป็นการจ่าย60-40ได้นะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าร้านอาหารอยากจะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยหน้าเก่าไม่ต้องกังวลเข้าไปที่แอปถุงเงินมันจะมีแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสท่านกดไปเลยกดยืนยันว่าจะเข้าร่วมโครงการท่านก็จะได้สิทธิ์เรียบร้อยแต่ถ้าเป็นร้านหน้าใหม่ไม่เคยสมัครมาก่อนเลยนะจำไว้จดเอาไว้ด้วยนะครับเตรียมปากกาเตรียมดินสอเอาไว้นะครับอย่างแรกท่านต้องมีบัญชีกรุงไทยแบบบุคคลธรรมดานะฮะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มในเว็บไทยช่วยไทยพลัส .th/how-to/merchant นะครับ merchant นั่นเองนะครับก็จะมีแบบฟอร์มให้ดาวน์โหลดอยู่ทำไม่ได้ก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยก็ได้แต่อยากจะให้เตรียมหลักฐานไว้ให้พร้อมอย่างหนึ่งก็คืออย่างแรกนะ เรื่องของเอกสารที่จำเป็นเลยจริงๆอันนี้พลาดมาก่อนก็คือเรื่องของถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยเป็นร้านค้าบุคคลธรรมดาและร้านค้าของวิสาหกิจชุมชนที่เป็นบุคคลธรรมดาเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยรูปถ่ายสถานประกอบการอันนี้คนพลาดเยอะมากก็จะมี2แบบด้วยกันคือรูปแบบก็คือรูปแบบแรกเนี่ยเป็นรูปเจ้าของกิจการยืนอยู่ข้างหน้าสถานประกอบการของท่านเลยให้เห็นป้ายชื่อร้านค้าด้วยนะอันนี้สำคัญมากนะภาพที่2ก็คือรูปถ่ายขณะที่ ผู้ประกอบการเนี่ยกำลังดำเนินกิจการอยู่ก็คือใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะก็เป็นภาพถ่ายตอนพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยกำลังขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ให้กับทางบรรดาลูกค้านะย้ำกันอีกครั้งนึงอันนี้คนพลาดบ่อยมากรูปถ่ายหลักฐานสำหรับร้านค้าที่จะไปลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus นะครับมี2 อย่างมี2ภาพมี2ภาพภาพแรกก็คือรูปของเจ้าของกิจการยืนอยู่ข้างหน้าสถานประกอบการยืนอยู่ข้างหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวให้เห็นชื่อป้ายให้ชัดเจนนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือภาพตอนเจ้าของกิจการเนี่ยกำลังประกอบกิจการอยู่นะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของในแบบการลงทะเบียนเขาจะมีให้เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยเขายืนยันด้วยว่าท่านเนี่ยประกอบกิจการตรงนั้นจริงๆก็เอาไปให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเซ็นนะครับถ้าเกิดว่าเราดาวน์โหลดแบบฟอร์มมาแล้วเนี่ยลงไปดูข้างล่างเนี่ยมันจะมีให้กำนันผู้ใหญ่บ้านให้เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าท่านเนี่ยได้ประกอบกิจการนี้จริงๆก็เอาไปให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเซ็นรับรองนะครับแล้วก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับร้านค้าวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลก็อย่าลืมที่จะเอาสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน6เดือนมาเพิ่มด้วยนอกเหนือจากพวกบัตรประจำตัวประชาชนรูปถ่ายสถานประกอบการแล้วก็ต้องเตรียมอันนี้มาด้วยพอหลังจากที่เราเอาไปลงทะเบียนเรียบร้อยอัปเดตแอปถุงเงินเรียบร้อยเสร็จกดลงทะเบียนก็จะมี SMS ยืนยันหลังจากนั้น1มิถุนายนนะครับจนถึง30กันยายนตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มเนี่ยเราก็สามารถให้บริการพี่น้องประชาชนที่จะมาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒน์ได้เลยอันนี้ก็เน้นย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับทีนี้แหมเรามาถึงในเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื่อว่าตอนนี้หลายคนก็ติดตามกันอยู่นะเรื่องของราคาน้ำมันด้วยแล้วก็เรื่องของทองด้วยเห็นว่าทองตอนนี้ค่อนข้างที่จะผันผวนเช่นเดียวกันใช่ไหมเมื่อวานนี้ทองก็ราคาตกนะแต่วันนี้เดี๋ยวรอน้องเชียร์ดูว่าทองจะราคาขึ้นมากน้อยแค่ไหนอ่ะเริ่มมาที่ราคาน้ำมันก่อนวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
5: ค่ะก็ราคาน้ำมันของวันที่28พฤษภาคมพ.ศ. 2569ในวันนี้นะคะข้อมูลค่ะจากบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเว็บไซต์บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนเว็บไซต์บริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดและเว็บไซต์บริษัทเชฟรอนไทยจำกัดค่ะโดยราคาวันนี้นะคะจะเริ่มจากปั๊มบางจากกันก่อนเลยค่ะดีเซล B20 ค่ะจะอยู่ที่ 35.20 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 ค่ะจะอยู่ที่ 37.90 บาทต่อลิตร91ค่ะจะอยู่ที่ 43.93 บาทต่อลิตร95ค่ะจะอยู่ที่ 44.30 บาทต่อลิตรค่ะในส่วนของปั๊มปตท.ค่ะดีเซลค่ะจะอยู่ที่ 41.20 บาทต่อลิตรค่ะE20 ค่ะจะอยู่ที่ 37.90 บาทต่อลิตร91ค่ะจะอยู่ที่ 43.93 บาทต่อลิตรค่ะ95ค่ะจะอยู่ที่ 44.30 บาทต่อลิตรเบนซินค่ะจะอยู่ที่ 53.98 บาทต่อลิตรค่ะแล้วก็ถัดมาค่ะในส่วนของปั๊มเชลล์ค่ะแก๊สโซฮอล์ E20 ค่ะจะอยู่ที่ 38.40 บาทต่อลิตรค่ะ91ค่ะอยู่ที่ 44.43 บาทต่อลิตร95ค่ะ 44.80 บาทต่อลิตรค่ะแล้วก็ในส่วนของดีเซลค่ะจะอยู่ที่35ดีเซลเป็น B20 นะคะจะอยู่ที่ 35.20 บาทต่อลิตรค่ะแล้วก็เรามาดูในส่วนของปั๊มคาวเทคกันค่ะแก๊สโซฮอล์95นะคะจะอยู่ที่ 44.30 บาทต่อลิตรค่ะ91ค่ะ 43.93 บาทต่อลิตร E20 ค่ะอยู่ที่ 37.90 บาทต่อลิตรดีเซลค่ะจะอยู่ที่ 41.20 บาทต่อลิตรค่ะแล้วก็ดีเซล B20 นะคะจะอยู่ที่ 35.20 บาทต่อลิตรค่ะก็จะเห็นได้ว่าน้ำมันเนี่ยขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งสาเหตุที่น้ำมันขึ้นนะคะก็มาจากการที่น้ำมันดิบค่ะในตลาดโลกเนี่ยผันผวนโดยมีปัจจัยสำคัญก็คือมีความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ค่ะโดยสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางอย่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านนะคะก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเส้นทางขนส่งน้ำมันแล้วก็สร้างความกังวลในเรื่องของอุปทานในตลาดโลกด้วยค่ะแล้วก็ยังมีในเรื่องของการควบคุมน้ำมันควบคุมการกำลังของการผลิตน้ำมันค่ะก็ยังคงใช้นโยบายควบคุมปริมาณการผลิตน้ำมันส่งผลให้ปริมาณน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยตึงตัวค่ะแถมก็ยังมีในเรื่องของค่าเงินบาทของเราที่อ่อนค่าด้วยนะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยต้องนำเข้าน้ำมันดิบเป็นหลักค่ะเมื่อค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์เนี่ยก็เลยทำให้ต้นทุนในการนำเข้าเนี่ยสูงขึ้นด้วยค่ะ
0: โอเคน่าสนใจมากนะครับอย่างข้อมูลล่าสุดของเรื่องของการความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์อเมริกากับอิหร่านล่าสุดอเมริกาเขาก็เรียกว่าโจมตีฐานขีปนาวุธของเรือแล้วก็เรือของอิหร่านด้วยนะครับที่บริเวณใกล้ช่องแคบฮอร์โมสนะครับอันนี้มันทำให้น้ำมันในตลาดเอเชียสูงขึ้นประมาณ 2% เด้งขึ้นมาอีก 2% แล้วก็สหรัฐก็อ้างว่าฉันป้องกันตัวเองต่อไปนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของราคาทองจริงๆแล้วใครที่เล่นทองนะเอ๊ะปกติแล้วราคาพวกนี้มันถ้าราคาน้ำมันเพิ่มทองมันต้องเพิ่มนี่เพราะว่าพวกบรรดานายทุนเขาอาจจะย้ายสินทรัพย์ไปซื้อทองไปเขาเรียกว่าทองเนี่ยเป็นที่ต้องการมากขึ้นเอ๊ะราคาทองมันควรจะเพิ่มขึ้นแต่ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ทองมันยังคงผันผวนอยู่เป็นยังไงบ้างครับราคาทองช่วงนี
4: ้อัปเดตราคาทองนะคะจากสมาคมค้าทองคำรายงานว่าราคาทองวันนี้ตั้งแต่เปิดตลาดจนถึงปิดตลาดเวลา 17:30 มีการปรับขึ้นลงไปแล้ว27ครั้งลดลงจากเมื่อวาน750บาทค่ะโดยราคาทองคำแท่งนะคะ96.5% ล่าสุดรับซื้ออยู่ที่69,050 บาทขายออกไปแล้ว 69,250 บาทค่ะในส่วนของราคาทองรูปพรรณนะคะ 96.5% รับซื้อไปแล้ว 67,674 บาทจุด24บาทขายออกไปแล้ว 70,050 บาทค่ะสำหรับราคาทองรูปพรรณ 96.5% นะคะขายออกแบ่งตามน้ำหนักใช้สำหรับประมาณการเท่านั้นนะคะไม่ใช่ราคาที่ขายจริงนะคะดังนั้นถ้าคุณผู้ฟังอยากซื้อก็ไปสอบถามราคาจากทางร้านอีกรอบหนึ่งนะคะต่อมาค่ะเรามาดูในประเภทของทองรูปพรรณกันราคาทองรูปพรรณครึ่งสลึงนะคะราคา 8,656 บาท.25 บาทค่ะราคาทองรูปพรรณ1สลึงราคา 17,312 บาทจุด50บาทค่ะราคาทองรูปพรรณ2สลึงราคา 34,625 บาทราคาทองรูปพรรณ1บาทราคา 69,250 บาทราคาทองรูปพรรณ2บาทราคา 138,500 บาทและราคาทองรูปพรรณ5บาทราคา 346,250 บาทนั่นเองค่ะ
0: ส่วนหนึ่งที่เรื่องของราคาทองที่มันลดลงเนี่ยอาจจะเป็นธนาคารของสหรัฐอเมริกาเฟด
2: ใช่ค่ะ
0: เฟดเขามีการปรับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยปรับเรื่องของเงินเฟ้อต่างๆเพื่อให้ราคาทองมันไม่สูงจนเกินไปมันก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราสังเกตดูตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะเปิดสงครามแบบจริงจังทางทรัมป์เองเขาเปลี่ยนผอ.ของทางเฟดผอ.ของทางเฟดก็คือธนาคารกลางของสหรัฐเปลี่ยนผอ.ธนาคารกลางสหรัฐเพราะเขาน่าจะคิดออกเขาน่าจะคิดมาถึงตรงทางเรื่องของทองนี่แหละว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรบ้างตอนนี้ก็ยังมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้ออยู่นั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับทีนี้พูดถึงเรื่องของช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงของกรีนซีซั่นอย่างที่พวกเรารู้กันนะฮะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราสังเกตดูเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยพวกการท่องเที่ยวต่างๆมันมีการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมาหลายต่อหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวโดยสุขภาพการท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการเยียวยาจิตใจและร่างกายทีเนี้ยเชื่อว่าหลายคนก็อยากจะรู้นะว่าเรื่องของการออกกำลังกายตอนนี้เรื่องของเทรนเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับ
2: ค่ะในเรื่องของการดูแลสุขภาพของคนทั่วโลกที่กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้นะคะก็คือตอนนี้เทรนสุขภาพเนี่ยกำลังเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะคุณผู้ฟังจากเดิมที่เราเคยกังวลในเรื่องการนับก้าวการนับกิโลแคลอรี่ชอบใช้เทคโนโลยีล้ำเนี่ยมาคอยจับผิดหรือว่าวัดผลร่างกายของตัวเองตลอดเวลาเนี่ยตอนนี้คนก็เริ่มเบื่อหน่ายแล้วค่ะแล้วก็เกิดอาการตึงเครียดปีนี้ผู้คนเลยหันมาให้ความสำคัญกับความสุขทางใจแล้วก็การผ่อนคลายเรื่องระบบประสาทการได้เจอสังคมจริงๆมากยิ่งขึ้นโดยสามารถสรุปให้คุณผู้ฟังเป็น10เทรนด์4มิติที่เข้าใจง่ายๆได้ดังนี้ค่ะเทรนด์แรกเลยคือการจัดการความเครียดแล้วก็ระบบประสาทค่ะก็คือเลิกซีเรียสกับตัวเลขเกี่ยวกับสุขภาพเมื่อคนเริ่มเหนื่อยกับการต้องคอยเช็คคะแนนด้านการนอนการนับก้าวตลอดเวลา ปีนี้คนเลยหันมาเน้นความสุขแล้วก็เกี่ยวกับสภาพอารมณ์ในแต่ละวันแทนตัวเลขบนหน้าจอค่ะอย่างที่สองเลยคือพื้นที่ฮีลใจแล้วก็พักสมองค่ะวิถีชีวิตออนไลน์ตอนนี้ทำให้สมองล้ามากๆแล้วก็มีความเครียดสะสมเทรนด์ยุคนี้จึงเป็นการเน้นการออกแบบห้องทำงานหรือสภาพแวดล้อมที่มีพื้นที่โซนเงียบเพื่อช่วยให้ระบบประสาทได้พักผ่อนได้จริงๆค่ะต่อไปเป็นการรวมกลุ่มคนรักสุขภาพค่ะเปลี่ยนจากการเข้าฟิตเนสคนเดียวเงาๆเนี่ยมาเป็นการร่วมกิจกรรมสนุกๆเป็นกลุ่มเช่นมีงานเทศกาลวิ่งมาราธอนเพิ่งจบไปเลยแล้วก็ต่อไปเป็นเทรนสุขภาวะเพื่อผู้หญิงยุคใหม่ค่ะก็คืองานวิจัยและผลิตภัณฑ์ชะลอวัยในปีนี้เขากล่าวไว้ว่าจะเน้นศึกษาเรื่องระบบฮอร์โมนแล้วก็การทำงานของร่างกายผู้หญิงโดยตรงเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้หญิงในทุกช่วงวัยได้อย่างแม่นยำค่ะแล้วก็จะมีเน้นความแข็งแกร่งมากกว่าความผอมค่านิยมของผู้หญิงยุคใหม่ตอนนี้ค่ะเปลี่ยนจากการออกกำลังกายเพื่อรูปร่างภายนอกเนาะมาเป็นการเล่นกีฬาเพื่อสร้างความแข็งแรงและความมั่นใจในตัวเองค่ะต่อไปเป็นมิติที่3ค่ะก็คือเทรนความงามและเน้นการออกแบบที่อยู่อาศัยเป็นการบำรุงผิวในระดับลึกหมดยุคครีมลดริ้วรอยแบบผิวเผินแล้วค่ะคุณผู้ฟังเทนตอนนี้ใช้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เข้ามาฟื้นฟูโครงสร้างผิวจากภายในให้แข็งแรงและสุขภาพดีในระยะยาวค่ะต่อไปจะเป็นการออกแบบบ้านที่ส่งเสริมการชะลอวัยเน้นการออกแบบบ้านแล้วก็คอนโดที่ติดตั้งระบบอากาศที่สะอาดและมีพื้นที่พักผ่อนที่ปลอดภัยค่ะแล้วก็ใช้กลิ่นหอมบำบัดอารมณ์ตอนนี้คนหันมาสนใจศาสตร์ด้านการผสมผสานกลิ่นหอมเฉพาะตัวเพื่อใช้อัตลักษณ์ของกลิ่นในการบำบัดแล้วก็ปรับอารมณ์ในแต่ละวันค่ะมาที่มิติสุดท้ายนะคะเทรนการรับมือกับสิ่งแวดล้อมโลกค่ะสุขภาพดีแบบพร้อมรับมือภัยธรรมชาติจากปัญหาสภาพอากาศแปรปรวนในทุกวันนี้สุขภาพนี้เลยรวมไปถึงการฝึกฝนร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็พร้อมรับมือเหตุการณ์ไม่คาดฝันและการอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยค่ะสุดท้ายเลยการตระหนักรู้เรื่องไมโครพลาสติกค่ะพลาสติกจิ๋วเนี่ยที่ปนเปื้อนในอาหารแล้วก็น้ำกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนแล้วค่ะคนยุคนี้จึงใส่ใจแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่การันตีว่าปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างได้อย่างเข้มงวดค่ะ
0: โอ้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของไมโครพลาสติกเชื่อไหมว่าเราอ่ะแอบเรากินพลาสติกไปตั้งเท่าไหร่แล้ว
2: เยอะมากๆค
0: ่
2: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะน้ำที่เวลาที่เราทิ้งเอาไว้ในรถอ่ะเคยไหมเคยมีใครทิ้งน้ำไว้ในรถไหมคุณผู้ฟังเตือนไว้เลยนะครับว่าอย่าไปทิ้งขวดน้ำไว้ในรถขวดน้ำเนี่ยพอเราเอามากินปุ๊บพวกสารจากพลาสติกเนี่ยมันเข้าไปรวมในน้ำแล้วก็เวลาที่เราไปเที่ยวทะเลอ่ะไปเที่ยวทะเลหรือเที่ยวภูเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะอย่าไปทิ้งขยะเรี่ยราดเพราะว่าพลาสติกอ่ะกว่ามันจะย่อยสลายได้นี่โหใช้เวลานานมากนะครับแล้วก็เวลาที่เราทิ้งขยะไปอ่ะเวลามันสลายอ่ะมันจะค่อยๆสลายแล้วมันก็จะเป็นโมเลกุลขยะพลาสติกเล็กๆเนี่ยไปตามท้องทะเลและสัตว์น้ำก็กินเข้าไปพอสัตว์น้ำกินเข้าไปสุดท้ายเรากินเข้าไปต่อเพราะเรากินอาหารทะเลถูกไหมหรือไม่ใช่แค่ทะเลอย่างเดียวนะพวกแม่น้ำลำธารอันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องของขยะพลาสติกอันนี้ถือว่าสำคัญแล้วก็เรื่องของเทรนอย่างที่น้องเนมพูดมาเนี่ยอันนี้มองแล้วว่ามันเป็นโอกาสว่าคนรุ่นใหม่แล้วก็คนในยุคนี้เขาให้ความสำคัญมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการท่องเที่ยวที่เขาสนับสนุนในปัจจุบันนะเรื่องของการท่องเที่ยวโดยสุขภาพอ่ะมาที่เชียงใหม่จะต้องมีการพาไปนวดสมุนไพรพาไปทำกิจกรรมโน่นนี่ที่เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยมันเลยบูมขึ้นแล้วชาวต่างชาติชอบเป็นอย่างมากเลยทีนี้พูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ฟังมาดูกันว่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้เนี่ยเราจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับพอหลังจากที่เราฟังเพลงแล้วคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังเนี่ยทุกคนต้องสัญญานะว่าต้องออกกำลังกายไปด้วยกัน เพราะว่าเป็นเพลงเพื่อการออกกำลังกายครับคุณผู้ฟังไม่อยากให้พวกเราเนี่ยคือนั่งติดที่เพราะว่าในปัจจุบันคนที่นั่งออฟฟิศเนี่ยคือเวลาที่นั่งนานๆแล้วมันจะเป็นออฟฟิศซินโดรมเป็นกันหมดเป็นกันเกือบ 100% ยิ่งทุกวันนี้หน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยจะต้องนั่งทำงานต้องติดตามงานตลอดแทบจะ24ชั่วโมงเนี่ยทำอาจจะทำให้เราเนี่ยเป็นออฟฟิศซินโดรมได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ครับอยากจะพาคุณผู้ฟังมาออกกำลังกายกันนะครับกับเพลงที่น้องๆนักศึกษาฝึกงานจัดมาให้เดี๋ยวไปฟังกันครับคุณผู้ฟังครับ
1: ฮัลโหลดาวบอกลูกลา

0: มาต่อกับรายการเมืองไทยบ้านเรานะครับวันนี้เรามาต่อกันในเรื่องของการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จะมีกิจกรรมมากมายเลยที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ไปจนถึงเดือนพรุ่งนี้นะครับเดือนหน้าไม่ใช่เดือนพรุ่งนี้นะครับวันนี้น้องงงุนมีอะไรจะมาเล่าให้พวกเราฟังบ้างครับ
1: ค่ะช่วงนี้เชียงใหม่มีงานเนาะเยอะเนาะคุณผู้ฟังช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงกรกฎาคมเลยที่เชียงใหม่กำลังจะมีงานธรรมชาติที่สวยมากค่ะแบบเห็นรูปยังไม่พอต้องไปเห็นด้วยตาจริงจริงเลยนะงานนี้มีชื่อว่าสวนสวรรค์พลันกล้วยไม้และผีเสื้อค่ะจัดที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมแค่ชื่อก็ดูชวนฝันแล้วนะคุณผู้ฟังเพราะว่าแบบท่ามกลางกล้วยไม้และผีเสื้อเลยไฮไลท์ของงานก็จะมีกล้วยไม้บานเต็มพื้นที่เลยทั้งกล้วยไม้พันธุ์ไทยแท้เลยแล้วก็ลูกผสมสีสันสดใสกว่า30สายพันธุ์และก็มากกว่า 3,000 ต้นด้วยเดินเข้าไปแล้วเหมือนหลุดเข้าไปในอีกโลกหนึ่งเลยทั้งหมอกทั้งต้นไม้ทั้งน้ำตกสูงๆกลางโรงเรือนฟิลเหมือนอยู่ในป่าฝนเขตร้อนจริงๆเลยค่ะแล้วที่เราว่าน่ารักมากเลยก็คือช่วงเดือนกรกฎาคมจะมีผีเสื้อด้วยปล่อยออกมาภายในโรงเรือนพันไม้น้ำด้วยคือเขาจะบินรอบตัวเราเลยกับนักท่องเที่ยวฟิลเหมือนอยู่ในหนังหรือสวนลับอะไรสักอย่างยิ่งถ้าใครชอบถ่ายรูปสายคอนเทนต์ห้ามพลาดเลยนะแล้วก็ชอบธรรมชาติก็อย่าพลาดเลยหรืออยากหาที่เดินเล่นฮีลใจงานนี้คือเหมาะมากเลยค่ะบางทีชีวิตเหนื่อยๆเนาะก็ไปเที่ยวไปหาพื้นที่เงียบๆบ้างมีต้นไม้อากาศเย็นๆแล้วก็เดินช้าๆดูดอกไม้ดูผีเสื้อกันได้ค่ะแล้วที่ไฮไลท์อีกอย่างเลยก็คืองานนี้ไม่ได้มีแค่ความสวยนะคะเราก็จะได้เห็นวงจรธรรมชาติด้วยเนาะเพราะตอนนี้ทางสวนกำลังดูแลทั้งกล้วยไม้และหนอนผีเสื้อด้วยที่กำลังจะโตค่ะได้ข่าวมาว่าความคืบหน้าล่าสุดเนี้ยตกแต่งพื้นที่ไปแล้ว 30% แล้วนะรอการเบ่งบานเลยเพื่อมอบประสบการณ์สุดประทับใจให้กับทุกคนเลยค่ะโดยงานนี้จะจัดตั้งแต่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคม2569นี่เองค่ะใครมีแพลนหรือว่าอยากมาเที่ยวนี่ต้องรีบแพลนแล้วนะ
0: โอ้นี่เชื่อว่าใครที่เป็นสายคอนเทนต์ก็ไม่น่าพลาดด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเรียกว่าเป็นโอกาสสำคัญเลยล่ะกินซีซั่นแบบนี้โอ้ต้นไม้เขียวขจีด้วยนะแล้วก็มีผีเสื้อด้วยรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแล้วก็ไหนๆก็มาเรื่องของกิจกรรมแล้วนะครับใกล้เข้ามาแล้วเนาะวันที่31อีกไม่กี่วันเท่านั้นสำหรับเรื่องของประเพณีเตียวขึ้นดอยและวันวิสาขบูชามีขึ้น31พฤษภาคมก็อยากจะให้พวกเรามาร่วมด้วยช่วยกันสารวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วก็ตอนนี้เขายังเปิดรับจิตอาสาอยู่สำหรับใครที่อยากจะทำดีด้วยหัวใจนะครับเป็นจิตอาสาเก็บขยะเก็บอะไรตามพื้นที่ดอยสุเทพนั่นแหละเส้นทางบุญนั่นแหละนะครับเขายังเปิดรับสมัครอยู่นะครับใครที่สนใจเนี่ยเข้าไปดูที่เพจของททสำนักงานเชียงใหม่ได้เลยเขาจะมีให้สแกนเพื่อลงทะเบียนแล้วก็ล่าสุดยูนิเซิร์ฟของมช.รู้จักใช่ไหมจากนะยูนิเซิร์ฟของมช.อาจารย์เศรษฐ์อาจารย์เศรษฐ์เดี๋ยวส่งข้อความมาอุ้ยอยากจะเชิญชวนพวกเราเนี่ยไปวิ่งออกกำลังกายกันเพราะตอนนี้เขามีโครงการยูนิเซิร์ฟ living trail 2026เดินเปลี่ยนใจแล้วก็เปลี่ยนเมืองนะฮะจัดขึ้นในวันที่9มิถุนายนนะครับก็จะมีลิงก์ให้ลงทะเบียนด้วยเดี๋ยวต้องเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ในเพจของสวทเชียงใหม่ PRD ด้วยสำหรับใครที่สนใจนะครับก็เป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาปีที่37ของสำนักบริการวิชาการหรือว่ายูนิเซิร์ฟของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นเองก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะเชิญชวนทุกคนไปร่วมกันนะสำหรับเรื่องของการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเฉพาะเพลงล้านนานะครับสำหรับกิจกรรมล้านนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลนะครับเป็นพื้นที่เรียกว่าเขาจะเปิดพื้นที่ให้ศิลปินท้องถิ่นศิลปินล้านนาศิลปินรุ่นใหม่เยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือได้แสดงศักยภาพกันเต็มที่เลยที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับงานนี้จะจัดขึ้นก็คือในวันที่31พฤษภาคม2569งานจะเริ่มตั้งแต่16นาฬิกาถึง19นาฬิกาที่บริเวณลานหน้ากิจกรรมเมเจอร์ซีนิเพ็กชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนั่นเองมีศิลปินมากมายครับท ั้ง SL Music ศิลปินพื้นบ้านศิลปินพื้นเมืองร่วมสมัยนะครับคุณอ้อมรัตนังนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักกันนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นทูตวัฒนธรรมล้านนาเลยแหละนะครับแล้วก็จะมีวงลูกทุ่งดนตรีสันกำแพงตัวแทนพลังคนรุ่นใหม่แล้วก็จะมีคุณใต้ฝุ่นกนกฉัตรเป็นศิลปินดารารับเชิญที่มากความสามารถนั่นเองก็เชิญชวนไปด้วยและเดี๋ยวไปเจอกันกับทีมงานสวทเชียงใหม่ด้วยนะครับวันที่31พฤษภาคม16นาฬิกาที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตชั้น4นะครับในช่วงท้ายรายการอยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ฟังไหมครับ
2: ก็ในเรื่องของเทรนสุขภาพนะคะอยากฝากคุณผู้ฟังในช่วงเทรนตอนนี้เนาะไม่ใช่แค่การออกกำลังกายสนใจแค่เพียงรูปลักษณ์ภายนอกแต่อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านหันกลับมาสนใจในเรื่องของสุขภาวะจิตกันด้วยค่ะ
0: ครับผมและนี่ก็คือรายการเมืองไทยบ้านเรานะครับเดี๋ยวเราพบกันอีกในครั้งหน้าครับขอจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยบทเพลงไพเราะนะครับที่ได้จัดเตรียมมาให้คุณผู้ฟังเป็นอย่างดีไปฟังกันครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรุงเทพมหานครจับสลากหมายเลขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค
2: ่
1: ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
1: รุงเทพมหานครจับสลากหมายเลขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการในวันรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกวันนี้
11: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการดำเนินการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับผู้สมัครที่เดินทางมาถึงก่อนเวลาเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการจำนวน13คนก่อนเวลา 8:30 นโดยผลการจับสลากหมายเลขผู้สมัครอาทิหมายเลข1หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีหมายเลข2นายสมัยละเลิศหมายเลข3นายพงศักดิ์พัวพรพงศ์หมายเลข4นายประทีปวัชระโชคเกษมหมายเลข5นายอนุชาบูรพชัยศรีส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์จับสลากได้หมายเลข9ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจับสลากของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วปลัดกรุงเทพ

0: พิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยข้อมูลล่าสุดเวลา 18:00 นวันนี้พบว่ามีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ในวันเดียวสูงถึง 12,840 รายถือเป็นตัวเลขสูงสุดตั้งแต่เปิดรับสมัครเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเช่นกันมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จเพิ่มขึ้นถึง 1,576 รายสูงกว่าวันแรกของการเปิดรับสมัครกว่า2เท่าส่งผลให้ปัจจุบันมีร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและพร้อมใช้งานแล้วรวมทั้งสิ้น 65,812 รายตัวเลขการสมัครที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องสะท้อนว่าผู้ประกอบการจำนวนมากเห็นถึงโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและการกระตุ้นยอดขายซึ่งรัฐบาลจะเร่งตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าเพื่อให้สามารถเข้าร่วมโครงการและเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศควบคู่กับการลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสประชาสัมพันธ์เปิดจุดบริการพิเศษอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ในช่วงวันหยุดฮารีรายออีริวอาทาน
2: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสเปิดจุดบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและร้านค้าที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ในช่วงวันหยุดฮารีรายออีดินอัฐาซึ่งเป็นวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันสำคัญทางศาสนาอิสลามเป็นวันหยุดราชการประจำปีในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเปิดให้บริการในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:00 นที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสเพื่อรองรับการลงทะเบียนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึงทั้งสำหรับประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: ประมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: บัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

0: รีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถใต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกัน
1: พี่มวยเจ้าดูท่านแล้วควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
2: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
1: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
2: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
1: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้หักมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
2: แน่นแน่นแล้ว
3: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: พวกเราเห็นเขาฮีทบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
1: ไม่ดีหรอกมั้ง
2: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
0: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
2: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
0: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
2: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
0: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
2: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
0: เจงเพ
3: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งล่ะครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่น

0: แรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเองต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
1: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประกาศร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ช่วยลดภาระค่าเดินทางรถไฟฟ้า MRT 4 สายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประกาศร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ช่วยลดภาระค่าเดินทางรถไฟฟ้า MRT 4 สายเริ่มวันที่1มิถุนายนนี้ในกาพจนอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดเผยว่ารฟม.และบริษัทผู้รับสัมปทานเดินรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4 สายประกอบด้วยสายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูพร้อมเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนโดยรัฐบาลจะร่วมจ่ายค่าโดยสารให้ร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ผู้โดยสารสามารถนำแอปพลิเคชันเป๋าตังไปซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวประเภทบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารของทุกสถานีตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ช่วงเวลา6 นาฬิกาถึง 23 นาฬิกาโดยรัฐบาลสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งมาก่อนข้อควรระวังสิทธิ์นี้ใช้ได้เฉพาะการซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวเท่านั้นไม่สามารถใช้

0: ในการไม่เก็บค่าธรรมเนียมหรือ GP ตลอดระยะเวลาโครงการพร้อมสนับสนุนคูปองส่วนลด100บาทจำนวน 500,000 ใบและค่าขนส่งฟรีสำหรับการรับสมัครเปิดให้ผู้ประกอบการรายย่อยชุมชนและ SME เข้าร่วมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้จำนวน 2,000 รายผ่านเว็บไซต์ www.thaichuaythai.net โดยสินค้าที่เข้าร่วมต้องเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ผลิตในประเทศและได้มาตรฐานซึ่งโครงการจะมีทีมพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพและใช้ดิจิทัลคอมเมอร์สเป็นช่องทางหลักในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่4มิถุนายนพ.ศ. 2569โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเป็นประธานปุริมปาโสภาภาครายงาน
1: นอร์เวย์เตรียมเจรจาเข้าร่วมร่มนิวเคลียร์ของฝรั่งเศสประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีโยนาสกาสตอเรแห่งนอร์เวย์เปิดเผยระหว่างการประชุมที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลนอร์เวย์จะเปิดการเจรจากับทางการฝรั่งเศสเกี่ยวกับการเข้าร่วมอยู่ในร่มนิวเคลียร์หรือข้อริเริ่มการป้องปรามด้านนิวเคลียร์ล่วงหน้าของฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีสตอเร่กล่าวว่าการป้องปรามหลักของนอร์เวย์ยังคงเป็นพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้และสหรัฐอย่างไรก็ตามขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของฝรั่งเศสเป็นแรงสนับสนุนสำคัญต่อการป้องปรามของพันธมิตรนาโต้ด้านประธานาธิบดีมาครงระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยสร้างหลักการของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างฝรั่งเศสกับนอร์เวย์พร้อมย้ำว่าความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจะช่วยสนับสนุนความทะเยอทะยานของยุโรปในการเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์มากขึ้นคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเชียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดทุกกรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเราทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฟ้าใสไร้ฝุ่น

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

ลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถใต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4 โมงเย็นถึง 1 ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ชั้น 4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วม

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่1ชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็จะมีการแนะนำช่องทางในเรื่องของการเข้าไปดูข้อมูลต่างๆFacebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD ฝากกดหัวใจดวงน้อยๆด้วยนะคะเข้าไปที่ TikTok พิมพ์คำว่า Radio เชียงใหม่ค่ะแล้วก็จะมีทั้งเนื้อหาสาระความรู้ต่างๆให้ได้เข้าไปดูกันด้วยนะคะช่วงแรกนี้มีข่าวสารในเรื่องของการอัปเดตเร่งเครื่องสั่งทุกกระทรวงโชว์ผลงานใน90วันหลังรับฟังเสียงเอกชนพร้อมดัน AI พลังงานสะอาด SME ฟื้นเศรษฐกิจประเทศด้วยมีการสั่งการให้หน่วยงานเร่งขับเคลื่อนนโยบายให้เห็นเป็นรูปธรรมของทางด้านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รวมถึงที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะภายหลังรับฟังข้อเสนอจากเวทีผู้ประกอบการผู้รัฐบาลฟังโดยกำหนดกรอบติดตามความคืบหน้าอย่างชัดเจนเน้นย้ำเรื่องของการทำงานเชิงรุกลดขั้นตอนที่ล่าช้าแล้วก็เร่งแก้ปัญหาภาคเอกชนที่สะท้อนมาด้วยสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจกระตุ้นการลงทุนแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศสำหรับข้อสั่งการสำคัญที่ทางคณะรัฐมนตรีเร่งเดินหน้ามี6ด้านด้วยกันก็คือมีทั้งเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำและพลังงานสะอาดรองรับภาคเกษตรและผลกระทบจากสถานการณ์เอลควบคู่กับการผลักดันพลังงานสะอาดเพื่อลดต้นทุนระยะยาวยกระดับทักษะแรงงานด้าน AI แล้วก็เทคโนโลยีด้านดิจิทัลนะคะเพื่อที่จะเตรียมคนไทยเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่เพิ่มโอกาสการจ้างงานและก็รองรับการลงทุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ทั้งด้านสุขภาพและก็เกษตรสมัยใหม่ดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเงินของภูมิภาครวมถึงลดอุปสรรคด้านการอนุญาตและกฎระเบียบพร้อมเปิดทางใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะที่ยังไม่ได้ใช้แล้วก็มีการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังสร้างความโปร่งใสเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศค่ะรวมถึงการติดตามสถานการณ์เงินเฟ้ออย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะทางนี้ก็จะมีการติดตามทั้ง30 60 90วันแล้วก็ถูกมองว่าเป็นความพยายามของรัฐบาลในการเร่งผลลัพธ์เชิงปฏิบัติแล้วก็เปลี่ยนข้อเสนอจากภาคเอกชนให้กลายเป็นนโยบายที่จับต้องได้ภายในระยะเวลาอันสั้นด้วยนะคะก็เป็นทำงานเชิงรุกค่ะเป็นข้อมูลจากข่าวจริงประเทศไทย

สารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz กลับเข้าสู่ในช่วงที่2นะคะตอนนี้ก็มีการท่องเที่ยวที่ต้องชูนโยบายหลักแล้วก็มาตรการเชิงรุกมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณภาพสูงแล้วก็ยั่งยืนโดยที่มีการปาฐกถาพิเศษแล้วก็รวมถึงพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในหัวข้อของท่องเที่ยวไทยท่ามกลางวิกฤตโรคสถานการณ์ทิศทางนโยบายแล้วก็มาตรการรับมือนะคะรวมถึงมีการดูเกี่ยวกับปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกำลังเผชิญความไม่แน่นอนในหลายมิติด้านเศรษฐกิจราคาพลังงานภาวะเงินเฟ้อโดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตอนออกกลางที่ยืดเยื้อนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสายการบินต้นทุนการเดินทางแล้วก็ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวแม้ว่าในช่วง4เดือนแรกของปี2569จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในภาพรวมจะชะลอตัวเล็กน้อยร้อยละ 3.39 แต่ว่าตลาดศักยภาพหลักของนักท่องเที่ยวต่างชาติในภาพรวมนะคะก็อย่างทางจีนหรือว่าทางอินเดียเนี่ยก็ยังคงเติบโตสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ตลาดโลกให้ความเชื่อมั่นและก็ศักยภาพในการฟื้นตัวสูงนะคะเพื่อเป็นการรับมือความท้าทายดังกล่าวก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่จะบูรณาการเยียวยาผลกระทบอย่างเร่งด่วนนะคะพร้อมทั้งขับเคลื่อนแนวทางนโยบายสำคัญไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างการบริหารด้านท่องเที่ยววัฒนธรรมให้เชื่อมโยงกันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจผลักดันประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทาง365วันด้วยการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปีในทุกภูมิภาคสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยที่ชุมชนกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยแล้วก็ยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเฝ้าระวังนะคะตลอดจนบังคับใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาอาชญากรรมการท่องเที่ยวในลักษณะของนอมินีอย่างจริงจังด้วยนอกจากทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ดำเนินมาตรการเชิงลุกควบคู่ไปกับทางปรับปรุงมาตรการวีซ่าแล้วก็วีซ่าหน้าด่านเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงนะคะรวมถึงผลักดันการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะนำงบประมาณมาใช้ในการดูแลความปลอดภัยการจัดทำประกันภัยแล้วก็พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งตอนนี้ก็มีการชวนภาคเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ3ด้านสำคัญเลยเป็นเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนอย่างยั่งยืนโดยการลดใช้พลังงานแล้วก็สนับสนุนสินค้าไทยเพื่อลดการรั่วไหลการท่องเที่ยวร่วมกับพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อตอบสนองแนวโน้มความต้องการของนักท่องเที่ยวยุคใหม่แล้วก็ยกระดับมาตรฐานสากลทางด้านความปลอดภัยระบบการชำระเงินแล้วก็การสื่อสารเพื่อร่วมกันเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยจากการแข่งขันด้วยจำนวนไปสู่การเป็นจุดหมายปลายทางที่ขับเคลื่อนด้วยคุณภาพแล้วก็ความยั่งยืนในระยะยาวกันด้วยค่ะ

ารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทิ้งท้ายในเรื่องของความรู้นะคะเกี่ยวกับร้านค้าใหม่ที่ต้องรู้เตรียมพร้อมเข้าร่วมไทยช่วยไทย plus ก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการซึ่งร้านค้าต้องสมัครแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินให้เรียบร้อยก่อนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถุงเงินพร้อมทำตามขั้นตอนการสมัครได้ง่ายๆเลยนะคะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569นะคะเงื่อนไขต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสมัครการดาวน์โหลดขั้นตอนต่างๆทั้งกรอกข้อมูลกรอกรหัส OTP นะคะมีการกดยืนยันและรวมถึงไปกรอกข้อมูลร้านค้าตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยันสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินแล้วก็สมัครโดยเริ่มใช้แอปพลิเคชันถุงเงินรับเงินได้ทันทีนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpageกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมหารือข้อราชการส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติและยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านวันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
1: กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์แม้ทั้ง2ฝ่ายจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมช่วยเหลือสมาคมกีฬาตะก้อของไทยหากโดนลงโทษแบนจากเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมหารือข้อราชการส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติและยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลในการเยือนประเทศไทยครั้งแรกหลังรับตำแหน่งประธานาธิบดีและเป็นการเยือนประเทศแรกในอาเซียนสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความไว้วางใจระดับสูงโดยผู้นำทั้งสองประเทศได้ร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานาธิบดีเวียดนามและภริยาร่วมถ่ายภาพและลงนามในสมุดเยี่ยมการหารือข้อราชการทั้งวงเล็กและเต็มคณะเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงและการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเวียดนามได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและบันทึกความเข้าใจรวมถึงร่วมเปิดตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามพร้อมแถลงข่าวร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: ภาคเอกชนไทยร่วมฉลองความสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนามยกระดับความร่วมมือและผลักดันยุทธศาสตร์พันธมิตรเศรษฐกิจทุกมิติน
3: ายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปีถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับความร่วมมือและช่วยปลดล็อกอุปสรรคข้อกฎหมายการลงทุนให้แก่บริษัทเอกชนไทยรายใหญ่ในเวียดนามโดยภาคเอกชนมุ่งหวังให้ทั้งสองประเทศเปลี่ยนบทบาทจากคู่แข่งสู่การเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่นำจุดแข็งมาเสริมกันและกันทั้งในด้านการเกษตรการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าการท่องเที่ยวและการดึงดูดชาวเวียดนามมารับบริการทางการแพทย์ในไทยนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการไทยจะเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กว่า58ฉบับของเวียดนามเป็นฐานส่งออกไปยังประเทศที่3ควบคู่ไปกับการร่วมกันพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกเชื่อมโยงเส้นทางไทยลาวเวียดนามสู่ตลาดจีนการแก้ปัญหาการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสินค้าโอท็อปเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน
4: เห็นว่าถ้าเรามีอะไรท่านรับปากได้เนี่ยท่านคงจะสามารถจะขับเคลื่อนและทำเป็นรูปกระทำได้นะครับแต่ในส่วนภาคเอกชนเองเรามีการไปลงทุนนะมากมายที่เวียดนามก็บางเซกเตอร์เนี่ยเราก็เจอปัญหาอุปสรรคนะครับซึ่งท่านจะเปิดโอกาสนะครับให้แต่ละบริษัทที่มีปัญหาที่มีความสำคัญมากๆท่านก็อยากจะฟังถึงว่าในอนาคตมีผู้ที่จะไปลงทุนในโปรเจกต์ใหญ่ที่โน่นเนี่ยยังติดขัดอะไรบ้างเพื่อท่านจะได้เข้าใจและก็สามารถจะทำการแก้ไขและก็สามารถจะผลักดันให้ส

0: ้อมขยายฝูงบินโบอิ้ง737-48จำนวน50ลำของสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์ปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: วันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันนี้จนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ได้จัดระบบรับสมัครโดยแยกพื้นที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครกับผู้สมัครสกทั้ง50เขตเพื่อลดความแออัดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ 1,500 คนร่วมปฏิบัติงานรองรับผู้สมัครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงระหว่างเวลา 8:30 นที่ผ่านมาถึง 16:30 นและเปิดให้ตรวจสอบเอกสารตั้งแต่เวลา 5:00 นที่ผ่านมาและการจับสลากหมายเลขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มาถึงก่อน 8:30 นได้เสร็จสิ้นไปแล้วจากนั้นเป็นการรับสมัครสกและภายหลังการรับสมัครแล้วเสร็จในวันที่4มิถุนายนจะเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดรับฟังลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง
2: สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับก็ให้อ่านวิธีการหาเสียงนะครับที่ทางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับประจำกรุงเทพมหานครได้ประชาพันธ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราได้เชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับทุกท่านนะครับที่จะสมัครเนี่ยนะครับเราจะได้รับหนังสือเชิญประชุมเพื่อนะครับรับฟังนะครับในส่วนของลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงอะไรทำได้หรือทำไม่ได้นั้นนะครับเราจะเชิญประชุมผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับในวันที่4มิถุนายน2569นะครับ
1: ขณะที่วันนี้มีทั้งผู้สมัครหน้าเก่าหน้าใหม่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เดินทางมาถึงเป็นคนแรกคือนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระเดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยการปั่นจักรยานมายังสถานที่รับสมัครเป็นคนแรกโดยเปิดถึงกระแสผลสำรวจความคิดเห็นที่มีคะแนนนิยมสูงกว่าแคนดิเดตจากหลายพรรคการเมืองว่ายังเหลือเวลาอีกกว่า1เดือนก่อนวันเลือกตั้งจึงยังไม่สามารถประมาทได้เพราะยังมีผู้สมัครอีกหลายคนที่เสนอตัวเข้ามาแข่งขันพร้อมย้ำว่าหากได้รับความไว้วางใจกลับมาทำหน้าที่ผู้ว่ากทม.อีกครั้งต้องการผลักดันให้กรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดทางด้านเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจเมืองเพื่อยกระดับกรุงเทพให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาค
3: คราวที่แล้วเนี่ยวิสัยทัศน์เราคือเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนปีนี้เราเป็นเมืองที่สร้างโอกาสและความหวังให้ทุกคนคือผมจะว่าปีนี้แล้วเนี่ยเราทำให้เมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ว่าอนาคตต้องเน้นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความหวังเรื่องโอกาสให้กับทุกคนดูก็เห็นนะพุทธบาททางท้ายทำท่าปลูกต้นไม้ทำสวน15ทีเปิดปรับโรงเรียนน้ำท่วมสถานการณ์ดีขึ้นมาการดูแลผู้สูงอายุการโรงพยาบาลต่างๆก็มีการพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนตามแผนเมืองที่มีความเข้มแข็งในเศรษฐกิจมากขึ้นเพราะว่าหัวใจคือต้องเมืองมันคือหลายแรงงานไงเศรษฐกิจเป็นสำคัญก็ต้องสร้างเศรษฐกิจทั้งระบบบริษัทแล้วก็เศรษฐกิจข้างถนนให้ไปด้วยกันเมืองก็มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
1: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์นายอนุชาบุรพชัยศรีว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครบทั้ง50เขตและแกนนำพรรคประชาธิปัตย์นำโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคเดินทางด้วยรถบัสมายังสถานที่รับสมัครเลือกตั้งโดยนายอนุชากล่าวว่าพร้อมนำเสนอนโยบายอาทิพัฒนาเมืองให้เดินทางสะดวกเมืองสะอาดคุณภาพชีวิตที่ดีเศรษฐกิจที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้ประชาชนและการบริหารงานที่ตรวจสอบได้ในทุกระดับ
4: ผู้สมัครสกทั้ง10เขตเองก็ได้ไปรับทราบปัญหาจึงได้เป็นที่มาของการนำเสนอนโยบาย5เรื่องที่เราพูดถึงไม่ว่าจะเป็นการทำงานเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ผู้คนเดินทางได้สะดวกในเรื่องของการที่จะทำให้เมืองสะอาดในการที่จะทำให้กรุงเทพมหานครเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สบายแล้วก็ทำให้เรื่องของเศรษฐกิจผู้คนมีรายได้ที่ดีขึ้นและสุดท้ายก็คือในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งในส่วนของระดับชาติที่มีการตรวจสอบอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรในขณะนี้ในฐานะที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านในส่วนของท้องถิ่นถ้ามีโอกาสได้รับเลือกเข้าไปทั้งในส่วนของสภากรุงเทพมหานครและในส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครการทำงานจะต้องสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดทุกเรื่องนะครับก็เป็นสิ่งที่เรานำเสนอให้พี่น้องประชาชนได้พิจารณาในครั้งนี้ครับ
1: ส่วนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามพรรคประชาชนพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเดินทางด้วยรถเมล์

0: ไฟฟ้า EV ย้ำจะใช้โอกาสนี้นำเสนอวาระอนาคตกรุงเทพทั้งในระดับเมืองและระดับเขตช่วง4ปีข้างหน้าสำหรับปัญหาเร่งด่วนแม้จะมีหลายประเด็นทั้งเรื่องขยะโรงกำจัดขยะหรือคุณภาพชีวิตในเมืองแต่สิ่งที่พักให้ความสำคัญคือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะปัญหาทุจริตคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเมือง
1: ปัญหาเร่งด่วนของกทม.จริงๆก็มีหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะปัญหาโรงขยะก็ดีนะครับแต่เราอยากจะมุ่งเน้นที่ปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วก็ปัญหาเชิงระบบที่พวกเราเนี่ยนำเสนอมาตลอดนะครับว่านอกจากพวกเราจะทำการแก้ปัญหาเรื่องเส้นเลือดฝอยหรือการแก้ปัญหาที่เป็นในลักษณะรูทีนอย่างการลอกท่อหรือว่าการทำทางเท้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งที่จะต้องพัฒนามากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือจุดที่อาจจะยังไม่ได้ทำมากเท่าที่ควรนะครับในอดีตโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะครับเราก็ได้นำเสนอระบบที่พวกเราเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมานะครับกรุงเทพโปร่งใส AI จับโกงอันนี้ก็เป็นระบบที่จะนำมาใช้ให้ทางฝ่ายบริหารของกทม.เนี่ยสามารถที่จะจัดการนะครับกับปัญหาเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันได้ตั้งแต่ต้นน้ำนะครับ
0: ด้านหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระเปิดเผยถึงความพร้อมและทีมงานอาทินายธีรชัยภูวนาถนรานุบาลนายปานเทพพัวพงพันธ์และพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยที่พร้อมบริหารกรุงเทพอย่างไร้รอยต่อ
2: ดังนั้นเองวันนี้มาสมัครเนี่ยก็ยังไม่ครบถ้วนนะครับทีมเราใหญ่กว่านี้เพราะเราพร้อมที่จะบริหารกรุงเทพแบบไร้รอยต่อจริงๆนะครับคนกรุงเทพมีปัญหาหลายด้านนะครับทั้งอากาศทั้งน้ำทั้งขยะทั้งรถติดทั้งเศรษฐกิจทั้งค่าครองชีพและการคอร์รัปชันเรามีปัญหามากจริงๆในทุกๆด้านดังนั้นผู้ว่าเองเนี่ยก็คงต้องชนกับทุกด้านจริงๆนะครับเราจะไม่ตั้งรับให้ปัญหาเกิดแล้วไปไล่จับอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับเราต้องใช้ระบบสยบทุจริตต่างๆเนี่ยใช้ระบบแก้ไขตั้งแต่ต้นทางดังนั้นเองเนี่ยเป้าหมายของเราคือทำให้กรุงเทพปลอดภัยปลอดภัยในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมก็ดีพี่น้องจะได้ค้าขายกันท่องเที่ยวจะได้เที่ยวกันได้เต็มที่นะครับไม่เกิดปัญหาเสียชื่อใดๆนะครับ
0: นอกจากนี้มีผู้สมัครอีกหลายคนทยอยเดินทางมาสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันอย่างต่อเนื่องอาทินายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ประธานที่ปรึกษากลุ่มกรุงเทพบินได้เดินทางมาพร้อมกับสมาชิกพร้อมนำเสนอนโยบายแก้ปัญหาน้ำท่วมการจราจรและแนวคิดพัฒนาคลองแสนแสบให้สะอาดจนสามารถดื่มได้จากนั้นนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการดำเนินการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับผู้สมัครที่เดินทางมาถึงก่อนเวลาเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการจำนวน13คนก่อนเวลา 8:30 น.โดยผลการจับสลากเลขผู้สมัครได้แก่หมายเลข1หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีหมายเลข2นายสมัยละเลิศหมายเลข3นายพงศักดิ์พัวพรพงศ์หมายเลข4นายประทีปวัชระโชคเกษมหมายเลข5นายอนุชาบุรพชัยศรีหมายเลข6นายพิสารกิติยวมานหมายเลข7นายภาสพงษ์ชัยวิริยวานิชหมายเลข8นายวีรพจน์ลือประสิทธิ์กุลหมายเลข9นายชัดชาติสิทธิพันธ์หมายเลข10นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหมายเลข11นายประยูรครองยศหมายเลข12พลตำรวจโทชานเทพเสสเวทและหมายเลข13นายคมสันพันวิชาติกุลล่าสุดปลัดกรุงเทพมหานครพอใจภาพรวมการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้การดำเนินการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจัดขึ้นเป็นวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งผู้สมัครและทีมงานในเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้พื้นที่และการจัดขบวนรถหาเสียงโดยกรุงเทพมหานครได้จัดบุคลากรจากทั้ง50เขตมาร่วมอำนวยความสะดวกในกระบวนการรับสมัครครั้งนี้ซึ่งจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่1มิถุนายน2569เนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกในหลายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจตราและเตรียมความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,629 แห่งอย่างใกล้ชิด ดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ภายนอกอาคารจำนวน 4,278 แห่งเพื่อวางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเป็นระบบช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางมาใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
4: หน่วยเลือกตั้งที่เรามีอยู่ทั้งหมด 6,609 แห่งที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ข้างนอกเนี่ย 4,270 แห่งแต่ละส่วนเนี่ยเราให้ทางเขตพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณไปดูและไปดูในจุดต่างๆว่าเราควรจะต้องมีปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างไรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ครับ
3: ตลาดกรุงเทพมหานครยังได้เน้นย้ำให้ผู้สมัครปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องการติดตั้งป้ายประกาศและป้ายหาเสียงอย่างเคร่งครัดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนพร้อมตั้งเป้าหมายสถิติผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้สูงกว่าครั้งที่ผ่านมาจึงขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อร่วมกันเลือกผู้บริหารเข้ามาพัฒนาและกำหนดอนาคตของกรุงเทพมหานครต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: เลขาธิการกกต.ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการรับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมั่นใจกระบวนการโปร่งใสกำชับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด
5: นายสวัสดิ์บุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ลงพื้นที่สังเกตการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาณห้องประชุมทัพพระยาศาลาว่าการเมืองพัทยาซึ่งเป็นการเปิดรับสมัครวันแรกโดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางด้านของสถานที่ระบบการลงทะเบียนและมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยยังไม่พบปัญหาอุปสรรคหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใดทางนี้กกต.ได้เตรียมความพร้อมรองรับหน่วยเลือกตั้งทั้ง113หน่วยโดยเน้นย้ำและติวเข้มเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.เป็นพิเศษเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดระหว่างการลงคะแนนอยากให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยการนับคะแนนและการรวบรวมคะแนนเพื่อให้ผลการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและโปร่งใสที่สุดนอกจากนี้ยังได้ฝากถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการหาเสียงอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมกันรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งเมืองพัทยาถือเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาร่วมกันติดตามการหาเสียงและเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเพื่อเลือกตัวแทนเข้าไปพัฒนาท้องถิ่นศักดิ์สิทธิ์ประดับหินรายงาน
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์รัฐบาลเร่งตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าให้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้โดยเร็วหลังพบว่าเมื่อวานนี้มีร้านค้ารายใหม่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสูงสุดตั้งแต่เปิดรับสมัครกว่า 12,000 ราย
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยข้อมูลล่าสุดเวลา 18:00 น.ของเมื่อวานนี้พบว่ามีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ในวันเดียวสูงถึง 12,840 รายถือเป็นตัวเลขสูงสุดตั้งแต่เปิดรับสมัครเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเช่นกันมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จเพิ่มขึ้นถึง 1,576 รายสูงกว่าวันแรกของการเปิดสมัครกว่า2เท่าส่งผลให้ปัจจุบันมีร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและพร้อมใช้งานแล้วรวมทั้งสิ้น 65,812 รายตัวเลขการสมัครที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องสะท้อนว่าผู้ประกอบการจำนวนมากเห็นถึงโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและการกระตุ้นยอดขายซึ่งรัฐบาลจะเร่งตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าเพื่อให้สามารถเข้าร่วมโครงการและเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศ ควบคู่การลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
7: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยส่งเสริมผู้ประกอบการสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์วันที่4มิถุนายนนี้นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยโดยร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Thailand Postmart และ Next Gen Commerce เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการชุมชนและ SME ทั่วประเทศซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทยที่มุ่งลดค่าครองชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากโดยไฮไลท์สำคัญของโครงการคือความร่วมมือในการไม่เก็บค่าธรรมเนียมตลอดระยะเวลาโครงการพร้อมสนับสนุนคูปองส่วนลด100บาทจำนวน 500,000 ใบและค่าขนส่งฟรีสำหรับการรับสมัครเปิดให้ผู้ประกอบการรายย่อยชุมชนและ SME เข้าร่วมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้จำนวน 2,000 รายผ่านเว็บไซต์ www.thaichuaythai.net โดยสินค้าที่เข้าร่วมต้องเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ผลิตในประเทศและได้มาตรฐานซึ่งโครงการจะมีทีมพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพและใช้ดิจิทัลคอมเมอร์สเป็นช่องทางหลักในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่4มิถุนายน2569การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประกาศร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ช่วยลดภาระค่าเดินทางรถไฟฟ้า MRT 4สายเริ่ม1มิถุนายนนี้
3: นายกาศพจนอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดเผยว่ารฟม.และผู้รับสัมปทานเดินรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายทางประกอบด้วยสายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูพร้อมเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนโดยรัฐบาลจะร่วมจ่ายค่าโดยสารให้ร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ผู้โดยสารสามารถนำแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ไปซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวประเภทบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารของทุกสถานีตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาโดยรัฐบาลสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งมาก่อนข้อระวังสิทธิ์นี้ใช้ได้เฉพาะการซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวเท่านั้นไม่สามารถใช้เติมเงินในบัตร EMV หรือบัตร Rabbit ไม่สามารถใช้จ่ายค่าจอดรถหรือชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆได้นพศรแก้วคำรายงาน
7: ประชาชนและผู้ประกอบการทยอยรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040อย่างต่อเนื่องโดยระบบลงทะเบียนสะดวกและรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา
9: การลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่ตลาดห้วยขวางเช้าวันนี้ประชาชนและผู้ประกอบการทยอยกดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และแอปพลิเคชันถุงเงินอย่างต่อเนื่องโดยนางสาวสุวรรณาบุญยิ่งสถิตประชาชนที่กดรับสิทธิ์สำเร็จเปิดเผยว่าที่ผ่านมาได้เข้าร่วมทุกโครงการของรัฐบาลโดยครั้งนี้สามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาซึ่งระบบใช้งานง่ายกว่าครั้งก่อนโดยตั้งใจจะนำสิทธิ์ไปใช้ซื้ออาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันเนื่องจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและอยากให้ภาครัฐมีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
10: เพราะว่าช่วงนี้ค่าครองชีพมันสูงอะไรเราได้มาเราแบบสามารถที่จะช่วยเราได้เราก็เอาใช่6โมงก็ประมาณสักไม่ถึง5วิได้มั้ยก็ขึ้นไปเลยพี่ก็ยังงงแล้วคนอื่นก็ยังไม่ได้ไงมันก็ขึ้นมาให้เราได้เลยแต่ไวๆส่วนใหญ่พวกอาหารที่มีตามตลาดนี่แหละเพราะเราก็เป็นคนทํางานอย่างนี้ก็ง่ายด้วยสะดวกด้วยจ้ะก็อยากมีก็ช่วยเราได้เยอะนะอย่างบ้านนึงเราได้3คนอย่างเงี้ยเราก็ได้ตั้งเยอะไงเศรษฐกิจตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
9: เช่นเดียวกับนางสาวทวีพรสิตวงศ์เจ้าของร้านขายลูกชิ้นทอดกล่าวว่าได้กดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เรียบร้อยแล้วโดยระบบครั้งนี้ทำงานรวดเร็วกว่าครั้งก่อนและคาดว่าโครงการจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้มากกว่าปกติประมาณร้อยละ50เช่นเดียวกับรอบที่ผ่านมา
11: เข้าร่วมค่ะรอบนี้เร็วอยู่นะคะก็ช่วยได้เยอะอยู่นะคะช่วยประชาชนก็ได้เยอะอยู่ก็น่าจะสัก 50% แล้วมั้งคะก็คงไม่ได้เตรียมอะไรมากค่ะแต่ก็ดีกว่าไม่ทำค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันหากำไรน้อยก็เลยจำเป็นต้องทำเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเขาได้ตังค์มาเงี้ยเขาก็เข้าร้านอื่นก็มีนะคะมีมาถาม ราะว่าแต่ละคนก็ต่างคนก็ต่างรอค่ะ
9: ขณะที่ข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมากระทรวงการคลังเปิดเผยว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า25,870,000 คนโดยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว25ล้านคนและยังเหลือสิทธิ์สำหรับประชาชนอีกกว่า 4,500,000 สิทธิ์ส่วนผู้ประกอบการมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานกว่า 614,496 รายปุริมปัตโสภาภาครายงาน
7: จังหวัดนราธิวาสประชาสัมพันธ์เปิดจุดบริการพิเศษอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในช่วงวันหยุดฮารีรายออิดิลอัฎฮาน
12: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสเปิดจุดบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและร้านค้าที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในช่วงวันหยุดฮารีรายออีดินอัฎฮาซึ่งเป็นวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันสำคัญทางศาสนาอิสลามเป็นวันหยุดราชการประจำปีในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเปิดให้บริการในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:00 น.ที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสเพื่อรองรับการลงทะเบียนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึงทั้งสำหรับประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
7: หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเฝ้าระวังจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่2มิถุนายนพร้อมคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมจะมากกว่า200มิลลิเมตรสูงสุดใน10อำเภอ
13: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ขอให้หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเฝ้าระวังช่วงวันพรุ่งนี้ถึง2มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ภาพรวมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำรวม 45,534 ล้านลูกบาศก์เมตรพบมีปริมาณน้ำใช้การ21,421 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนสถานการณ์น้ำใน3เขื่อนหลักในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC พบอ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำ50ล้านลูกบาศก์เมตรอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลมีปริมาณน้ำ78ล้านลูกบาศก์เมตรและอ่างเก็บน้ำประแสมีปริมาณน้ำ165ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำได้คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม7วันล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ถึง2มิถุนายนจะมากกว่า200มิลลิเมตรสูงสุดใน10อำเภอคือจังหวัดเชียงใหม่บริเวณอำเภออมก๋อยจังหวัดตากบริเวณอำเภอท่าสองยางจังหวัดตราดบริเวณอำเภอเมืองและคลองใหญ่จังหวัดเพชรบุรีบริเวณอำเภอแก่งกระจานและหนองยะปล้องจังหวัดชุมพรบริเวณอำเภอพะโต๊ะและจังหวัดระนองบริเวณอำเภอเมืองกระเปอและสุขสำราญปิยาพันยางเทียนรายงาน
7: ปภ.สุราษฎร์ธานีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรช่วยเหลือประชาชนขณะเดียวกันเตือนชาวเรือระวังคลื่นลมแรงในอ่าวไทยในช่วงนี้
14: นายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์สภาพอากาศพบว่าพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งจึงได้ประสานทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงพร้อมกันนี้ได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณริมคลองพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันชาวเรือและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลในอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเนื่องจากอาจจะมีคลื่นลมแรงในระยะนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรฤชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
15: เงินอาจซื้อความสะดวกได้แต่ซื้อความน่าเชื่อถือไม่ได้
16: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับ ภาคธุรกิจภาคเอกชนถ้าอยากจะให้ธุรกิจมีความยั่งยืนไม่ควรที่จะคิดมุมมองผลประโยชน์เฉพาะหน้าด้วยการแลกรับผลประโยชน์จ่ายใต้โต๊ะมันจะเกิดต้นทุนแฝงของการคอร์รัปชันในระยะยาวนะครับตามโปร่งใสซื่อตรงเราทำตามกฎหมายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจ่ายไปให้ในทางที่ไม่ถูกต้องที่สำคัญเราไม่รับไม่ต้องทนกับการเรียกรับผลประโยชน์นะครับ
15: ความซื่อสัตย์คือทุนที่มีค่าที่สุดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
7: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
17: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
18: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ไม่ประสงค์ออกนามที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐยิงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีของอิหร่านตกจำนวน4ลำและโจมตีสถานีควบคุมภาคพื้นดินที่เมืองท่าบันดาอับบาสทางตอนใต้ของอิหร่านขณะกำลังปล่อยโดรนลำที่5ซึ่งปฏิบัติการโดรนของอิหร่านถือเป็นภัยคุกคามต่อทั้งกองทัพสหรัฐและการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นการโจมตีอิหร่านเป็นครั้งที่2ของสหรัฐในรอบสัปดาห์แม้ทั้ง2ประเทศยังอยู่ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมานอกจากนี้การโจมตีดังกล่าวยังเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความไม่พอใจต่อรายงานของสื่ออิหร่านที่อ้างว่าอิหร่านกับโอมานจะร่วมกันบริหารจัดการการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
7: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้หลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ต่อเป้าหมายอากาศยานไร้คนขับหรือโดนจำนวน4ลำที่สถานีควบคุมภาคพื้นดินแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาแม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาจะยังคงมีผลบังคับใช้โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ2มาอยู่ที่ 96.13 ดอลลาร์สหรัฐต่อส่วนราคาน้ำมันดิบของ West Texas Intermediate ปรับตัวขึ้นถึงร้อยละ 1.75 มาอยู่ที่ 90.23 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังหลังสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่เนื่องจากสั่นคลอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อโอกาสที่จะมีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านภายในระยะเวลาอันใกล้นี้
18: นางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปหรือ EU เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวันนี้ที่ระบุว่าเธอหารือกับประธานาธิบดีวโรดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเกี่ยวกับแนวทางเพื่อให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกของ EU ซึ่งจะถือเป็นช่วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการเป็นสมาชิก EU ต่อไปในช่วงอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าประธานคณะกรรมการยุโรปกล่าวเพิ่มเติมว่า EU ยังคงสนับสนุนยูเครนในช่วงของสงครามกับรัสเซียต่อไปซึ่งรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีดความสามารถในการต่อต้านโดรนเป็นความจำเป็นเร่งด่วนด้านการป้องกันประเทศของยุโรปและยูเครนจะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเหล่านี้อย่างเต็มตัวทั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้พยายามปฏิรูปประเทศในหลายด้านสำหรับการเข้าเป็นสมาชิกของ EUพร้อมแสดงให้เห็นถึงโอกาสอย่างเป็นรูปธรรมภายหลังนายวิกเตอร์ออร์บานอดีตนายกรัฐมนตรีฮังการีซึ่งคัดค้านการเข้าเป็นสมาชิกของยูเครนมาโดยตลอดพ่ายแพ้ให้กับการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
7: สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR รายงานว่าการเจรจาทวิภาคีด้านการค้าระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกรอบแรกที่จะจัดขึ้นที่กรุงเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของเม็กซิโกระหว่างวันที่28ถึง29พฤษภาคมนี้โดยมีนายเจฟฟรีย์โกลเอ็ดแมนรองผู้แทนการค้าสหรัฐเป็นผู้นำการเจรจาในครั้งนี้ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและกฎเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมหลักอย่างไรก็ตามนายเจมิสันเกรเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐจะไม่เข้าร่วมการเจร จาในครั้งนี้เนื่องจากต้องเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบขาวสหรัฐด้านนายมาเซโลเอบรัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของเม็กซิโกกล่าวว่าการที่นายเกรเออร์ไม่ได้เข้าร่วมการเจรจาในครั้งนี้ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคและกำหนดการเจรจาที่ยาวนานไปจนถึงเดือนกรกฎาคมแสดงให้เห็นถึงการเจรจาระหว่าง2ประเทศมีความคืบหน้าอย่างมากต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: ทัพนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้คัพ2026ได้สำเร็จหลังเปิดบ้านเฉยชนะเซรังงอนจากมาเลเซีย2ประตูต่อ1ในรอบชิงชนะเลิศนัดที่2รวมผล2นัดปราสาทสายฟ้าเอาชนะไป3ประตูต่อ1คว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมที่จังหวัดพัทลุงในกีฬาเปตองประเภทชูตติ้งหญิงรุ่นอายุ60ปีขึ้นไปแชมป์เก่า2สมัยบุญธรรมชนะพรโพธาจากจังหวัดราชบุรีทะลุเข้ามาป้องกันแชมป์ดวลกับชวีวันแสงสุวรรณจากสุราษฎร์ธานีผลปรากฏว่าบุญธรรมยังรักษาการโยนลูกได้อย่างแม่นยำเอาชนะไป36ต่อ21คะแนนป้องกันแชมป์รายการนี้3สมัยติดต่อกันด้านกรีฑาวิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปหญิงแชมป์เก่านงนุชชมพูพานนักวิ่งสูงอายุทีมชาติไทยระดับตำนานจากพิษณุโลกวิ่งทำเวลาดีสุด 20.544 วินาทีคว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันส่วนเหรียญเงินและเหรียญทองแดงเป็นของสองสาวสุรินทร์ถนอมจิตคงดีได้เหรียญเงิน 20.590 วินาทีแพ้แชมป์เพียง 0.44 วินาทีเท่านั้นและปราณีคำมีได้เหรียญทองแดง 28.056 วินาทีขณะที่วิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปชายไทยทองชาติจากจังหวัดตรังวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 16.143 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองตามมาด้วยเหรียญเงินจลัดวงชนะจากชลบุรี 18.028 วินาทีและเหรียญทองแดงชานัทขันทศรแชมป์เก่าจากโคราชเกม 18.285 วินาทีการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะคริสตี้กิลมัวมืออันดับ32ของโลกไป0ต่อ2เกม 21-14 21-19 ผ่านรอบ2ไปพบกับนัสสุกินิไรดะมืออันดับ27ของโลกขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ15ของโลกจากเกาหลีใต้2ต่อ0เกม21ต่อ9 23-21 ผ่านรอบ2ไปเจอกับหลินเซียนตี้มืออันดับ16ของโลกจากไต้หวันส่วนสุภานิดาเกตทองบาดเจ็บขอยอมแพ้หวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีนตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตบเอาชนะจูเลียนคาราสกี้มืออันดับ49ของโลกจากเบลเยียม2ต่อ0เกม21ต่อ8 21ต่อ18ผ่านรอบ2ต่อไปส่วนประเภทคู่ผสมรอบแรกรัตนพักอูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตคู่มืออันดับ15ของโลกโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะเควินลีกับเอลิน่าจางจากแคนาดาไป2ต่อ0เกม21-16 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับยูอิชิชิโมคามิกับซายากะโฮโบระคู่มืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่เดชาพลโพวรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียรสามพรานคู่มืออันดับ38ของโลกตบเอาชนะเพรสลีย์สมิธกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ25ของโลกจากสหรัฐอเมริกา 21-15 ทั้ง2เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นกันชนิดอาชีพชาย ITF เมนโวชนิดทัวร์ M15 ลู่อันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกวิทยาตรงเจริญชัยกุลนักหวดหนุ่มไทยมาวางอันดับ4ของรายการเปิดสนามหวดเอาชนะหานซีรุยนักชนิดเจ้าถิ่นชาวจีน2เซตรวด6ต่อ2และ7ต่อ6โดนเซฟแมตช์พอยต์ในซุปเปอร์ไทยเบรกไปอย่างสุดลุ้น9ต่อ7ทำให้วิทยาผ่านรอบ2ไปดวลกับเฉินหยานเฉิงจากไต้หวันชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTATATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์โชนะอภิวัตรเครือวัน6ต่อ3และ6ต่อ2แต่ก็รอบรองชนะเลิศไปพบกับเมสันใจรัตโฮจากมาเลเซียซึ่งเป็นมือวางอันดับ7ของรายการขณะที่หญิงเดี่ยวมีนักชนิดไทยคว้าชัยในรอบก่อนรองชนะเลิศได้2คนโดยอาพรนันโซเฟียแสนสุชาติโชว์ฟอร์มมือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะจัสมินมณีชยางกูล2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ1แต่ก็รอบรองชนะเลิศไปพบกับอลิสคาโดซี่มือวางอันดับ4จากออสเตรเลียนันสันนุดาสุดตาเอาชนะกฤษณารอดประเสริฐ2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ1เข้าไปตัดเชือกกับเย่หวันจากฮ่องกงชนิดแกรนด์สแลมที่2ของปีเฟรนช์โอเพ่น2026ที่รอรองการโนสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกยานิกซินเนอร์ มืออันดับหนึ่งของโลกชาวอิตาลีโชว์ฟอร์มสมราคามือเต็งคนชนะเคลมองทาเบอร์นักขวดเจ้าถิ่นไปแบบขาดลอย3เซตรวด6ต่อ1 6ต่อ3และ6ต่อ4มาเข้าสู่รอบ2ไปพบกับฮวนมานูเอลเซรุนโดโลมืออันดับ56ของโลกจากอาร์เจนตินาและดานิลเมดเวเดฟมืออันดับ8ของโลกจากรัสเซียเจอคอร์ดินเล่นงานอีกครั้งหลังพ่ายให้กับอดัมวอตันดาวรุ่งมือ97ของโลกจากออสเตรเลียที่ได้สิทธิ์ไวการ์ดเข้ามาเล่นโดยหวยกันถึง5เซตก่อนเมดเวเดฟจะแพ้ไป2ต่อ3เซต6ต่อ2 1ต่อ6 6ต่อ1 1ต่อ6และ6ต่อ4ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในส่วนของการเป็นเจ้าภาพยุทธโอลิมปิกเกม2030นั้นสถานะของประเทศไทยหลังรัฐบาลประกาศถอยไม่ขอชิงเจ้าภาพถือว่ายังไม่ชัดเจนเนื่องจากว่าการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนั้นผ่านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อจะถอนตัวก็ควรต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการในส่วนของโอลิมปิกไทยก็ได้แจ้งให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ทราบและขอยืดเวลาในการส่งเอกสารและก็เป็นช่วงที่ IOC เองก็ชะลอการพิจารณาการเลือกเจ้าภาพด้วยแต่เชื่อว่าจะมีข้อสรุปชัดเจนในเดือนตุลาคมนี้ส่วนกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกนั้นยืนยันว่าคณะกรรมการโอลิมปิกจะต้องอยู่ข้างสมาคมกีฬาตะกร้อในฐานะที่เป็นสมาคมกีฬาของไทยและหากทางสมาคมต้องเจอบทลงโทษแบนก็พร้อมหาทางช่วยเหลือในทุกกรณีเพื่อให้ได้รับความยุติธรรมมากที่สุด
20: ในเรื่องนี้ยังไม่ได้มีโอกาสคุยในรายละเอียดกับทางคุณธนาซึ่งจะไปคุยต่อนะครับว่าเราจะช่วยอะไรได้บ้างนะฮะที่จะให้ไปเกิดโทษนะครับคือถ้ามีโทษก็น้อยที่สุดนะฮะซึ่งเดี๋ยวกำลังจะไปหารือกันครับแต่ว่าแน่นอนกีฬาตะกร้อก็เป็นกีฬาความหวังของประเทศไทยนะครับเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดในฐานะคณะกรรมการโอลิมปิกที่จะผลักดันให้ไม่ได้โดนโทษอะไรร้ายแรงแล้วก็ค่อยไปคว้าเหรียญทองกันในเอเชียนเกมต่อไป
19: ขณะที่ความคืบหน้าการเตรียมเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมครั้งที่34ของมาเลเซียจากการประชุมมนตรีซีเกมครั้งล่าสุดเจ้าภาพแจ้งว่าจะจัดการแข่งขัน38ชนิดกีฬาในขณะที่ประเทศไทยขอเสนอเพิ่มไปอีก8ชนิดกีฬาคือเรือพายเรือแคนูมวยปล้ำฮอกกี้น้ำแข็งยูยิสูปัญจักรกีฬาใหม่คิกบ็อกซิ่งและเทคบอลซึ่งต้องรอผลสรุปอีกครั้งทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงฝึกซ้อมที่สนามซ้อม BGTC เตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง3นัดที่จะพบกับคีร์กีซสถานเกาหลีใต้และ UAE ในช่วง FIFA Day เดือนมิถุนายนโดยยศกรบุรพากองหน้าทีมชาติไทยชุด U23 กล่าวว่าสำหรับ3เกมนี้ก็จะพยายามทำตามแทคติกโค้ดและทำผลงานของตัวเองออกมาให้ดีที่สุดทั้งนี้ทีมชาติไทยชุด U23 จะลงสนามอุ่นเครื่องนัดแรกวันที่3มิถุนายนเวลา 17:00 นพบกับคีร์กีซสถานโนมาลูกบุญมีนักสู้ชาวไทยวัย30ปีเดินทางถึงมาเก๊าเตรียมตัวคืนสังเวียนวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ในรายการ UFC Fight Night ที่สังเวียน Galaxy Arena เขตปกครองพิเศษมาเก๊าโดยโลมาลูกบุญมีนักสู้จากจังหวัดบุรีรัมย์จะพบกับแจ็คเกอรีนอาโมริมคู่ต่อกรชาวบราซิลวัย30ปีซึ่งผลงานช่วงหลังไม่ต่างจากโลมาชนะมา4ไฟต์ติดต่อกันก็จะมาแพ้คะแนนมิซูกิอิโอนุเอะเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาสำหรับรายการนี้คู่หลักเริ่มเวลา 18:00 นส่วนคู่ของโนมานุกบุญมีจะขึ้นสู้เป็นคู่แรกเริ่มเวลาประมาณ 15:00 นพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
21: วิกฤตพลังงาน
22: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
23: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
24: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
23: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
24: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
23: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
25: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
26: วันนี้เสนอคำว่าสำนวนที่เกี่ยวกับมดมดเป็นแมลงขนาดเล็กชนิดหนึ่งจัดเป็นแมลงสังคมมีลักษณะพิเศษหลายประการเช่นมีกำลังมากสามารถยกของที่หนักกว่าน้ำหนักตัวได้ทำงานเป็นกลุ่มมีประสาทสัมผัสพิเศษสำหรับรับกลิ่นบางอย่าง แม้ว่ามดจะมีขนาดเล็กแต่มีกำลังมากขยันทำงานจึงเปรียบคนตัวเล็กแต่มีกำลังมากว่ามีแรงเหมือนมดมดช่วยกันขนอาหารเดินกันเป็นแถวจึงนำมาใช้เปรียบการขนของหรือสินค้าโดยใช้คนจำนวนมากช่วยกันขนคนละเล็กคนละน้อยเป็นขบวนการเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตหรือผิดกฎหมายใช้ว่ากองทัพมดมดมีประสาทสัมผัสกลิ่นอาหารได้ไวจึงเปรียบคนที่รู้ข่าวสารได้ไวกว่าคนอื่นว่าจมูกมด
25: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด22ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง37องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้า คะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรและเวลา 18:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:53 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 22:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาที
26: ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org LINE ID 0804042493โทรศัพท์02354-7391-2องค์การเพศสัจกรรมขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพที่มีผลงานนวัตกรรมระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี TRL ตั้งแต่ระดับ6ขึ้นไปสมัครเข้าร่วมโครงการ GPO Ignite โปรแกรมรุ่นที่4เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพรับทุนสนับสนุนพร้อมคำปรึกษาเฉพาะด้านการสนับสนุนด้านการขึ้นทะเบียนและการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และสร้างโอกาสทางธุรกิจกับองค์การเพศสัจกรรมโดยหัวข้อนวัตกรรมที่เปิดรับสมัครได้แก่ด้านป้องกันและรักษาโรคด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์และด้านแพลตฟอร์มการรักษาและการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31พฤษภาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมองค์การเภสัชกรรมโทรศัพท์022038112กลุ่มบริษัท BTS ร่วมกับพันธมิตรจัดงานคลินิกลอยฟ้าปีที่24 Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนเมืองกิจกรรมภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพฟรีหลายรายการอาทิการตรวจการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอการตรวจคัดกรองความเสี่ยงเบาหวานหัวใจหลอดเลือดตรวจระดับไขมันการทำงานของไตและตับเอ็กซเรย์และการตรวจสมรรถภาพปอดโดยทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนพร้อมด้วยเวทีเสวนาพิเศษ Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณถ่ายทอดแนวคิดการดูแลสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่และการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชนจากวิสาหกิจชุมชนในแนวรถไฟฟ้า BTS เช่นลูกประคบสมุนไพรน้ำมันนวดสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวตลอดจนต้นไม้ออฟฟิศสวนถาดสวนขวดเป็นต้นผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่26ถึง29พฤษภาคมนี้ณรถไฟฟ้า BTS บางว่าเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการจำนวน3อัตราและตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน1อัตราอัตราเงินเดือน 18,150 บาทถึง 19,970 บาทโดยผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของกพ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไปผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rlpd.go.th เลือกหัวข้อข่าวประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพข่าวรับสมัครงานหรือ rlpd.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง10มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการและนักวิชาการเงินบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราโดยผู้ที่สนใจสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางานหัวข้องานราชการกรมการจัดหางานโดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง11มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวิธีปฐมพยาบาลเด็กเมื่อเลือดกำเดาไหลท่านผู้ฟังครับเลือดกำเดาไหลเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในเด็กโดยมักเกิดขึ้นในช่วงวัยเด็กเล็กอายุประมาณ 2-3 ขวบไปจนถึงวัยประถมต้นและมักหายได้เองเมื่ออายุโตขึ้นซึ่งปกติมักมีอาการเลือดออกที่ไม่รุนแรงและเลือดมักหยุดได้เองภายใน 5-10 นาทีโดยเลือดกำเดาไหลสามารถเกิดได้จากการแคะแกะเกาบริเวณจมูกอย่างแรงจนทำให้เส้นเลือดฝอยบริเวณเยื่อบุจมูกแตกง่ายหรืออาจเกิดจากการได้รับอุบัติเหตุบริเวณใบหน้าหรือศีรษะหรือมีโรคประจำตัวเช่นโรคภูมิแพ้เป็นต้นรวมถึงอาจได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งได้เช่นกันนะครับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์ให้ข้อมูลวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากเด็กมีเลือดกำเดาไหลดังต่อไปนี้ 1. ให้เด็กนั่งตัวเอียงไปข้างหน้าและให้ศีรษะก้มลงเล็กน้อยเพื่อให้เลือดไหลออกทางจมูกแทนที่จะไหลลงคอซึ่งอาจทำให้เด็กอาเจียนออกมาเป็นเลือดจากที่กลืนเข้าไป 2. ใช้มือบีบจมูกบริเวณปีกจมูกเบาๆในข้างที่มีเลือดกำเดาไหลอย่างน้อย10นาทีและหากเลือดยังไม่หยุดไหลนานเกิน30นาทีให้รีบพาเด็กไปพบแพทย์นอกจากนี้วิธีป้องกันเบื้องต้นไม่ให้มีเลือดกำเดาไหลทำได้ดังนี้ครับ 1. ป้องกันมิให้บริเวณเยื่อบุจมูกแห้งเพื่อลดอาการคันและการแคะจมูกโดยการใช้น้ำเกลือหยอดจมูกหรือทาวาสลีนเคลือบในรูจมูกก่อนนอน 2. ดูแลอากาศในห้องนอนไม่ให้แห้งเกินไป 3. การรับประทานผักผลไม้หรือวิตามินซีเพื่อช่วยให้หลอดเลือดฝอยในจมูกแข็งแรงมีโอกาสเกิดเลือดกำเดาไหลน้อยลงทางด้านนายแพทย์กรวิทย์กิติศรีรุ่งเรืองแพทย์เฉพาะทางโสตศนาสิกในเด็กยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าหากเด็กมีเลือดกำเดาไหลนานกว่า30นาทีหรือมีอาการซึมกระสับกระส่ายควรรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีเนื่องจากอาจมีความเสี่ยงต่อภาวะช็อกได้รวมถึงกรณีที่มีการอาเจียนเป็นเลือดหรือมีจ้ำเลือดตามร่างกายก็ควรได้รับการประเมินจากแพทย์โดยเร็วทั้งนี้ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดอาการรุนแรงมากขึ้นได้โดยเฉพาะในเด็กที่มีโรคประจำตัวหรือโรคภูมิแพ้เนื่องจาก PM 2.5 ไม่ได้ประกอบด้วยเพียงฝุ่นขนาดเล็กเท่านั้นแต่ยังมีสารเคมีสารก่อมะเร็งและโลหะหนักซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ลึกถึงถุงลมปอดและซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้อีกด้วยนะครับและเมื่อสารเหล่านี้เข้าสู่กระแสเลือดก็สามารถถูกพาไปยังอวัยวะต่างๆเช่นสมองหัวใจปอดและไตส่งผลให้เกิดกระบวนการอักเสบในร่างกายและอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาวได้อีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องวิธีปฐมพยาบาลเด็กเมื่อเลือดกำเดาไหลเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริป
3: เช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
26: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวธาราวุธวิชัยดิษฐ์และนฤนาถแข็งขันอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้โดยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
4: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพริกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม

ปินมากความสามารถใต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วม

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสาระสุขภาพดีๆนำมาเสิร์ฟท่านผู้ฟังในวันนี้แล้วนะคะท่านผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังรายการได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะที่เราจะเจอกันด้วยสาระสุขภาพทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวพักกันตรงนี้แล้วเรากลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าค่ะ

เดี๋ยวนี้นะคะคนส่วนใหญ่นั้นเขาเป็นเบาหวานชนิดที่2กันมากค่ะสาเหตุหลักๆเลยนะคะของการเป็นเบาหวานนั้นก็มาจากพฤติกรรมการทานแล้วก็การใช้ชีวิตที่ส่งผลทำให้เกิดระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้นนะคะแต่อย่าลืมว่าร่างกายของเราก็จะเสื่อมตามอายุด้วยการทำงานของตับอ่อนที่ผลิตอินซูลินไว้คือเขาจะผลิตอินซูลินไว้ดูแลระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติก็สามารถที่จะเสื่อมถอยตามอายุของเราได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าหากว่าเราไม่อยากให้เบาหวานนั้นเข้ามากล้ำกลายชีวิตของเราเราก็ต้องดูแลตัวเราให้ห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้ก็คือคนที่ชอบทานแป้งและน้ำตาลค่ะอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลนั้นเป็นตัวการหลักเลยนะคะที่ทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเพราะว่าน้ำตาลส่วนหนึ่งนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นกรดไขมันอิสระแล้วก็จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดแล้วเขาไปใช้งานได้ทันทีนะคะแต่ถ้าหากว่าใช้งานไม่หมดก็จะกลายเป็นกรดไขมันที่สะสมอยู่ในเลือดเป็นสาเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะยังรวมไปถึงผู้ที่เหนื่อยนิ่งด้วยนะคะก็คือคนที่ไม่ค่อยขยับร่างกายสักเท่าไหร่และยิ่งอายุมากขึ้นระบบการเผาผลาญพลังงานในร่างกายก็มีแต่จะเสื่อมถอยลงคนที่ขาดกิจกรรมทางกายหรือว่าไม่ออกกำลังกายแน่นอนว่าก็จะเสี่ยงกับการที่จะเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงได้ง่ายยิ่งคนที่ชอบทานแป้งและน้ำตาลเป็นประจำด้วยนะคะแล้วก็ไม่ออกกำลังกายก็จะเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานได้มากขึ้นผู้ที่สูบบุหรี่แล้วดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เช่นเดียวกันค่ะการสูบบุหรี่นั้นทำให้การทำงานของอินซูลินนั้นลดลงได้เช่นเดียวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สามารถทำให้ตับอ่อนนั้นสร้างอินซูลินลดลงคนที่อ้วนลงพุงด้วยนะคะปกติแล้วไขมันส่วนเกินจะถูกย่อยแล้วก็เปลี่ยนเป็นกรดไขมันอิสระกับกลูโคสในร่างกายให้นำไปใช้เป็นพลังงานนะคะแต่ถ้าไขมันส่วนเกินมากเกินไปก็จะไปสะสมอยู่ในช่องท้องของเรามากขึ้นไปด้วยแล้วก็ไปเกาะที่ผนังเซลล์ทำให้เกาะจนหนาขึ้นนะคะอินซูลินจึงพาเอากลูโคสผ่านเข้าไปในเซลล์ได้แค่บางส่วนน้ำตาลที่เข้าเซลล์ไม่ได้ก็จะตกค้างอยู่ในกระแสเลือดค่ะทำให้ตับอ่อนนั้นต้องผลิตอินซูลินมาดูดซึมน้ำตาลในเลือดและเมื่อตับอ่อนทำงานไม่ไหวเขาเสื่อมถอยลงนะคะก็สามารถทำให้เป็นโรคเบาหวานชนิดที่2ได้เราจึงไม่ควรปล่อยให้น้ำหนักตัวนั้นมากเกินไปหรือว่าเป็นคนที่อ้วนลงพุงด้วยนะคะเรื่องนี้ต้องเตือนตัวเองด้วยเช่นเดียวกันค่ะต่อมาก็คือในส่วนของความเครียดค่ะความเครียดนั้นทำให้ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนหลายชนิดนะคะรวมถึงฮอร์โมนที่มีฤทธิ์ในการเพิ่มระดับน้ำตาลซึ่งทำงานตรงกันข้ามเลยกับฮอร์โมนอินซูลินถ้าหากว่าฮอร์โมนเพิ่มน้ำตาลมีมากขึ้นระดับน้ำตาลก็จะสูงตามไปด้วยทำให้เป็นเบาหวานได้เช่นเดียวกันและผู้ที่พักผ่อนน้อยการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็นอนตื่นสายตื่นผิดเวลานอนผิดเวลาสามารถทำให้ร่างกายนั้นหลั่งฮอร์โมนที่ผิดปกตินะคะแล้วก็ส่งผลต่อการทำงานของตับอ่อนในการที่จะผลิตอินซูลินเราจึงควรพักผ่อนให้สัมพันธ์กับนาฬิกาชีวภาพก็คือการเข้านอนในช่วง3ทุ่มนะคะนอนให้ได้วันละ 6-8 ชั่วโมงประการสุดท้ายนั่นคือในเรื่องของกรรมพันธุ์ค่ะผู้ที่มีประวัติว่าคนในครอบครัวคือคนสายตรงนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่พี่น้องนะคะที่เป็นโรคเบาหวานอาจจะมีความเสี่ยงนะคะที่จะทำให้เรานั้นเป็นเบาหวานได้เช่นเดียวกันฉะนั้นเราจะต้องดูแลตนเองในเรื่องของอาหารการกินและการออกกำลังกายด้วยนะคะฉะนั้นก็อย่าปล่อยให้เรียกว่าตามใจปากของเรามากเกินไปรวมถึงพฤติกรรมต่างๆด้วยนะคะที่จะส่งผลทำให้เรานั้นเป็นโรคเบาหวานได้บางคนมองแค่ว่า
คนที่เป็นเบาหวานต้องชอบทานหวานเท่านั้นแต่จริงๆแล้วพฤติกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เป็นพฤติกรรมเสี่ยงนะคะที่จะเปลี่ยนตัวเราทีละเล็กทีละน้อยนี่แหละค่ะทำให้นะคะเราเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานได้ฉะนั้นก็ลดหวานลดโรคได้เช่นเดียวกันลดความเครียดก็ลดโรคได้เช่นเดียวกันนะคะขยับร่างกายเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายแบบหนึ่งรวมถึงในเรื่องของการลดการสูบบุหรี่รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยเดี๋ยวเรากลับมาติดตามประเด็นอื่นกันค่ะ

ใครที่ชอบเป็นตะคริวในตอนกลางคืนหรือว่าเป็นบ่อยๆฟังตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะซึ่งการเป็นตะคริวบ่อยๆนั้นอาจจะเป็นสัญญาณเตือนที่คุณไม่ควรมองข้ามค่ะก็เป็นข้อมูลจากทางสสส.นะคะนำมาฝากท่านผู้ฟังซึ่งทั้งนี้ค่ะสัญญาณเตือนว่าร่างกายของเรากำลังขาดความสมดุลของน้ำเกลือแร่แล้วก็พลังงานที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อซึ่งสาเหตุหลักๆเลยนะคะที่ทำให้เกิดตะคริวนั่นก็คือ 1. กล้ามเนื้อของเราทำงานหนักหรือว่าเกร็งค้างนานเกินไปพบได้ในผู้ที่ออกกำลังกายหรือว่าเดินมากๆค่ะแต่ว่าไม่มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือว่านอนพักคือนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะทำให้เซลล์กล้ามเนื้อนั้นถูกเป็นการสูญเสียพลังงานแล้วก็เกลือแร่จนทำให้เกิดการเกร็งแน่นแบบเฉียบพลันค่ะสาเหตุต่อมาคือผู้ที่ดื่มน้ำน้อยแล้วก็เหงื่อออกมากน้ำในร่างกายของเรานะคะเขามีบทบาทสำคัญในการที่จะส่งสัญญาณไฟฟ้าระหว่างเซลล์ค่ะเมื่อร่างกายของเราขาดน้ำแล้วก็แร่ธาตุไม่ว่าจะเป็นโซเดียมหรือว่าโพแทสเซียมก็ตามความสมดุลนั้นจะเสียไปส่งผลทำให้เรานั้นเกิดตะคริวได้ง่ายค่ะและยังรวมไปถึงผู้ที่ขาดแร่ธาตุสำคัญโดยเฉพาะแมกนีเซียมเพราะว่าแมกนีเซียมนะคะเขามีส่วนช่วยทำให้กล้ามเนื้อของเราคลายตัวค่ะส่วนแคลเซียมนั้นช่วยทำให้หดตัวถ้าหากว่าเราขาดแมกนีเซียมกล้ามเนื้อจะหดแต่คลายไม่ออกจึงมักจะเกิดตะคริวในขณะที่เรานอนในช่วงตอนกลางคืนค่ะส่วนผู้ที่อยู่ในท่าเดิมนานๆเกินไปก็เช่นเดียวกันทำให้เกิดตะคริวได้นะคะเช่นคนที่ยืนนานหรือว่านั่งนานๆก็ทำให้เลือดนั้นไหลเวียนไม่ดีกล้ามเนื้อจะขาดออกซิเจนแล้วก็ปล่อยในส่วนของกรดแลคติกออกมาส่งผลทำให้เกิดอาการปวดเกร็งค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ที่มักเป็นตะคริวในตอนกลางคืนมักจะเกิดจากการที่กล้ามเนื้อนั้นลดการเคลื่อนไหวเลือดไหลเวียนช้าลงอีกทั้งอุณหภูมิร่างกายที่ลดลงในช่วงตอนกลางคืนด้วยนะคะทำให้กล้ามเนื้อนั้นเกิดอาการเกร็งได้ง่ายขึ้นค่ะวิธีการป้องกันก็คือควรเริ่มจากการดูแลตนเองในเรื่องง่ายอย่างเช่นเรื่องของการดื่มน้ำให้เพียงพอยืดกล้ามเนื้อก่อนนอนพักผ่อนให้เพียงพอเสริมแร่ธาตุจำเป็นอย่างเช่นแมกนีเซียมนะคะจะช่วยคลายกล้ามเนื้อและก็ส่งเสริมการทำงานของระบบประสาทและนอกจากนี้นะคะเราควรจะใส่ใจแม้ว่าเป็นเพียงเรื่องของเล็กๆน้อยๆในทุกๆวันด้วยค่ะไม่ปล่อยให้ความเหนื่อยล้านะคะกลายเป็นเรื่องปกติร่างกายของเราก็จะตอบแทนเราในเรื่องของการที่มีสุขภาพที่ดีค่ะพักกันอีกสักช่วงหนึ่งค่ะ

สำหรับช่วงนี้จะมาแนะนำผักที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพในเรื่องต่างๆนะคะซึ่งทานทุกวันก็จะดีต่อสุขภาพร่างกายแต่อย่างที่บอกนั่นแหละค่ะว่าขอให้มีความหลากหลายด้วยนะคะทานให้สลับกันไปในแต่ละชนิดของอาหารค่ะซึ่งผักที่จะช่วยนะคะในเรื่องของการต้านมะเร็งได้ดีนะคะก็เป็นข้อมูลจากนายแพทย์เจตหรือว่าคุณหมอเจตนั่นเองนะคะก็ได้นำข้อมูลดีมาแชร์ต่อๆกันนะคะคุณหมอได้แนะนำถึงผักชนิดหนึ่งก็คือบรอกโคลีนี่แหละค่ะเรียกได้ว่าเป็นดาวเด่นของผักตระกูลกะหล่ำนะคะบรอกโคลีนั้นถูกยกย่องให้เป็นสุดยอดผักต้านมะเร็งอย่างแท้จริงเพราะว่าช่วยกระตุ้นเอนไซม์ในตับค่ะยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งแล้วก็ยังส่งเสริมทำให้เซลล์มะเร็งนั้นตายได้ด้วยนะคะลดความเสี่ยงได้ทั้งมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็มะเร็งเต้านมค่ะเวลาทานคุณหมอบอกว่าให้ปรุงสุกแบบเร็วๆอย่างเช่นการนึ่งหรือว่าการผัดด้วยไฟอ่อนๆค่ะเพื่อที่จะรักษาสารที่ชื่อว่าซัลโฟราเฟนไว้ให้มากที่สุดซึ่งเขามีอยู่ในบรอกโคลีนั่นเองต่อมาก็คือมะเขือเทศค่ะหลายคนจะเข้าใจว่าไลโคปีนในมะเขือเทศมีสารต้านอนุมูลอิสระแค่ช่วยบำรุงผิวพรรณเพียงอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ข้อดีที่มากกว่านั้นก็คือในกลุ่มของแคโรทีนอยด์เนี่ยนะคะเขามีงานวิจัยด้วยที่รับรองว่าแคโรทีนอยด์นั้นมีประสิทธิภาพในการต้านมะเร็งนะคะโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดและมะเร็งกระเพาะอาหารแนะนำให้ทำอาหารทานนะคะจะช่วยให้ไลโคปีนนั้นถูกปล่อยออกมาแล้วก็ดูดซึมเข้าร่างกายได้มากกว่าการทานแบบดิบซึ่งเราเคยได้ยินใช่ไหมคะแล้วเราก็เคยพูดกันบ่อยครั้งด้วยในเรื่องของมะเขือเทศคือเขาให้ปรุงสุกต้องโดนความร้อนค่ะไลโคปีนจะถูกปล่อยออกมาได้มากกว่าการทานแบบผลสดนะคะไปต่อกันที่แครอทค่ะแครอทนั้นเป็นอีกหนึ่งผักนะคะที่คุณหมอบอกว่าอยากให้ทานทุกวันเพราะว่ามีเบต้าแคโรทีนเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะเปลี่ยนเป็นวิตามินเอนะคะที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อมะเร็งหลายชนิดด้วยนอกจากนี้ยังมีสารสำคัญนั่นคือสารที่ชื่อว่าฟอนคาริโนนนะคะสารชนิดนี้มีคุณสมบัติต่อต้านเซลล์มะเร็งโดยตรงโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็มะเร็งต่อมลูกหมากอีกชนิดหนึ่งนะคะที่คุณหมอแนะนำก็คือคะน้าคะน้าเป็นผักใบเขียวที่เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระมีสารที่ชื่อว่ากลูโคซิโนเลตนะคะเราเคยได้ยินอยู่แล้วใช่ไหมคะจริงๆมีผักหลายชนิดที่มีสารชนิดนี้อยู่คือในบรอกโคลีก็มีเช่นเดียวกันสารนี้นะคะจะช่วยกระตุ้นการขับสารพิษในตับแล้วก็ไปยับยั้งการเปลี่ยนแปลงเซลล์ปกติให้เป็นเซลล์มะเร็งได้ด้วยนะคะฉะนั้นคนที่ทานคะน้าเป็นประจำจะช่วยลดอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งปอดแต่แนะนำด้วยนะคะว่าขอให้ล้างให้สะอาดด้วยสุดท้ายก็คือขมิ้นชันค่ะขมิ้นที่อยู่ตามแกงที่เราทานนะคะเขาจะมีสารที่ชื่อว่าเคอร์คิวมินอยู่ใช่ไหมคะเขามีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบในระดับเซลล์แล้วก็มีฤทธิ์ในการยับยั้งการลุกลามของเซลล์มะเร็งหลายชนิดอย่างเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งเต้านมค่ะควรทานคู่กับอาหารที่มีไขมันดีแล้วก็เติมพริกไทยไปเล็กน้อยค่ะจะทำให้ร่างกายนั้นดูดซึมเคอร์คิวมินได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้คุณหมอยังย้ำด้วยนะคะว่าการทานผักให้มีความหลากสีในทุกๆวันจะดีต่อเราค่ะถ้าปรุงสุกพอดีนะคะแต่อย่าทานแค่ผักเพียงอย่างเดียวการออกกำลังกายนอนหลับให้พักผ่อนให้เพียงพองดของมันของหวานแล้วก็ถ้าหากว่าทำอย่างสม่ำเสมอจะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงต่อเรื่องของมะเร็งได้แล้วก็ช่วยตับขับสารพิษนะคะรูปร่างก็จะดีหัวใจของเราก็จะดีเช่นเดียวกันนี่เป็นคำแนะนำจากคุณหมอเจตนะคะนำมาฝากท่านผู้ฟังแล้วก็
เดี๋ยวเราฟังเพลงกันสักครู่กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ที่ภาพปลอมได้แพร่ไปอย่างรวดเร็วนะคะที่บอกว่าภาพปลอมนั่นคือเป็นภาพที่ไม่ใช่ภาพจริงแต่เป็นการสร้างขึ้นมานะคะสายตาของคนที่ดูแล้วรู้ทันสื่อก็คือจะช่วยปกป้องเราได้ดีที่สุดการที่เรารู้ทันนะคะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าภาพหนึ่งภาพนั้นสามารถที่จะสร้างอารมณ์ความเข้าใจหรือแม้แต่ข่าวปลอมได้ในพริบตาเลยทีเดียวนะคะมาดูวิธีการแยกภาพจริงจากภาพที่สร้างด้วย AI กันสักนิดหนึ่งค่ะดูในส่วนของอวัยวะนะคะที่ผิดธรรมชาติภาพ AI มักจะมีนิ้วที่เกินแล้วก็บิดเบี้ยวหรือว่ามีข้อต่อที่ผิดรูปเช่นมือมี6นิ้วนะคะซ้อนกันอยู่ฟันที่มามากเกินไปหรือว่าเล็บที่ไม่สมมาตรนั่นเองรวมถึงดูในส่วนของตัวอักษรและป้ายผิดที่ผิดปกติไปนะคะภาพ AI ตัวอักษรมักจะกลับด้านอ่านไม่ออกหรือว่าไม่มีความหมาย AI ไม่เข้าใจบริบทการสร้างข้อความซึ่งเป็นข้อความจริงนะคะรวมถึงแสงเงาไม่สมเหตุสมผลค่ะเงานั้นตกผิดทิศผิดทางแสงก็ไม่สอดคล้องกับฉากจริงเช่นแสงมาจากข้างเดียวแต่เงานั้นกระจัดกระจายหลายทิศทางเลยนะคะมาดูในส่วนของใบหน้าใบหน้าจะไม่สมจริงอย่างผิดธรรมชาติเช่นฟันซ้อนกันดวงตาไม่เท่ากันผิวเงามากเกินไปซึ่ง AI นั้นไม่สามารถที่จะจับรายละเอียดของใบหน้าได้นะคะสัดส่วนแล้วก็ฉากหลังนั้นจะเพี้ยนวัตถุนั้นจะผิดสเกลกันไปหมดเลยนะคะการหลอมรวมวัตถุไม่ควรเชื่อมต่อกันหรือว่าพื้นหลังนั้นซ้อนกันเช่นบ้านโตเกินไปเมื่อเทียบกับคนนะคะสายกระเป๋าที่รวมกันกับเสื้อหรือว่าฉากกลางแจ้งมีภาพซ้ำกันซ้อนกันอย่างเห็นชัดเจนฉะนั้นเมื่อเรารู้เท่าทันสื่อที่สร้างออกมาลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะสามารถแยกได้ว่าอันไหนคือภาพจริงอันไหนคือภาพปลอมใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ AI ก็สามารถที่จะสร้างภาพได้เสมือนจริงบางท่านอาจจะดูไม่ออกไม่สามารถที่จะสังเกตนะคะก็อาจจะเชื่อในสิ่งที่เขานั้นได้เผยแพร่ออกมาด้วยฉะนั้นนะคะเราควรดูถึงวิธีการแยกจากภาพจริงกับภาพที่สร้างด้วย AI ให้ออกกันได้นะเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงเชื่อกับสิ่งที่เขาอาจจะเผยแพร่ในสิ่งที่สร้างเป็นข่าวปลอมขึ้นมาด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการแล้วมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: าะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับนฤนาถแข็งขันไทยและเวียดนามเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันพร้อมร่วมบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ไทยและเวียดนามเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันพร้อมร่วมบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน4ฉบับขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอนาคต
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายโพเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามก้มเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและการศึกษาพร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันโดยตราสัญลักษณ์ออกแบบเป็นเลข5สื่อถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเลข0สื่อถึงความมั่นคงและความเป็นเอกภาพเพื่อนำพาทั้ง2ประเทศก้าวสู่อนาคตร่วมกันอย่างยั่งยืนภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้นำทั้ง2ฝ่ายได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการหารือเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านการเมืองความมั่นคงในการยกระดับความร่วมมือทางทหารการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะออนไลน์สแกมผลิตนาฏก่อนการสู้รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีเครนถล่มทับรถไฟยืนยันการรถไฟแห่งประเทศไทยมีแนวทางบอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างแต่หากดำเนินการอาจทำให้โครงการล่าช้าและเกิดข้อพิพาทตามมาน
10: ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอบปะทุถามสดด้วยวาจาของนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนกรณีอุบัติเหตุเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถล่มบริเวณอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างครบถ้วนล่าสุดได้หารือสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้ให้ข้อสังเกตว่าการใช้ดุลยพินิจบอกเลิกสัญญาทางปกครองต้องคำนึงถึงผลดีผลเสียและประโยชน์สาธารณะตลอดจนหลักความได้สัดส่วนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หากมีการยกเลิกสัญญาในช่วงนี้อาจส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่และการดำเนินโครงการล่าช้าออกไปอีกประมาณ2ปีรวมทั้งอาจเกิดข้อพิพาทและการฟ้องร้องเกี่ยวกับทรัพย์สินและงานที่ดำเนินการแล้วชวิสาประทุมมารายงาน
1: บราซิลผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปที่ลดชั่วโมงการทำงานเหลือเพียง5วันต่อสัปดาห์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรของบราซิลผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปที่ลดชั่วโมงการทำงานลงเหลือ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์จากเดิม44ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยไม่มีการลดค่าจ้างและมีวันหยุดพักผ่อน2วันต่อสัปดาห์โดยสมาชิกสหภาพแรงงานและพรรคฝ่ายซ้ายร่วมกันผลักดันร่างกฎหมายนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในบราซิลขณะที่นางเอริก้าฮิลตันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคสังคมนิยมและเสรีภาพของบราซิลระบุว่าตารางการทำ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
3: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเชียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053 112 80

08จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดคู่กรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเฮาทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฝาใสไร้ฝุ่น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก็โ
2: อเตรียมพบกับมหกรรมดนตรีสุดสร้างสรรค์ลานาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถใต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปะกับผมนะครับฉลาดกัญญาผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นนะครับทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็มาปะกันนะครับในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569ต่างรายการนะครับก็มีข่าวสารบ่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงนี้นะครับหลายๆพื้นที่ก็จะมีเรื่องของฝนนะครับที่ตกลงมานะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนที่เกิดขึ้นนะครับเวลาขับขี่นะครับก็ต้องใช้สติแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างตัวนะครับไปเริ่มต้นในเรื่องของข่าวสารนะครับเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนซึ่งในช่วงนี้นะครับก็มีการแจ้งเตือนจากทางปภ.นะครับในเรื่องของฝนนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับในส่วนของทางปภ.นะครับได้มีการแจ้ง71จังหวัดนะครับในพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางและก็ภาคใต้และก็กรุงเทพมหานครคือมีการเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและก็คลื่นลมแรงนะครับในช่วงของวันที่28พฤษภาคมจนถึง1มิถุนายน2569นะครับซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ได้มีการแจ้ง71จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและก็ดินขออภัยนะครับแล้วก็จะมีคลื่นลมแรงในช่วงของวันที่28พฤษภาคมจนถึง1มิถุนายน2569โดยได้มีการสั่งการให้จังหวัดได้มีการติดตามสถานการณ์และก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ทราบล่วงหน้าหากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงก็ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการรวมถึงจัดทีมปฏิบัติการและก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงตุยนะครับในส่วนพื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและก็ดินโคลนถล่มนะครับในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดนะครับได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และก็จังหวัดอุทัยธานีนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางปภ.นะครับที่ได้มีการแจ้งเตือนในเรื่องของให้ระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มนะครับในช่วงของวันที่28พฤษภาคมจนถึง1มิถุนายน2569นะครับในส่วนของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือไปดูในเรื่องของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันนะครับซึ่งในส่วนของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของเตียงวันนี้นะครับถึงเตียงวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะครับในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและก็จังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการพยากรณ์อากาศนะครับของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือซึ่งในช่วงนี้นะครับหลายพื้นที่ก็จะมีฝนที่ตกลงมานะครับก็อาจจะมีการมีน้ำนะครับท่วมขังตามเศษขยะหรือว่าเศษแก้วเศษพลาสติกต่างๆนะครับก็ทำให้เป็นแหล่งพ
พาะพันธุ์ยุงนะครับก็ทำให้เกิดโรคภัยต่างๆเกิดขึ้นซึ่งในส่วนของทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการเฝ้าระวังในเรื่องของการระบาดของไข้เลือดออกและก็พบนักที่สุดในวัยทำงานและก็ผู้สูงอายุตัวนะครับทางด้านของนายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการคาดว่าแนวโน้มพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่และก็มีการเฝ้าระวังของกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อหรือว่าสสจ.เชียงใหม่ก็พบว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี2569นี่นะครับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึง10พฤษภาคม2569ก็พบรายงานผู้ป่วย108รายคิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนที่ 6.004 บ่มีผู้เสียชีวิตพื้นที่ที่พบการระบาดหนักที่สุดนะครับ5อันดับแรกได้แก่อำเภอแม่วางดอยเต่าอำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายและอำเภอเชียงดาวโดยพบนักที่สุดในกลุ่มวัยทำงานอายุ20ถึง39ปีรองลงมานะครับก็คือผู้สูงอายุและก็กลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยเรียนที่อยู่บ้านในช่วงของวันหยุดยาวก็มีโอกาสถูกยุงลายกัดในช่วงของตอนกลางวันได้จึงขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกำจัดแหล่งพ่อพันยุงบริเวณชุมชนรอบบ้านโดยเน้นมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคก็คือเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งบ่มีบริเวณที่อับทึบให้ยุงลายเกาะพักเก็บขยะที่อยู่บริเวณรอบบ้านเก็บเศษภาชนะที่ต้องการทิ้งไว้ในถุงดำมัดปิดปากถุงแล้วก็นำไปทิ้งลงถังขยะเพื่อบ่ให้เป็นแหล่งพ่อพันยุงและก็การเก็บน้ำภาชนะตีใส่น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคต้องปิดฝาให้มิดชิดล้างความภาชนะที่บ่ใช่แล้วแล้วก็เปลี่ยนน้ำในกระถางหรือว่าแจกันทุกสัปดาห์และก็คัดผนังและขอบภาชนะก่อนใจบรรจุน้ำและใส่ทรายกำจัดลูกน้ำหรือว่าปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะที่ปิดฝาบ่ได้นะครับเพื่อที่จะป้องกันบ่ให้ยุงลายและก็เน้นการป้องกันบ่ให้ยุงกัดโดยทายากันยุงและก็นอนในมุ้งซึ่งก็สามารถที่จะป้องกัน3โรคที่มาจากยุงนะครับก็คือโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าและก็โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือว่าโรคชิคุนกุนยานะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับในส่วนของทางสสจ.นะครับที่ได้มีการแจ้งเตือนในเรื่องของโรคภัยนะครับที่มากับหน้าฝนแล้วก็มากับยุงนะครับก็คือโรคไข้เลือดออกนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทาง PEA ได้มีการเตือนละเมิดการใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยน์ผิดกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยน์ดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยใช้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำมุทุผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมนะครับที่จัดโดยกรมประชาสัมพันธ์นะครับในส่วนของการจัดงานนะครับเรื่องของกิจกรรมลานนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลก็ได้มีการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับศิลปินท้องถิ่นศิลปินรุ่นใหม่และเยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือได้มีการแสดงศักยภาพทางดนตรีโดยเฉพาะอัตลักษณ์ดนตรีล้านนาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างก็พบกับการแสดงจากศิลปินได้แก่ SL Music ศิลปินพื้นบ้านร่วมสมัยออมรัตนังศิลปินพื้นเมืองล้านนาวงลูกทุ่งร่มแดงโรงเรียนสันกำแพงตัวแทนพลังคนรุ่นใหม่และก็ใต้ฝุ่นกนกชัดศิลปินดารารับเชิญมากความสามารถก็มาร่วมกันมาสัมผัสและก็สร้างประสบการณ์ความบันเทิงด้านดนตรีและก็วัฒนธรรมในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 16:00 น.นะครับถึง 19:00 น.ที่ลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซินิเพล็กซ์จันทรีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของกิจกรรมแห่งอย่างหนึ่งนะครับขอเชิญชวนนะครับนิสิตนักศึกษานักออกแบบผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานนิทรรศการและเสวนาวิชาการการพัฒนาแฟชั่นไทยจากภูมิปัญญาชุมชนสู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลภายใต้โครงการการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและก็เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นโดยกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งมีจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง3มิถุนายน2569ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่นะครับก็พบกับผู้เชี่ยวชาญและนักออกแบบแฟชั่นชื่อดังของไทยและก็กิจกรรมภายในงานนะครับก็ชมนิทรรศการผลงานการออกแบบสร้างสรรค์จากผู้ประกอบการชุมชนทั้ง10ชุมชน100ผลิตภัณฑ์ร่วมสัมผัสแฟชั่นโชว์สุดตระการตาการเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านซอฟต์พาวเวอร์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นจากภูมิปัญญาชุมชนสู่เวทีโลกนะครับและก็เรียนรู้เทคนิคการนำภูมิปัญญาไทยมาปรับใช้ในแฟชั่นร่วมสมัยตัวนะครับแล้วก็มีไฮไลท์นะครับแฟชั่นโชว์สุดอลังการโดยมิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์ดาราศิลปินนายแบบชื่อดังเข้าร่วมเดินแบบภายในงานตัวนะครับนี่ก็เป็นงานที่จัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่1ถึง3มิถุนายน2569ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำมิตรผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของการทำพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมจัดพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับซึ่งทางด้านของเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมก็ได้มีการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีทำบุญเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569โดยมีทางด้านของนางสาวพรฤดีพุทธิศรีประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่นายนิสิตทรงศรีรองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่และก่อนนางณัฐนันท์ลังการัตน์ผู้อำนวยการสถานศึกษาหงเฮียนเทศบาลวัดศรีดอนใจเป็นประธานการประชุมนะครับเพื่อที่จะเตรียมการจัดพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ซึ่งมีการกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569เพื่อความเป็นสิริมงคลขอพรให้บ้านเมืองประสบแต่สิ่งดีงามและก็บันดาลความสุขสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนและเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณนะครับโดยการจัดงานนะครับก็มีการกำหนดสถานที่ประกอบพิธีจำนวน10จุดได้แก่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ประตูต้าแป้ประตูเชียงใหม่ประตูแสนปุงประตูสวนดอกประตูจ้างเผือกแจงกูเฮืองแจงหัวรินแจงสี่ภูมิและก็แจงกระตั้มสำหรับกำหนดการประกอบพิธีก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา7นาฬิกาก็จะมีพิธีทำเป็นเวลา7นาฬิกานะครับก็จะมีพิธีขึ้นเต้าทั้ง4เวลา9นาฬิกา39นาทีก็เริ่มที่จะประกอบพิธีทางศาสนาพร้อมกันทั้ง10จุดโดยการจุดพลุเพื่อสัญญาณจากลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ก็ขอเชิญชวนนะครับส่วนราชการผู้ประกอบการประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ผู้ที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่และก็นักท่องเที่ยวร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569ได้ตามสถานที่กำหนดทั้ง10จุดและก็สามารถที่จะติดตามการถ่ายทอดเสียงบรรยากาศในช่วงของการประกอบพิธีได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าสวทเชียงใหม่นะครับและก่อการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ไลฟ์ที่สวทเชียงใหม่ PRD นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวกิจกรรมนะครับที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็จะมีการจัดขึ้นในวันที่4มิถุนายน2569นะครับซึ่งในส่วนของการทำบุญเมืองต่างๆนะครับซึ่งในส่วนของการทำบุญเมืองเชียงใหม่นะครับก็จะมีการจัดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นและก็เพื่อเป็นการสร้างความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนผู้สร้างเมืองเพื่อเป็นการขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายและก็ต่ออายุให้ยืนยาวและยังเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจและก่อให้เกิดความสามัคคีและก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปนะครับซึ่งในส่วนของเมืองเชียงใหม่นั่นนะครับซึ่งเมืองเชียงใหม่นะครับก่อสร้างขึ้นโดยพระยามังรายมหาราชพร้อมกับอัมมาถวยราชทั้งหลายซึ่งก็จะมีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งนครสุโขทัยและพญางามเมืองแห่งนครพะเยานะครับเป็นปิยสหายคือคำปรึกษานครแห่งนี้นะครับก่อสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1838จนถึง1839ได้มีการขนานนามนะครับว่านพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่เป็นราชธานีแห่งอาณาจักรล้านนาไทยในอดีตซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมประเพณีและก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญในภาคเหนือของประเทศไทยปัจจุบันนี้นะครับนครเชียงใหม่
ได้มีการสร้างโดยลักษณะของการวางผังเมืองคือมีความสอดคล้องกับชัยภูมิและก็ความเชื่อทางโหราศาสตร์ก็คือคัมภีร์มหาทักษาก็ประกอบไปด้วยบริวารเมืองอายุเมืองเดชเมืองสีเมืองมุนเมืองอุตสาหะเมืองและกาลกินีเมืองนับตั้งแต่การสร้างนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช1839เป็นต้นมานะครับเจ้าเมืองก็มีพระมหากษัตริย์และก็ผู้เจ้าครองนครเป็นประธานจัดพิธีสืบชะตาเมืองอันเป็นพระราชพิธีต่ออายุเมืองฮึกคงยืนยงตามความเชื่อตั้งแต่โบราณนะครับการเกิดเมืองหรือว่าการสร้างเมืองนั่นก็สร้างตามฤกษ์ยามที่เป็นมหามงคลตบะเดชะบารมีเหมือนกับการเกิดของพี่น้องประชาชนคือมีความสุขความเจริญความสุขสมหวังแต่บางเตือนะครับก็เกิดความเสื่อมโทรมอับเฉาเศร้าหมองนานาประการเมื่อประสบสิ่งเหล่านี้นะครับชาวล้านนาจึงมีความเชื่อกันว่าหากได้มีการทำบุญสืบชะตาต่ออายุบ่ว่าจะเป็นอายุเมืองอายุคนก็จะช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นเหมือนเดิมและก็ดีกว่าเดิมและก็สร้างความสุขสมบูรณ์แก่อาณาประชาราษฎร์ทั้งมวลจึงมีประเพณีที่สืบต่อกันมานะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของความเป็นมาของการทำพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่นะครับในส่วนของการสืบชะตานะครับในส่วนของประเพณีการสืบชะตานั่นนะครับการสืบชะตานะครับก็เป็นความเชื่อของชาวล้านนาซึ่งการเกิดเมืองหรือว่าการสร้างเมืองนั่นสร้างตามฤกษ์ยามที่เป็นมหามงคลตบะเดชะเหมือนกับการเกิดของประชาชนที่มีความสุขความเจริญความสุขสมหวังและบางเตื่อก็เสื่อมโทรมอับเฉาเศร้าหมองนานับประการเมื่อประสบสิ่งเหล่านี้นะครับเจ้าล้านนาไทยจึงมีความเชื่อกันว่าหากได้ทำบุญสืบชะตาก็จะช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นเหมือนเดิมหรือว่าดียิ่งกว่าเดิมจึงได้มีการสืบต่อกันมาอย่างยาวนานนะครับสืบชะตาได้แก่การสืบชะตาการเกิดสืบอายุสืบชีวิตให้ยืนยาวออกไปนานเท่านานผู้ปรารถนาจะมีอายุยืนนะครับต้องประกอบพิธีสืบชะตาเสมอจึงมีความสุขสวัสดีนะครับวัตถุประสงค์ของการสืบชะตาก็เพื่อที่จะต่ออายุให้ยืนยาวเพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายเพื่อบำรุงขวัญเพื่อให้เกิดความสามัคคีเพื่อสร้างความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของบ้านเมืองประเภทของการสืบชะตานะครับก็แบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือสืบชะตาคนและสัตว์สืบชะตาบ้านสืบชะตาเมืองการสืบชะตาของคนหรือสัตว์ทำกันเพื่อที่จะวางและตั้งใจที่ต่างกันนะครับบ่ว่าจะเป็นเมื่อเจ็บป่วยเมื่อรู้สึกบ่สบายใจเมื่อจะเดินทางไปสู่ที่อื่นเมื่อเข้าสู่ที่ใหม่เมื่อแต่งงานเมื่อขึ้นบ้านใหม่เมื่อต่ออายุครบเมื่อได้รับตำแหน่งใหม่หรือว่าได้ยศสูงขึ้นนะครับนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์นะครับของการทำสืบชะตานะครับในส่วนของเครื่องประกอบพิธีการสืบชะตาที่มีพิธีกรรมที่สำคัญนะครับก็จะมีเครื่องพิธีสืบชะตาได้แก่การจัดทำประพิธีนะครับทั้ง10แห่งพร้อมจัดอาสนะสำหรับเตรียมอาหารข้าวหวานและก็จะมีการเตรียมเครื่องทำพิธีสืบชะตาเมืองก็ประกอบไปด้วยจ่อร้อยแปดได้แก่ไม้ก้าม3เล่มต้นกล้วยต้นอ้อยจ่อตุงกล้วย1เครือบะเป้า1ทลายหมากพลูบุหรี่ขนมธูปเทียนและก็ดอกไม้น้ำและข้าวตอกเป็นต้นนะครับซึ่งความหมายของเครื่องพิธีกรรมก็คือไม้ก้ามก็มีความหมายว่าจะค้ำจุนชีวิตถึงมั่นคงขัวไตก็มีความหมายว่าสะพานชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นบันไดเงินบันไดทองบันไดนาคก็มีความหมายว่าเป็นสิ่งที่ดีงามที่จะก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองบ่าเป้าหนอกล้วยหนออ้อยก็มีความหมายว่าเป็นเครื่องแห่งความเจริญงอกงามและก่อประโยชน์มากมายนะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของความหมายต่างๆนะครับของ
การสืบสตานะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีในเรื่องของประเพณีการบูชาบรรพกษัตริย์นะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการสืบสานประเพณีบูชาบรรพกษัตริย์งานเดือน9ประจำปี2569นะครับห่วมอนุรักษ์รากเงาวัฒนธรรมล้านนาซึ่งตะวันนี้นะครับก็มีการจัดขึ้นโดยมีทางด้านของนายศิวะธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานในพิธีบวงสรวงงานประเพณีบูชาบรรพกษัตริย์งานเดือน9ประจำปี2569ที่หอพ่อมอนลักเมืองบริเวณแจงสีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีทางเทศบาลนครเชียงใหม่ส่วนราชการและก็พี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับงานประเพณีบูชาบรรพกษัตริย์หรือว่างานเดือน9ก็ตรงกับวันขึ้น11ค่ำเดือน9ตามปฏิทินจันทรคติล้านนาซึ่งก็เป็นประเพณีสำคัญที่ได้มีการจัดสืบทอดกันมาอย่างยาวนานโดยจะจัดขึ้นหลังจากงานประเพณีเข้าอินเดียขินแล้ว7วันนะครับเพื่อประกอบพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของเจ้าเมืองเหนือทุกพระองค์อันเป็นการแสดงถึงความกตัญญูและความเคารพต่อบรรพกษัตริย์ผู้ปกปักรักษาเมืองเชียงใหม่มาตั้งแต่โบราณนะครับซึ่งงานประเพณีดังกล่าวก็มีความเชื่อมโยงกับงานประเพณีเข้าอินทขินซึ่งเป็นพิธีสำคัญของเจ้าเชียงใหม่ที่มีการจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองขอให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์และฝนตกต้องตามฤดูกาลก่อนจะต่อเนื่องมาสู่งานบูชาบรรพกษัตริย์เพื่อรำลึกถึงคุณูปการของบรรพชนและเจ้าเมืองล้านนาประเพณีบูชาบรรพกษัตริย์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรากฐานทางวัฒนธรรมที่สำคัญของล้านนาสะท้อนถึงอัตลักษณ์ความศรัทธาและก่อความผูกพันของเจ้าเชียงใหม่ที่มีต่อขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมซึ่งยังคงได้รับการอนุรักษ์และก่อสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับเรื่องของประเพณีต่างๆนะครับนำมาถูกฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพักกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: กสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ71จังหวัดทั่วทุกภาคเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ71จังหวัดทั่วทุกภาคเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและคลื่นลมแรงช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี
7: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในพื้นที่เสี่ยงภัยจึงประสานแจ้งเตือนไปยังกรุงเทพมหานครและอีก71จังหวัดได้แก่ภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดภาคกลาง25จังหวัดและภาคใต้9จังหวัดรวมถึงพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงริมชายฝั่งทะเลอันดามันในจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตให้เตรียมความพร้อมรับมือทางนี้ปภ.ได้กำชับให้ทุกจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงภัยล่วงหน้าพร้อมเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: บริษัทขนส่งจำกัดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะสะดวกประหยัดและปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ
8: นายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าบริษัทได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ร้อยละ60ส่วนประชาชนร่วมจ่ายเองร้อยละ40ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสาร BKS ผ่านระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายน2569รวมระยะเวลา4เดือนช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของบริษัทเป็นรถ BKS จำนวน139แห่งทั่วประเทศซื้อตั๋วรถโดยสารภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐบาล200บาทต่อวันกรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับ ต้องจ่ายส่วนต่างเองเป็นเงินสดหรือใช้วงเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารของสมาชิก VKS Member ได้ร้อยละ5ถึง10ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณีกรณีผู้ใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วรถโดยสารโดยไม่ได้เดินทางเองต้องแจ้งชื่อผู้เดินทางพร้อมเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เดินทางก่อนการออกตั๋วโดยสารเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักพระราชวังแจ้งการเปิดให้เข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาวันที่30และ31พฤษภาคมนี้สำนักพระราชวังแจ้งการเปิดให้ประชาชนเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569โดยเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันสำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเปิดให้ประชาชน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์พวกคอนเร็วพวกคอนเก็บของเร็วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
4: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
3: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียนเลย
4: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
3: ต้องเย็นๆลงละขอบค
4: ุ
3: ณมากนะ
4: โอเคร
5: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
6: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมซอบอกซอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยูกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธี

0: ผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
2: ไม่ดีหรอกมั้ง
3: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
1: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
3: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
1: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
3: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
1: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
3: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
1: เจ๊งเพ่
4: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

คนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถใต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต

ชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทักทายคุณผู้ฟังในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีวันที่28พฤษภาคม2569ค่ะทักทายกันด้วยเพลงที่ขอเข้ามาจากทางคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะบอกว่าเป็นกำลังใจให้ข้าราชการทุกคนด้วยเป็นกำลังใจให้ทีมงานสวทเชียงใหม่กันด้วยนะคะเจริญเจริญจากคุณก๊อตจักรพันธ์ค่ะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนะคะสปาบันทุงไม่ได้ฟังนานแล้วเนาะเปิดรายการกันแบบคึกคักในช่วงบ่ายแบบนี้คุณผู้ฟังกำลังเดินทางกันอยู่หรือว่าขับรถไปรอรับลูกๆหลังเลิกเรียนกันแล้วหรือกำลังเตรียมที่จะเลิกงานไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่เปิดฟังสวทเชียงใหม่วันนี้พบกับเพลงลูกทุ่งเพราะๆแนะนำผลงานเพลงกันมาหลังใหม่ได้นะคะแต่ตอนนี้คิวเพลงก็เริ่มยาวแล้วขอบคุณค่ะทุกการตอบรับนะคะกับบรรยากาศของในช่วงบ่ายกับรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะวันนี้มีโอกาสได้ลงพื้นที่ดอยสะเก็ดค่ะคุณผู้ฟังไปที่ตำบลลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดนะคะไปบ้านใบบุญเป็นศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมไทยไตลือลวงเหนือบ้านใบบุญค่ะไม่ได้เจอแม่ปุกไม่ได้ไปเยี่ยมกันที่ดอยสะเก็ดนานกว่า6ปีค่ะ6ปีคือก่อนหน้านี้ประมาณ6ปีที่แล้วได้มีโอกาสทำรายการอบจ.เชียงใหม่ตะลุยชุมชนก็จะไปตะลุยชุมชนแต่ละชุมชนในช่วงของการที่แต่ละชุมชนนั้นเขาเริ่มทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะหรือว่าชุมชนท่องเที่ยวเริ่มใหม่ๆกำลังเดินทางในช่วงต้นๆค่ะจนตอนนี้หลายๆชุมชนก็เข้มแข็งสามารถที่จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลกมีกิจกรรมที่น่าสนใจโดยการค้นหาคุณค่ารากเหง้าทางวัฒนธรรมแล้วนำมาเป็นจุดเด่นจุดขายเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วสร้างประสบการณ์เป็นการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวชุมชนที่ผสมผสานในเรื่องราวของวิถีชีวิตและความน่ารักของคนในชุมชนนะคะวันนี้ก็มีโอกาสลงพื้นที่กับนิดาโพค่ะไป2จุดด้วยกันก็คือไปที่บ้านใบบุญลวงเหนือแล้วก็อีกที่หนึ่งไปหาพี่ๆอสมนะคะที่รพสตลวงเหนือค่ะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณทีมงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ให้อำนวยความสะดวกให้นะคะวันนี้สวทเชียงใหม่ก็ไปกันถึง2จุดด้วยกันค่ะได้ไปพบปะแฟนๆรายการหลายๆท่านก็จำดีเจพี่มวยดีเจพี่เก่งนะคะแล้วก็ดีเจนังแจงได้ด้วยจริงๆแล้วมันเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีที่เราก็อยากจะไปในหลายพื้นที่วันพรุ่งนี้จะไปทางสันทรายค่ะคุณผู้ฟังอยู่ทางสันทรายกันบ้างไหมพี่น้องสันทรายเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางสวทเชียงใหม่พร้อมกับทีมของนิดาโพจะลงพื้นที่อำเภอสันทรายค่ะแล้วก็จะไปกันที่วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนานะคะไปกันในช่วงบ่ายพรุ่งนี้ก็จะลงพื้นที่กันทั้งวันเลยเมื่อวานนี้ติดภารกิจค่ะคุณผู้ฟังกลับมาไม่ทันก็ฝากน้องๆเปิดเพลงให้ต้องขออภัยด้วยนะคะมีภารกิจที่จะลงพื้นที่มีภารกิจถ่ายทำรายการกันเยอะแยะไปหมดเลยค่ะก็เพื่อที่จะสร้างสรรค์งานดีๆมาให้กับคุณผู้ฟังที่ตามในช่องทางของโซเชียลมีเดียของสวทเชียงใหม่เรานะคะเน้นย้ำว่านอกจากสถานีวิทยุกระจายเสียงของเราจะมีทั้ง4คลื่นความถี่แล้วเรายังมีเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD เพื่อให้ติดตามสื่อดิจิทัลต่างๆเรายังมีช่องทาง TikTok ค่ะ Radio เชียงใหม่ข่าวสั้นกระชับรวดเร็วเข้าใจง่ายติดตามกันด้วยนะคะเรายังมีช่องทางของ YouTube ค่ะรวมไปถึง Instagram ด้วยนะคะเพจของสวทเชียงใหม่มีครบทั้ง4คลื่นคุณผู้ฟังก็อย่าลืมติดตามทางโซเชียลมีเดียด้วยละกันเราจะได้เห็นภาพเคลื่อนไหวเราจะได้เห็นภาพข่าวแล้วก็จะได้ติดตามกิจกรรมข่าวสารต่างๆกันด้วยนะคะนอกเหนือจากการเปิดฟังวิทยุอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดทั้งวันกันแล้ววันนี้ก็มีโอกาสได้พูดคุยกับแฟนรายการหลายๆท่านค่ะหลายๆคนก็ห่างหายกันไปนานไม่ได้คุยกันนานนะคะคุณที่ยังคิดถึงกันแล้วก็ส่งกำลังใจมาอย่างพี่ๆดีเจทุกๆคนที่จัดรายการในทุกช่วงรายการค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงต่อไปนี้เป็นเพลงที่ขอกันเข้ามาจากทางบ้านนะคะเป็นเพลงของคุณเปาวลีค่ะแล้วก็ยังมีเพลงของไรอันด้วยนะคะเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้ละกันเดี๋ยวในช่วงนี้พักฟังเพลงกันดีกว่าเพราะคิวเพลงค่อนข้างยาวขอบคุณมากสำหรับเพลงเพราะๆที่แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์ค่ะอยากฟังเพลงอะไรแนะนำกันมาได้นะคะในช่วงนี้ไปฟังเพลงเพราะๆกันสาบานได้ไหมค่ะ

0: พลงน่ารักน่ารักนะคะของศิลปินคนล้านนาค่ะแพทปาเลตเมืองน่ารักมากๆแนะนำกันเข้ามาทางหลังใหม่นะคะช่วงนี้ก็จะขอเน้นเปิดเพลงลูกทุ่งกันไปก่อนนะคุณผู้ฟังนะคะเปิดเพลงลูกทุ่งกันยาวๆเลยสำหรับเพลงสตรีที่ขอเข้ามาถ้าทันเดี๋ยวเปิดให้ช่วงท้ายรายการถ้าไม่ทันเดี๋ยวยกยอดไปวันจันทร์ค่ะเปิดให้แน่นอนนะคะที่ขอกันเข้ามาทางหลังใหม่ค่ะคุณผู้ฟังฟังอยู่ทางไหนทักทายกันเข้ามาได้เมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากฝนตกหนักจริงๆหลายๆคนมีใครเผชิญกับสถานการณ์ที่แบบว่ากลัวเสียงฟ้าร้องกลัวเสียงฟ้าผ่าหรือว่ากลัวเสียงที่แบบคำรามคำรามก่อนที่จะแบบเปรี้ยงแต่เมื่อวานดังมากคุณผู้ฟังอยู่ที่สถานีนะคะตอนค่ำๆโอ้โหดังมากๆเหมือนเสียงฟ้ามันจะผ่าใกล้ๆที่ทำงานเลยคุณผู้ฟังช่วงนี้ยังคงต้องเตือนภาคเหนือนะคะเป็นพื้นที่ที่ฝนตกหนักถึงหนักมากจะเดินทางไปเส้นทางไหนคุณผู้ฟังต้องตรวจเช็คพยากรณ์อากาศตรวจเช็คสภาพอากาศแล้วก็ตรวจเช็คสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยว่ามีความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือไม่ค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้มาพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคนะต้องถือว่าเป็นโรคนะโรคที่กลัวเสียงฟ้าผ่าฟ้าแลบนะคะคุยกับน้องเนมค่ะ
1: ค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปถอดรหัสในโรคของแอสตาโฟเบียก็คือโรคกลัวเสียงฟ้าร้องแล้วก็ฟ้าแลบค่ะในช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวนและมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบ่อยครั้งเช่นนี้เสียงฟ้าร้องและแสงฟ้าแลบนั้นที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทั่วไปสำหรับใครหลายคนนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังทราบกันไหมคะว่าสำหรับคนอีกกลุ่มนึงปรากฏการณ์นี้กับสร้างความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงค่ะและอาการที่ว่านี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการแพทย์ว่าแอสตาโฟเบียหรือโรคกลัวเสียงฟ้าร้องและฟ้าผ่าค่ะในอดีตหลายคนอาจเคยคิดว่ามันเป็นเพียงแค่อาการขวัญอ่อนหรือว่าคิดไปเองของผู้ป่วยแต่ในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็จิตวิทยาคลินิกมีหลักฐานยืนยันชัดเจนค่ะว่าโรคนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม specific phobia หรือว่าโรคกลัวจำเพาะซึ่งมีกลไกการทำงานของระบบประสาทและสมองรองรับอย่างเป็นระบบค่ะหากเราเจาะลึกไปที่ระบบประสาทส่วนกลางของมนุษย์เมื่อคนเราเผชิญหน้ากับสิ่งเร้าที่น่ากลัวสมองส่วนที่เรียกว่าอะมายกาดาซึ่งทำหน้าที่เหมือนศูนย์เตือนภัยและควบคุมอารมณ์ความกลัวจะสั่งการให้ร่างกายตอบสนองแบบ fight or flight หรือสู้เพื่อเอาตัวรอดทันทีค่ะแต่สำหรับผู้ป่วยแอสตาโฟเบียสมองส่วนนี้จะทำงานไวและตอบสนองรุนแรงกว่าคนปกติอย่างมหาศาลส่งผลให้ร่างกายนั้นหลั่งฮอร์โมนความเครียดอย่างอะดรีนาลีนออกมาในปริมาณมากในพริบตาเลยค่ะทำให้เกิดอาการทางกายจริงๆที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่นมีอาการหัวใจเต้นรัวอย่างรุนแรงอาการหายใจสั่นกระตุกเจ็บหน้าอกและในรายที่รุนแรงอาจเกิดภาวะตื่นตระหนกเฉียบพลันหรือแพนิคจนรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะเสียชีวิตณวินาทีนั้นเองค่ะนักวิชาการด้านจิตวิทยาสังคมอธิบายว่ารากเหง้าของความกลัวนี้เป็นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก evolutionary หรือสัญชาตญาณทางวิวัฒนาการที่ตกทอดมาจากมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งในยุคโบราณเสียงฟ้าร้องแล้วก็ฟ้าผ่านั้นคือสัญญาณอันตรายถึงชีวิตที่ไม่มีสิ่งกำบังมนุษย์จึงต้องกลัวเพื่อพาตัวเองไปหลบในที่ปลอดภัยค่ะแต่ในผู้ป่วยโรคนี้สัญชาตญาณดังกล่าวขยายตัวจนเกินขอบเขตจนนำไปสู่พฤติกรรมที่เรียกว่าความวิตกกังวลล่วงหน้าอย่างรุนแรงผู้ป่วยจะใช้เวลาในแต่ละวันไปกับการเช็คเรดาร์สภาพอากาศอย่างหมกมุ่นหากพบว่ามีแนวโน้มจะเกิดฝนตกแม้เพียงเล็กน้อยพวกเขาจะเลือกยกเลิกนัดหมายสำคัญทั้งหมดและกักขังตัวเองอยู่ในบ้านซึ่งพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงนี้เองที่จะกลับไปตอกย้ำวงจรความกลัวในสมองให้ฝังรากลึกยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามในปัจจุบันโรคแอสตาโฟเบียนี้มีแนวทางในการรักษาทางจิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์ที่ได้ส่งผลดีมากค่ะโดยแพทย์จะนิยมใช้กระบวนการ CBT ร่วมกับ exposure therapy ซึ่งเป็นการบำบัดการให้ผู้ป่วยเผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัวอย่างเป็นระบบอย่างค่อยเป็นค่อยไปเริ่มจากการฝึกฟังเสียงฟ้าร้องจำลองผ่านหูฟังในพื้นที่ที่ปลอดภัยปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่เกินจริงในสมองให้สอดคล้องกับความเป็นจริงว่าในปัจจุบันเรามีระบบสายล่อฟ้าแล้วก็อาคารที่แข็งแรงคอยปกป้องเราอยู่เพื่อช่วยให้สมองส่วนหน้าค่อยๆเรียนรู้และลดการทำงานของสมองส่วนอะมีดาล่าลงในที่สุดค่ะ
0: ค่ะก็เป็นข้อมูลที่หลายๆคนก็คงสงสัยนะคะว่าบางทีเราก็จะกลัวเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจริงแล้วมันเป็นโรคที่สามารถบำบัดรักษาได้แม้ว่าจะไม่มีตัวยารักษาเหมือนโรคทั่วไปแต่จะมีกระบวนการบำบัดนะคะด้วยวิธีการทางการแพทย์ซึ่งก็จะทำให้ผู้ป่วยนั้นลดอาการหวาดกลัวลงนะคะแล้วก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าท่านใดที่มีอาการเหล่านี้ก็สามารถพบแพทย์ได้ตามปกติไม่ได้เป็นโรคที่น่ากลัวค่ะแต่เป็นโรคที่เราต้องยอมรับและเดินเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษานั่นเองนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนกลัวก็คือกลัวแก่จังเลยไหนใครกลัวแก่ยกมือขึ้น มันเป็นสัจธรรมของชีวิตอยู่แล้วแต่ในปัจจุบันนี้เราสังเกตว่าคนแก่ช้าลงคนอายุยืนขึ้นคนอายุเยอะๆก็ยังดูเด็กได้วิเขามีเคล็ดลับอะไรเดี๋ยวเรามาเผยความลับนางฟ้าค่ะต้องกินอะไรแล้วหน้าเด็กไปฟังน้องขวัญกันเลยค่ะ
2: ค่ะวันนี้นะคะขวัญก็จะมาเผย4ผลไม้ตัวแม่ค่ะวิตามินซีสูงปรี๊ดเสริมภูมิต้านแก่ค่ะโดยเมื่อผลถึงแบบเรื่องของความแก่เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะอยากจะแก่ช้าอะไรเงี้ยซึ่งตัวที่จะทำให้เราแก่ช้าเนี่ยก็คือวิตามินซีนั่นเองค่ะซึ่งวิตามินซีเนี่ยหลายๆคนก็จะนึกถึงถ้าเป็นผลไม้ก็อาจจะนึกถึงกีวีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในแหล่งวิตามินซีที่ดีที่สุดเลยแต่ว่าคุณผู้ฟังคะจริงๆแล้วค่ะก็ยังมีอีก4ผลไม้ที่เราเนี่ยคุ้นหูคุ้นตากันดีคนไทยเนี่ยรู้จักแน่นอนแล้วก็มีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยค่ะอย่างแรกค่ะก็คือพริกหวานเป็นพริกหวานสีแดงนะคะเขาจะมีวิตามินซีเนี่ยถึง191มิลลิกรัมเลยค่ะซึ่งตัวพริกหวานนะคะเขาจะมีแหล่งวิตามินซีที่เข้มข้นที่สุดในบรรดาผักทั้งหมดเลยค่ะซึ่งในความจริงแล้วนะคะพวกเขาเนี่ยจะมีวิตามินซีมากกว่าส้มสายน้ำผึ้งหรือว่ากีวีซะอีกค่ะเขาเนี่ยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงค่ะแต่ว่าพริกหวานเนี่ยเรากินเป็นสีแดงสีแดงเนี่ยคือผลที่สุกแล้วค่ะจะมีวิตามินซีมากกว่าสีเขียวหรือว่าสีเหลืองค่ะอย่างที่สองค่ะฝรั่งค่ะเป็นผลไม้พื้นบ้านแต่ว่ามีพลังทำลายล้างสูงมากค่ะเขามีวิตามินซีถึง376มิลลิกรัมเลยค่ะซึ่งฝรั่งพื้นบ้านเนี่ยแหละค่ะที่เราคุ้นหูคุ้นตากันเนี่ยเขามีรสหวานอมเปรี้ยวเนื้อด้านในเนี่ยก็จะมีทั้งสีขาวสีเหลืองสีชมพูค่ะฝรั่งเนี่ยถือเป็นแชมป์เก่าเลยในเรื่องของวิตามินซีค่ะในหมู่ผลไม้ไทยเพราะว่าเขาเนี่ยมีวิตามินซีที่สูงกินง่ายนะคะแล้วก็ร่างกายเนี่ยจะได้รับวิตามินซีจากฝรั่งเนี่ยเกินความต้องการขั้นต่ำไปถึง4เท่ากันเลยทีเดียวค่ะอย่างที่3ค่ะลิ้นจี่ค่ะเป็นผลไม้ที่เราก็รู้จักกันดีหลายๆคนก็ชอบนะคะมีวิตามินซีถึง136มิลลิกรัมค่ะลิ้นจี่เนี่ยเขาเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่กำลังดำเนินอยู่ในเอเชียนะคะซึ่งก็มีรสหวานฉ่ำค่ะอมเปรี้ยวเล็กๆ เขามีสารประกอบเป็นโพลีฟีนอลค่ะซึ่งก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ชั้นยอดมากๆมีวิตามินซีที่สูงแล้วก็ช่วยกระตุ้นในระบบภูมิคุ้มกันดูแลเรื่องผิวพรรณค่ะบำรุงผิวพรรณเราให้เป่งปังแล้วก็ช่วยชะลอวัยความเสื่อมของเซลล์ด้วยค่ะอย่างที่4ค่ะอย่างสุดท้ายค่ะอันนี้หลายๆคนอาจจะคาดไม่ถึงก็คือพริกขี้หนูหรือว่าพริกชี้ฟ้านั่นเองค่ะพริกขี้หนูเนี่ยมีวิตามินซีสูงถึง364มิลลิกรัมเลยค่ะนอกจากรสชาติที่เผ็ดร้อนจัดจ้านถึงใจแล้วนะคะพริกเม็ดเล็กๆแซ่บๆเนี่ยก็ยังเป็นแหล่งวิตามินซีชั้นเลิศที่หลายๆคนเนี่ยไม่เคยรู้ค่ะโดยมีปริมาณวิตามินซีต่อน้ำหนักมากกว่ากีวีหลายเท่ามากๆเลยค่ะยิ่งไปกว่านั้นค่ะในพริกเนี่ยยังมีสารแคปไซซินค่ะซึ่งก็เป็นสารที่ให้ความเผ็ดที่มีคุณสมบัติช่วยเผาผลาญ การไขมันแล้วก็ต่อต้านการอักเสบในร่างกายนั่นเองค่ะ
0: ค่ะก็เป็นเคล็ดลับดีๆที่นำมาฝากในการเลือกรับประทานทั้งผลไม้แล้วก็ผักนะคะท่านใดที่อยากจะชะลอวัยก็สามารถเลือกได้แต่ช่วงนี้ลิ้นจี่ออกเยอะมากแต่ก็ต้องรับประทานในปริมาณที่พอดี
2: ใช่ค่ะ
0: ท่านใดที่ต้องคุมน้ำตาลก็แนะนำให้เลี่ยงไปทานพริกแทน อร่อยประมาณนี้นะคะขอบคุณทั้งสองสาวที่มาร่วมจัดรายการกับพี่แจงวันนี้ค่ะ
2: ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะมาต่อกันที่เรื่องของศาสตร์ชะลอวัยต่อเนื่องจากน้องขวัญที่เล่าถึงหลายๆคนก็ยังไม่อยากจะแก่หนึ่งไม่ได้เรื่องของความสวยความงามเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องของการป่วยคำว่าแก่เราจะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ใช่เรื่องของอายุเยอะนะแต่สภาพร่างกายเราป่วยเราเสื่อมดังนั้นทางการแพทย์เขาก็จะมีเทคนิคการดูแลสุขภาพแบบเวชศาสตร์ชะลอวัยค่ะในพวกของกลุ่มแอนตี้เอจจิ้งต่างๆนะคะหลักๆแล้วก็อยู่ที่ตัวเราเลยคุณผู้ฟังอาหารที่เราเลือกกินอากาศแล้วก็อารมณ์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ยินคำศัพท์ที่พูดกันบ่อยๆก็คืออนุมูลอิสระไอ้เจ้าอนุมูลอิสระนี่แหละมันเป็นสาเหตุหลักๆเลยของความชราที่ไม่ใช่อายุชราไม่ได้หมายความว่าอายุเยอะอย่างเดียวแต่มันกำลังหมายความว่าร่างกายเซลล์เรามันเสื่อมมากขึ้นนะคะมันมีสาเหตุจากอนุมูลอิสระภาวะของฮอร์โมนที่มันมีภาวะพร่องฮอร์โมนการอักเสบของเซลล์และร่างกายรวมไปถึงภาวะน้ำตาลสะสมไม่ใช่เบาหวานอย่างเดียวนะเป็นภาวะที่แบบน้ำตาลมันสะสมเยอะๆนะคะเวลาที่เราทานแป้งแล้วมันกลายเป็นน้ำตาลแล้วมันไม่มีโปรตีนที่เพียงพอในร่างกายในการที่จะสลายไขมันออกแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อรวมไปถึงซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอดังนั้นมันจะเป็นภาวะน้ำตาลสะสมเยอะเพราะมันไม่ได้ขับออกรวมไปถึงการสะสมของสารพิษและภาวะที่ร่างกายเป็นภาวะเป็นกรดอันนี้ก็ส่วนนึงมาจากการรับประทานอาหารเข้าไปแล้วก็ภาวะเสื่อมสภาพของเซลล์ต้นกำเนิดหรือว่าสเต็มเซลล์ที่เราจะได้ยินคำนี้นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นสาเหตุที่ทำให้ความชรามาเยือนพร้อมกับอะไรรู้ไหมพร้อมกับโรคค่ะดังนั้นถ้าพูดถึงศาสตร์แห่งการชะลอวัยเขาจึงมีชื่อเต็มว่าเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพไม่ใช่แค่เรื่องความสวยความงามภายนอกแต่มันคือการฟื้นฟูสุขภาพระดับเซลล์จากภายในระดับเซลล์ระดับฮอร์โมนจากภายในเพื่ออะไรคะเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีชีวิตที่ยืนยาวซึ่งก็เป็นแนวทางการดูแลสุขภาพของคนยุคนี้เลยทำไมเราถึงจะพูดถึงเรื่องเวชศาสตร์ชะลอวัยกันบ่อยๆเพราะอาหารการกินทุกวันนี้เรากินแบบไม่ระมัดระวังออกกำลังกายบ้างไม่ออกกำลังกายบ้างนี่พูดถึงคนส่วนใหญ่แต่กระแสในช่วงนี้เขาออกไปเต้นแอโรบิกออกไปสวนลุมที่กรุงเทพออกไปสวนรถไฟที่เชียงใหม่นะคะแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเขาก็จะมีพื้นที่ออกกำลังกายรวมไปถึงหมู่บ้านก็มาเต้นแอโรบิกกันก็ช่วยเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนออกกำลังกายออกกำลังกายเพราะเป็นส่วนหนึ่งเลยสำคัญที่ให้ร่างกายเราแข็งแรงแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงหลักๆเลยก็คืออาหารอากาศแล้วก็อารมณ์ของเราเวลาออกกำลังกายเนาะคุณผู้ฟังร่างกายมันก็สูบฉีดอารมณ์ก็ดีได้ไปเจอเพื่อนได้ไปเจอสังคมได้พูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนกันความเครียดมันก็จะหายไปผ่อนเบาลงแล้วก็มันก็จะได้การออกแรงการขยับร่างกายได้สุขภาพที่ดีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นแล้วหลังจากนั้นเราต้องมาดูแลตัวเองเรื่องของอาหารการกินด้วยนะคะซึ่งในเรื่องของอาหารการกินนั้นหลักๆเลยก็คือสำคัญมากๆอาหาร5หมู่ค่ะอาหารแปรรูปทั้งหลายเลี่ยงได้เลี่ยงทานให้น้อยน้ำตาลคือสาเหตุของโรคนะน้ำตาลนะคะคือสาเหตุของความแก่ความชราถ้ายังไม่อยากแก่ก่อนวัยหรือชราแล้วร่างกายเสื่อมโทรมเลี่ยงน้ำตาลได้ก็ควรเลี่ยงนะคะแต่ทุกวันนี้แจงก็ยังเลี่ยงไม่ได้เลยคุณผู้ฟังขอนิดนึงจากอดีตกินแบบชาไข่มุกวันละ3แก้วอันนี้ก็อาทิตย์ละ 1-2 แก้วพอละหรือว่าน้ำชาน้ำหวานอาทิตย์ละ 1-2 แก้วพอแล้วแบบนี้นะคะเราเลี่ยงไม่ได้แต่เราก็ลดลงเพราะในวันที่อายุมากยิ่งขึ้นระบบเผาผลาญเราไม่ได้เหมือนเดิมฮอร์โมนต่างๆเซลล์ต่างๆมันทำงานมาระยะเวลานึงแล้วมันก็ต้องมีความเสื่อมเหมือนเราใช้รถ10ปีกับรถ2ปีแน่นอนรถ2ปีขับดีวิ่งฉิวขับยาวได้ไม่มีปัญหาแต่รถ10ปีขึ้นไปอะไหล่เริ่มต้องเปลี่ยน ยางแบตอะไหล่ทั้งหลายรถก็ต้องเช็คมากขึ้นก็ต้องเปลี่ยนนู่นนี่นั่นเพื่อให้ขับรถปลอดภัยร่างกายเราก็เหมือนกันแต่สิ่งที่มันจะช่วยได้มากๆเลยก็คือถ้าเราสามารถผ่อนคลายจากความรู้สึกเครียดไม่ได้บอกว่าห้ามเครียดแต่เราต้องหาวิธีการผ่อนคลายจากความรู้สึกและความคิดที่มันเครียดไปออกกำลังกายไปนอนไปอ่านหนังสือไปปฏิบัติธรรมไปช้อปปิ้งแล้วแต่เลยให้เรามีความรู้สึกกับความเครียดน้อยลงจะทำให้อายุเรายืนยาวขึ้นอันนี้สาเหตุสำคัญเลยนะคะส่วนมากแล้วบางทีเครียดแบบไม่รู้ตัวด้วยนะลักษณะของความเครียดแบบไม่รู้ตัวคือคิดเรื่องเดิมๆวนๆซ้ำๆย้ำคิดย้ำทำย้ำคิดย้ำทำไม่สามารถออกจากกรอบความคิดนี้ได้เราต้องรู้สึกปล่อยวางวิธีการปล่อยวางที่ง่ายที่สุดคือไม่มีความรู้สึกกับเรื่องนั้นๆไม่มีความรู้สึกกับเรื่องนั้นลองฝึกค่ะลองฝึกเวลาเราเจอใครมากระทบกระทั่งพูดจาไม่น่ารักเราก็แค่ปล่อยไปไม่มีความรู้สึกไม่มีความรู้สึกคำพูดเหล่านี้มาทำอะไรฉันไม่ได้ไม่มีความรู้สึกแต่เราไม่ต้องพูดว่าเธอมาทำอะไรฉันไม่ได้เราไม่ต้องพูดแต่เราจัดการความรู้สึกตัวเองมันก็จะทำให้เราสามารถฝึกจิตใจของเราอะค่ะรับมือกับสถานการณ์ที่มันอาจจะเข้ามากระทบในรูปแบบต่างๆคำพูดความกดดันกระแสสังคมข่าวสารต่างๆพอเราสามารถจัดการกับความรู้สึกเครียดของเราเนี่ยให้เรารู้สึกกับมันน้อยที่สุดฝึกไปเรื่อยๆจนเราสามารถที่จะปล่อยวางแล้วก็โปร่งได้นั่นแหละค่ะมันคือการฝึกที่จิตใจมันเหมือนกับการออกกำลังกายจิตใจนะคุณผู้ฟังมันเป็นการออกกำลังใจออกกำลังกายจิตใจอย่างหนึ่งนะคะก็เป็นเทคนิคที่ส่วนตัวก็ใช้แบบนี้ส่วนตัวก็ใช้แบบนี้เราก็มีความรู้สึกกับอะไรต่างๆน้อยลงถ้าทำทุกอย่างวันนี้ดีที่สุดแล้วก็ปล่อยมันไปลืมไปซะลืมวันนี้รีสตาร์ตตัวเองใหม่พรุ่งนี้เริ่มใหม่ใช้ชีวิตใหม่พร้อมที่จะเปิดรับสิ่งดีๆใหม่ๆภาวนาให้ตัวเองได้เจอสิ่งดีๆด้วยการที่ตื่นมายิ้มให้ตัวเองชื่นชมตัวเองขอบคุณตัวเองวันนี้ตื่นขึ้นมามีโอกาสที่จะทำสิ่งดีๆมากมายเราก็ลงมือทำได้อย่างเต็มที่พอหมดวันไปก็ขอบคุณตัวเองแล้วก็ปล่อยวางจากทุกเรื่องราวไม่ต้องไปยึดติดกับอะไรเพราะมันผ่านไปแล้วในหนึ่งวันพรุ่งนี้ก็เริ่มวันใหม่นอนหลับให้สบายหลับให้เต็มที่แบบนี้ลองฝึกตัวเองไปเรื่อยๆคุณผู้ฟังมันก็จะเป็นเทคนิคที่เราสามารถดูแลตัวเองนะคะได้ง่ายๆถ้าจิตใจเราเข้มแข็งผ่อนคลายออกกำลังกายควบคู่ทานอาหารที่มีประโยชน์รับรองค่ะว่าเราจะมีอายุที่ยืนยาวพร้อมกับสุขภาพที่แข็งแรงด้วยความงามต่างๆเป็นเรื่องเสริมเข้ามานะคะเพราะถ้าเราอารมณ์ดีมีออร่ามีเสน่ห์รอยยิ้มที่สดใสคำพูดคำจาที่น่าฟังมันก็จะทำให้เราดูมีออร่าดูสวยงามดูหล่อดูดีขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรภายนอกมากจนเกินไปมันก็ออกมาจากภายในนะคะคุณผู้ฟังก็แลกเปลี่ยนกันค่ะพูดคุยกันในช่วงยามบ่ายแบบนี้นะคะยังมีเพลงลูกทุ่งที่แนะนำกันเข้ามาเดี๋ยวทยอยเปิดให้ค่ะคุณผู้ฟังยังมีเวลาในช่วงท้ายนี้งั้นขออนุญาตส่งท้ายกันด้วยเพลงเพราะๆที่ขอกันเข้ามาจากทางบ้านเลยนะคะสำหรับวันนี้คุยสบายยามบ่ายต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพลังงานอายัดน้ำมันไบโอดีเซลปลอมปนกว่า5ล้านลิตรหลังตรวจพบไม่ได้มาตรฐานที่จังหวัดสมุทรปราการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค
2: ่
1: ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงพลังงานอายัดน้ำมันไบโอดีเซลปลอมปนกว่า5ล้านลิตรหลังตรวจพบไม่ได้มาตรฐานที่จังหวัดสมุทรปราการพบการเชื่อมโยงกับคลังน้ำมันอ่างทองพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
10: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานนำกำลังเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบคลังน้ำมันของบริษัททริปเปิลเอสปิโตรเลียมจำกัดในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจสอบพบน้ำมันไบโอดีเซลกว่า5ล้าน2แสนลิตรมีคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดซึ่งเข้าข่ายกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนางสาวธิติพัฒน์เปิดเผยว่าขณะนี้พลังงานจังหวัดได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับบริษัทและกรรมการบริษัทแล้วโดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบหลักฐานเชื่อมโยงกับบริษัทในจังหวัดอ่างทองที่อยู่ระหว่างการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พร้อมย้ำนโยบายจัดการขั้นเด็ดขาดกับเครือข่ายลักลอบปลอมปนน้ำมันทั่วประเทศเพื่อคุ้มครองประชาชนและป้องกันความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจพลังงานของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่เตือนรับมือฝนตกหนักวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันสั่งทุกอำเภอเฝ้าระวัง24ชั่วโมง
11: จังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่29ถึง1มิถุนายน2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ด้านนายรัฐพลนราธิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กำชับให้อำเภอเทศบาลหน่วย น่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยเช่นพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำลอดและลำธารหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนพร้อมปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงอันตรายทันทีนอกจากนี้ยังให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ล่วงหน้ารวมถึงเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้พร้อมรองรับผู้ประสบภัยคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามแผนพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยกระดับสู่สนามบินนานาชาติรับการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศ
12: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าแผนการพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และการเตรียมความพร้อมในการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินให้มีประสิทธิภาพโดยปัจจุบันกรมท่าอากาศยานได้ดำเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินตามมาตรฐานสากลยกระดับสู่สนามบินนานาชาติโดยอยู่ระหว่างการปรับปรุงขยายพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้จะทำให้ท่าอากาศยานหัวหินมีศักยภาพในการรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศได้ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจจากการเดินทางเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกประเทศซึ่งปัจจุบันท่าอากาศยานหัวหินมีสายการบินแอร์เอเชียเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศเส้นทางหัวหินเชียงใหม่เชียงใหม่หัวหินสัปดาห์ละ4เที่ยวบินทุกวันจันทร์พุธศุกร์และอาทิตย์และรองรับการให้บริการเครื่องบินเช่าเหมาลำของสายการบินพาณิชย์ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชย์สวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
4: ไม่ดีหรอกมั้ง
5: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
3: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
5: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
3: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
5: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
3: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
5: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
3: เจ๊งเพ่
6: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ว่าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:10 น. ถึง 17:00 น.

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569นะคะวันนี้ทางรายการนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะยินดีต้อนรับท่านนายกพิชัยเลิศพงษ์อดีสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผู้กับสุธิดาผู้กับต้อมครับ
0: ค่ะ
1: ผู้ฟังที่อยู่ทั้งบ้านทุกท่านครับผมพิชัยเลิศพงษ์อดีสรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาออกรายการทั้งสถานีวิทยุในวันนี้เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ทั้งท่านผู้กับได้เรียนเชิญมานะครับก็ยินดีที่ได้มาพบปะพี่น้องคนเชียงใหม่นะครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะทางรายการได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายกอู้กำเมืองนะคะไม่ได้เนาะเดี๋ยวผู้จัดก็ต้องอู้กำเมืองต่อย
1: ครับจริงๆครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะก็อาจจะพูดสลับนะคะทั้งกำเมืองได้ด้วยนะคะท่านนายกนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะกำไทยต่อยนะเจ้า
1: ครับครับ
0: คราวนี้ตอนนี้นะคะต้องบอกว่าท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้แล้วเนี่ยท่านนายกไม่ได้มาแค่บอกเล่าเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเท่านั้นแต่วันนี้ท่านนายกมีของมาฝากคุณผู้ฟังด้วยใช่ไหมคะท่านนายกคะ
1: ครับใช่ครับ
0: นายกมีอะไรบ้างคะวันนี้คะ
1: ก็จะมีเสื้อ730ปีเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกนะครับที่มีการจัดวิ่งเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดที่สวนอบจนะครับที่มีคนมาร่วมถึงประมาณ 15,000 คนนะครับในเช้าวันที่23นะครับแล้วก็จะมีหมวกของหมวกที่ลึกนะครับของโฮก้าเชียงใหม่ Thailand by UTMB นะครับซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับทางกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬานะครับแล้วก็มีการจัดวิ่งเทลนะครับจัดมาปีที่3ปีนี้จะมีการจัดเช่นเดียวกันนะครับที่สวนอบจเชียงใหม่จะเป็นหมวกที่ลึกนะครับแล้วก็จะมีรางวัลพิเศษนะครับสำหรับผู้ฟังนะครับที่ติดตามรายการนะครับก็จะมีเตากระทะนะครับลมร้อนเตาอบลมร้อนไร้กระทะไร้น้ำมันนะครับ3เครื่องนะครับเครื่องใหญ่มากนะครับ
0: ข
1: อมีอีก3เครื่องนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็วันนี้รวมมีของรางวัลที่คือท่านผู้ฟังที่ได้มาร่วมสนุกร่วมฟังด้วยกันมี25รางวัลนะครับครับ
0: เจ้าก็วันนี้นะคะนายกอยากให้อู้กำเมืองมากกว่านะเจ้าเดี๋ยวผู้จัดก็จะขออนุญาตอู้กำเมืองต่อยนะคะ
1: ค่
0: ะแต่ว่าสำเนียงอาจจะแตกต่างกันนะคะนายก
1: ครับ
0: เจ้าท่านนายกเจ้าก็คือวันนี้เนี่ยนะคะท่านนายกจะมาอู้เกี่ยวกับในเรื่องของโครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของการขนส่งมวลชนนะคะด้านวัฒนธรรมด้านเกี่ยวกับสุขภาพนะคะแล้วก็หลายๆด้านเลยแล้วก็เดี๋ยวพอท่านนายกอู้คือคุณผู้ฟังได้รับทราบโครงการต่างๆก็จะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ร่วมสนุกกับรายการต่อย
1: ครับ
0: อย่างเช่นมีคำถามนะเจ้า
1: ครับ
0: ค่ะพอคุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาก็คุณผู้ฟังอาจจะอยากให้ถามคำถามเพิ่มเติมถามท่านนายกได้ตรงโดยตรงได้เลย
1: ได้ครับยินดีครับ
0: ค่ะแล้วก็นอกนั้นนะคะเดี๋ยวท่านนายกก็จะมีคำถามคือคุณผู้ฟังได้ตอบแล้วก็ชิงรางวัลต่อยว
1: ัน
0: นี้ท่านนายกคะคุณผู้ฟังตีรับฟังรายการของเราในวันนี้ค่ะก็มีทั้งผ่านคลื่นความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์
1: คร
0: ับ ค่ะแล้วก็มีผ่านเพจสวทชเชียงใหม่ PRD ต่อยเจ้า
1: ครับ
0: ค่ะคราวนี้เดี๋ยวคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเฮาผ่านเพจสวทชเชียงใหม่ PRD วันนี
1: ้คร
0: ับ เดี๋ยวผู้จัดก็จะขออนุญาตลิสต์รายชื่อคือเปิ้นติเปิ้นทักทายเข้ามา
1: คร
0: ับทักทายหาท่านนายกวันนี้นะเจ้าแล้วก็จะขอท่านนายกจับรางวัล
1: คร
0: ับค่ะเดี๋ยวก็จะแบ่งรางวัลทั้งคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านเพจสวทชเชียงใหม่ PRD แล้วก็ฟังผ่านคลื่นความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ของสวทชเชียงใหม่ตัวนะจ๊ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ค่
0: ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะให้คุณผู้ฟังนะคะคือคุณฟังที่รับฟังผ่านเพจสวทชเชียงใหม่ PRD ก็จะรวบรวมรายชื่อนะคะนายกจนถึงเวลาสัก 4:45 ดีกว่าเจ้า
1: ค่
0: ะแล้วก็เขาก็จะเอารายชื่อของทุกท่านติดทักทายเข้ามาวันนี้เนี่ยคือนายกจับสลากแล้วก็เดี๋ยวจะแบ่งรางวัลว่าเอ๊ะหม้ออบ
1: เตาหม้ออบเตากระทะไร้น้ำมันนะครับ
0: อ๋อเจ้า
1: เครื่องใหญ่นะครับเครื่องจานใหญ่3เครื่องนะครับ
0: โอ้โหนายกว่าแต่ละเครื่องก็
1: ครับ
0: ราคาแพงขนาดเลยวันนี้มามอบเพิ่ง3รางวัลแล้วก็มีเสื้อต้อยแล้วก็มีหมวกต้อยนะเจ้าว
1: ัน
0: นี้รวม25รางวัลเด
1: ี๋
0: ยวเราก็จะแบ่งแจกให้คุณผู้ฟังเนี่ยทั้งผ่านเพจต้อยแล้วก็ตีโทรศัพท์เข้ามา รวมกิจกรรมกับท่านนายกต้อยนะเจ้า
1: ค่
0: ะท่านนายกครับก็ตอนนี้นะคะในรายการเนี่ยเป็นรายการวิทยุจราจรก็จะมีท่านสารวัตรจราจรรองผู้กำกับจราจรของกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเจ้าก็จะพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมารายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ทุกๆวันคุณฟังพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยได้หู้ข้อมูลคราวนี้ก็อยากจะนำเรียนสอบถามท่านนายกเจ้าเกี่ยวกับในเรื่องของโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
1: มีพ่อง
0: ใช่เจ้าเกี่ยวกับในเรื่องของการจราจรการขนส่งมวลชนเจ้า
1: ครับก็เบื้องต้นนะครับก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับก็เป็นเขามีหน้าที่นะครับดูแลทุกมิตินะครับเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานนะครับถนนหนทางนะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับในส่วนของการสาธารณสุขนะครับในส่วนของการกีฬานะครับเชียงใหม่เขามีทั้งหมด211แห่งนะครับอบต.เขามีองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับมีเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครนะครับเขามีทั้งหมด211แห่งนะครับในเชียงใหม่เขามีทั้งหมด25อำเภอนะครับแล้วแต่ละเทศบาลนะครับเปิดจะมีพื้นที่เป็นของตัวเก่ามีงบประมาณเป็นของตัวเก่านะครับอย่างเช่นเทศบาลแม่เฮียครับก็อยู่ในบริเวณของเทศบาลแม่เฮียเปิดมีงบประมาณมีบุคลากรนะครับถ้าแต่ละตีนะครับคือสามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนของท้องถิ่นของใครของมันนะครับแต่ถ้าเกินศักยภาพนะครับของแต่ละตีก็ต้องมาขอความอนุเคราะห์นะครับอปจในหน้าที่เป็นพี่ใหญ่นะครับที่มีหน้าที่ดูแลทั้งหมดนะครับทั้ง25อำเภอทั้ง210อบต.นะครับเขาก็ต้องมีหน้าที่ดูแลทั้งหมดนะครับถ้าเกิดเสียภาพก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าเกินเสียภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเขาก็ต้องไปขอความอนุเคราะห์ทางรัฐบาลอันนี้คือหลักการทั่วไปของการทำงานนะครับสำหรับที่มาวันนี้นะครับก็เกี่ยวกับการจราจรนะครับที่ทางอบจ.เชียงใหม่ได้ทำการนะครับในส่วนนี้ก็คือในเรื่องของการขนส่งสาธารณะนะครับขนส่งสาธารณะก็คือในเรื่องของรถ EV บัสนะครับในเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับเพราะว่าในขณะนี้นะครับทางอบจ.ได้ดำเนินการขอสัมปทานจากทางขนส่งนะครับก็จะมีรถขนส่งสองสายนะครับก็คือสายแต่มาพิสคือสาย18ก็สายซาวนะครับก็ได้รับสัมปทานจากขนส่งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ดำเนินการในขณะนี้นะครับอยู่ในระหว่างของการทำ TOR ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากพอสมควรนะครับ300กว่าล้านแล้วก็เฮาในโครงการเนี่ยคือผมได้ผ่านทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่คือความเห็นชอบแล้วนะครับแล้วก็เงินนะครับเงินที่เขาจะใช้นะครับเขาต้องไปกู้จากกสอหรือคณะกรรมการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศนะครับเขาไปกู้ในส่วนนั้นแล้วก็ทางกสอได้อนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับในวันที่21ซึ่งเส้นทางนะครับก็จะมีสาย18ก็ยังเป็นจากศูนย์ราชการนะครับมาตั้งเมย่านะครับมาตั้งเมย่าละผ่านสวนดอกนะครับผ่านสวนดอกผ่านเชียงใหม่อาเขตนะครับแล้วแห่งเส้นหนึ่งก็จะเป็นเส้นจากไอคูบาศรีวิชัยนะครับผ่านมาทั้งลุงพักมาผ่านมาทั้งช้างเผือกนะครับเราผ่านเข้าตั้งในเมืองนะครับก็จะมีสองสายนะครับที่เขาศึกษาเรียบร้อยแล้วซึ่งสำหรับการศึกษาการทำร่างในส่วนของรับฟังความเห็นเจ้าบ้านนะครับของประชาชนเนี่ยเราอบจ.ได้ร่วมกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับทำการศึกษารับฟังความคิดเห็นเจ้าบ้านแล้วซึ่งพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่เห็นตัวนะครับซึ่งรถขนส่งสาธารณะในส่วนของสองสวัสดิ์เส้นสองเส้นนี้นะครับจะถือว่าเป็นการปฏิรูปนะครับการขนส่งของขนส่งสาธารณะของเชียงใหม่สมัยก่อนเขามีนะครับมีรถเมล์เหลืองรถอย่างซึ่ง รถมีเหลืองนะครับแล้วก็มีในโซนกลางได้นำรถบอกว่ารถบัสใหญ่นะครับมาแต่บทตอบโจทย์เพราะอาจจะเป็นเรื่องของการที่ใช้เวลานานนะครับกว่าที่เข้ามานะครับเป็นหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงคนรอก็เลยมาตอบโจทย์เท่าที่ควรแต่ในเรื่องของขนส่งสาธารณะ EV บัสเนี่ยนะที่ทางอบจทำเนี่ยคือเขาได้ศึกษานะครับแล้วก็แหมยังนี่คือระบบมันคือจะมีระบบแอปพลิเคชันจะเขาจะรู้นะครับว่าอีกกี่นาทีจะมา5นาที10นาทีมาพยายามที่จะนำรถมาใช้มากที่สุดนะครับ
0: ค่ะท่านนายกเจ้าหมายความว่าโครงการรถ EV เนี่ยก็นอกจากจะเป็นรถที่เป็นรถแบบได้ใจแบบเกิดมลภาวะ
1: ครับ
0: เจ้าเจ้าก็คือแบบเกิดขวัญเสียต้อยแล้วก็ในเรื่องของการบริการพี่น้องประชาชนเนี่ยท่านนายกก็ได้อาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เมื่อใดนะเจ้า
1: ก็คือในขณะนี้นี่คือเม็ดเงินนี่เราพร้อมแล้วนะครับเพราะว่าเราทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้กู้จากกสอนะครับทั้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในขณะนี้อยู่ในระหว่างการคือทางคณะกรรมการของอบจนะครับดําเนินการจัดทํา TOR นะครับในส่วนว่าเงื่อนไขจะเป็นจะใดนะครับจํานวนรถมีกี่คันซึ่งเบื้องต้นนี่จะมีรถ34คันนะครับรถเป็นรถขนาดกลางนะครับมินิบัสจํานวนที่นั่ง20ที่นั่งชานต่ํานะครับสําหรับคนพิการคนเฒ่าคนแก่ก็สามารถขึ้นได้ง่ายนะครับแล้วก็จะมาใช้น้ำมันนะครับเป็นเรื่องของการลดไอ้ EV บัสคือลดไอ้ไฟฟ้านะครับลดไฟฟ้าแล้วก็คือจะเป็นการช่วยกันแก้ปัญหานะครับในเรื่องของ PM 2.5 PM 2.5 มาเดลเชียงใหม่นี่สาเหตุใหญ่ก็คือ2อย่างก็คือเกิดจากการสันดาปของรถยนต์นะครับรถยนต์จักรยานยนต์ล่าที่2ก็คือการเผาในที่โล่งหรือว่าไฟไหม้ป่าอย่างแต่ละตีนะครับอันนี้คือเราจะเป็นการแก้ในส่วนของสองทางของ PM 2.5 นะครับแล้วก็ทางผมในหน้าที่เป็นผู้บริหารนะครับเขามาดูแล้วนะครับว่าทางรัฐบาลเพิ่นมีโครงการเหมือนกันนะครับโครงการของรฟม.ที่ว่าจะมีรถตีรถลางเบาลางตีจะมุดใต้ดินบนดินนะครับที่ว่าที่เห็นที่ทุกท่านได้ยินข่าวนะครับว่าจะวิ่งจากโรงพยาบาลนครพิงค์ศูนย์ราชการไปถึงแม่เฮียนะครับซึ่งต้องใช้งบประมาณหลายหมื่นล้านครับ 40,000 50,000 ล้านแต่เฮาบ่ฮู้ว่าจะเกิดเมื่อใดเตื้อนะครับแต่ทางอบจ.เล็งเห็นความสําคัญตรงนี้นะครับประกอบทางเฮาน่ะได้มีการศึกษาร่วมกับทางมหาวิทยาลัยทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์เชียงใหม่นะครับแล้วก็ทางจุฬาเอามาดูกันแล้วตรงว่าเฮาใช้งบประมาณบักนักนะครับคือจํานวนบักนักแล้วก็เราเริ่มต้นในส่วนนี้ก่อนนะครับ2เส้นคือสาย18กับสายซาวแล้วก็จะดูสาย6นะครับเส้นสาย6นี่คือจะวิ่งผ่านโรงเรียนมุกฟอร์โรงเรียนมาวารีนะครับลีนาเชรีไปทางสนามบินอันนี้เห็นเส้น1กำลังจะอยู่ในระหว่างที่ขอสมทานจากขนส่งทางเชียงใหม่อยู่นะครับ
0: โอ้นะคะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยเจ้าท่านนายกค่ะก็ทำให้พี่น้องประชาชนนะคะได้มีขนส่งสาธารณะแล้วก็ในตัวเมืองเชียงใหม่แล้วก็เป็นถนนสายสำคัญสำหรับพี่น้องประชาชนเลยค่ะนายกเจ้าแล้วก็ในเรื่องของขนส่งมวลชนแล้วเห็นว่าท่านนายกก็มีโครงการดีๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านสุขภาพนะคะเจ้าเชียงใหม่นะเจ้าก็ฮักการออกกำลังกายเห็นท่านนายกก็จัดสร้างสวนสาธารณะอยากให้นายกเล่าเรื่องในตัวเจ้า
1: ก็คือนโยบายของผมนะครับในการที่เขาจะมีการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนช่วยมาออกกำลังกายกันนะครับเพราะเขามีในเรื่องของภารกิจการกระจายอำนาจคือในเรื่องของการถ่ายโอนรพสตหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนะครับที่มีการถ่ายโอนมาแล้วก็เขาดูแลรักษาในด้านสาธารณสุขแล้วนะครับเขายังมีการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีการออกกำลังกายกันสร้างเสริมสุขภาพกันนะครับก็อย่างเช่นหลังสารกลางนะครับอย่างที่พี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่ที่เห็นนะครับสมัยก่อนที่ผมจะมาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับ5ปีที่แล้วนะครับสภาพก็เป็นยังเป็นป่าเป็นที่รกร้างนะครับแล้วก็เป็นที่ทิ้งขยะนะครับจำนวนได้ที่ประมาณ300กว่าไร่ผมก็ได้อู้ทางหารือกับทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เข้ามาครับ ข้ามาดูแลนะครับแล้วก็ปรับปรุงให้เป็นส่วนสาธารณะนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ออกกำลังกายนะครับที่หนองเขียวนะครับแล้วเป็นสถานที่ที่จัดงานส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆของเชียงใหม่นะครับอย่างเช่นอย่างการจัดงานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งามนะครับหรือว่าชามมิ่งเชียงใหม่ Flower Festival จัดซึ่งเขาจัดมา5ปีปีนึงกับคนกับไม้แอลหลายล้านคนนะครับแล้วมีการส่งเสริมให้พี่น้องคนเชียงใหม่นะครับมาออกกำลังกายกันนะครับถึงวันนี้คือคนจะไปแอลกันนักนะครับเป็นสถานที่ที่หลายคนอู้กันนะครับว่าเป็นส่วนสาธารณะที่งามที่สุดนะครับถือว่างามสุดระดับประเทศก็ได้นะครับมีคนไปออกกำลังกายกันนักนะครับแล้วก็แฮมตี้หนึ่งก็คือส่วนสาธารณะบนที่ดินของการรถไฟที่หน้าสถานีรถไฟนะครับก็เดิมที60กว่าไร่เดิมทีก็เป็นที่รกร้างนะครับเป็นที่อยู่ของคนไร่บ้านนะครับทางผมก็ได้ประสานทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยขอเข้ามาดูแลแล้วเขาใช้งบประมาณอบจเนี่ยทำการปรับปรุงพัฒนาจนเป็นสถานที่ที่มีคนมาออกกำลังกายกันนักนะครับที่จอดรถก็หลายร้อยกันนะครับทุกวันจะมีคนไปออกกำลังกายกันนักนะครับมีทั้งเดินทั้งวิ่งนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่เป็นยอดฮิตกันก็คือการเต้นโอลิมปิกแดนซ์นะครับทั้งเต้นซุมบ้านะครับที่สวนรถไฟนะครับมีการเต้นแล้วก็มีคนมาร่วมกิจกรรมกันเยอะมากนะครับก็พี่น้องคนเชียงใหม่ผ่านไปผ่านมาก็ลองดูนะครับถ้าใครบ่เคยผ่านไปนะครับลองไปออกกำลังกายด้วยกันนะครับ
0: ค่ะท่านนายกเจ้าแล้วก็ตีวสวนตีหนองเขียวนะคะนอกจากจะเป็นโอ้โหมีทั้งสีเขียวมีอ่างเก็บน้ำแล้วก็มีเลี้ยงเป็ดแมนดารินมีห่านมีโอ้โหอันนี้ก็
1: มีก็เอาหงนะครับมีทั้งหงขาวหงดำนะครับไปปล่อยนะครับก็เป็นที่สนใจนะครับเป็นที่สนใจพี่น้องประชาชนไปแอลดูนักนะครับมีทั้งเป็ดแมนดารินนะครับมีทั้งปลาคาบนะครับมีแพะแค่จากในสวรีมีไก่ฟ้าอย่างนะครับไก่ฟ้าพญาลอนะครับเป็นสถานที่ที่ฮือละอ่อนไปดูกันครับก็เป็นส่วนสัตว์น้อยๆนะครับแต่สัตว์บ้านนักนะครับก็ไม่ได้รบกวนอย่างนะครับแล้วก็มีคนไปออกกำลังกายนักมากนะครับในส่วนของแล้ววันนี้รู้สึกว่าทางชมรมแอโรบิกแดนซ์นะครับเพื่อนจะไปจัดนะครับจะมีการเต้นออกกำลังกายที่สวนอบจเพราะว่าเมื่อเดียวนี้ที่สวนรถไฟนี่คนเยอะมากนะครับวันหนึ่งคนเต้นเนี่ยเป็นหลายร้อยคนครับ700-800คนแต่วันนี้เนี่ยคือจะขยายมีเห็นมีครูเต้นในแอโรบิกนะครับเพื่อนจะไปสอนที่พุ่นนะครับวันนี้จะเป็นวันแรกนะครับก็อยากเรียนเชิญนะครับนักออกกำลังกายนะครับไปเต้นด้วยกันเชิญผู้กับต้องไปเต้นตัวกันได้นะครับ
0: ก็สรุปว่ามีการเต้นออกกำลังกายประกอบเพลงอาราบิกอย่างเงี้ยตีทั้งสองตีเลยนะเจ้าทั้งตีสวนรถไฟต่อยแล้วก็ตีสวนอบจต่อยค่ะนายกเจ้าแล้วคนเนี้ยนอกจากจะมีทางด้านขนส่งมวลชนแล้วด้านสุขภาพต่างๆแล้วนะคะในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนายกก็มีโครงการดีๆต่อยเจ้าเจ้า
1: ครับแม่ครับก็เขาส่งเสริมทุกด้านครับคืออำนาจหน้าที่เนี่ยคือเป็นทุกมิตินะครับทุกมิติบอกว่าทั้งโครงสร้างพื้นฐานนะครับทั้งถนนหนทางกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับการกีฬานะครับและมีอันหนึ่งนะครับในก็อยากจะบอกข่าวดีคือพี่น้องคนเชียงใหม่นะครับในช่วงเดือนประมาณต้นเดือนสิงหานะครับก็ทางอบจร่วมกับทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับจะมีการจัดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาตินะครับ CV League นะครับจะมีรู้สึกว่าจะแข่ง ช่วงวันที่8 9 10นะครับถ้าผมจำบ่ผิดนะครับจะ3วันคือจะมีทีมชาติหญิงไทยนะครับมีเวียดนามมีอินโดนีเซียแล้วก็มีฟิลิปปินส์นะครับ4ชาติซึ่ง2ปีก่อนทางอบจได้ร่วมกับสมาคมวอลเลย์บอลได้จัดเตือนซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีมากนะครับก็อยากจะเรียนเชิญไปดูด้วยกันนะครับแต่บางทีบัสเนี่ยสถานที่อาจจะแคบนะครับดูได้ประมาณสัก 4,000 คนน่ะแต่คนอยากดูนักนะครับก็อาจจะมีการเวลาไม่ใช่จับฉลากนะคือไม่ว่าลงทะเบียนทางแอปน่ะคือมันถือจะต้องลูกกันหน่อยนะครับบางที2นาทีเต็มนะครับ1นาที2นาทีเต็มนะครับก็ต้องไปดูกันนะครับ
0: โอ้ก็ที่ผ่านมาค่ะท่านนายกค่ะก็พี่น้องประชาชนสนใจมากนะคะแล้วก็ ต้อยหาบัตรเนาะอยากจะได้บัตรกันอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวทางรายการก็จะขออนุญาตใกล้ๆก็จะมาเชิญชวนคุณผู้ฟังแล้วก็ให้ข้อมูลว่าเอ๊ะเราจะจองบัตรได้จะได
2: ้ครับ
0: ค่ะนายกเจ้าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะไปฟังการรายงานสภาพการจราจรตัวนะเจ้าแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับเข้ามาคือคุณผู้ฟังได้บางท
2: ี
0: ใจค่ะบางทีคุณผู้ฟังอยากจะมีคำถามถามท่านนายกโดยตรงวันนี้ก็นายกพร้อมตอบคำถามทุกคำถามแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมคือคุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกต่อยนะเจ้าค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราจะขออนุญาตไปฟังท่านสารวัตรจราจรวันนี้ค่ะค่ะพันตำรวจตรีปริญญาสี่เมืองสวัสดีค่ะ
3: คร
0: ับ
3: สวัสด
0: ี
3: ครับท่านผู้บัญชาการและผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะสวัสดีปริญญาคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของเส้นทางจราจรค่ะ
3: ครับวันนี้โดยรวมนะครับสภาพการจราจรนะครับเนื่องจากอยู่ในช่วงเปิดเทอมนะครับและในช่วงที่มีฝนตกเป็นบางครั้งนะครับการจราจรในช่วงเดือนกันยายนแน่นนะครับช่วงนี้ครับ
0: ค่ะสวัสดีปริญญาค่ะ
3: รถหนาแน่นนะครับโดยเฉพาะถนนแก้วนวรัตน์นะครับปริมาณรถยังหนาแน่นนะครับเนื่องจากโรงเรียนหลายโรงเรียนเลิกพร้อมกันนะครับเนาะเจ้าหน้าที่จราจรของเราก็บังคับไฟเร่งระบายต่อเนื่องครับแต่รถยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับถนนแก้วนวรัตน์ครับผมต่อไปที่ถนนมหิดลนะครับสภาพการจราจรรถน้อยคล่องตัวครับมหิดลเชียงใหม่ฮอดก็เหมือนกันนะครับรถน้อยคล่องตัวครับผมต่อด้วยเชียงใหม่พร้าวนะครับเชียงใหม่พร้าวนะครับแยกฟ้าแยกรวมโชคนะครับปริมาณรถขาเข้าเมืองออกเมืองยังมีมากนะครับเนื่องจากมีการก่อสร้างด้วยนะครับทำให้รถชะลอตัวนะครับแต่ก็เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับผมส่วนถนนโชตนาฝางครับปริมาณรถหนาแน่นโดยเฉพาะขาออกเมืองครับเจ้าหน้าที่จราจรของเราก็มาขับไฟเร่งระบายต่อเนื่องครับผมโดยรวมก็ยังหนาแน่นครับโดยเฉพาะขาออกครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้มีรายงานในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุบ้างไหมคะ
3: วันนี้ยังไม่ได้รับแจ้งนะครับในช่วงนี้นะครับไม่มีอุบัติเหตุครับ
0: ค่ะแล้วมีข้อมูลอื่นๆฝากคุณผู้ฟังใช้ประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนการเดินทางเพิ่มเติมไหมคะเชิญได้เลยค่ะ
3: ครับก็มีประชาสัมพันธ์นะครับช่วงนี้มีการก่อสร้างหลายสายนะครับโชตนาฝางก็มีขาเข้าขาออกนะครับมีการก่อสร้างนะครับแล้วก็ถนนสายเชียงใหม่พร้าวนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่แยกฟ้าห้ามถึงรวมโชคก็ยังมีการก่อสร้างยังไม่เสร็จสิ้นนะครับมีผลกระทบด้านการจราจรบ้างนะครับถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับในช่วงเร่งด่วนครับผม
0: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยพันตำรวจตรีปริญญาสี่เมืองนะคะขอบคุณมากๆค่ะ
3: คร
0: ับ
3: ขอบคุณครับผม
0: ค่ะก็เป็นในเรื่องของการรายงานสภาพการจราจรค่ะท่านนายกเจ้าก็จะมีทุกๆวันเจี๊ยค่ะที่ท่านร้องผู้กำกับการแล้วก็ท่านสารวัตรจราจรเปิดก็จะพัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมารายงานสภาพการจราจรให้คุณผู้ฟังได้รับทราบค่ะท่านนายกเจ้าแต่ว่าช่วงนี้เราก็จะเปิดสายให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านเวลาที่เปิ้ลอยากจะมีคำถามสอบถามท่านนายกตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวมารับสายกันเลยนะเจ้าสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีเจ้า
0: ค่ะ
4: เจ้า
1: ครับสวัสดีครับ
4: เจ้า
1: ครับ
4: เคยไปแอลไอที่อบจที่เปิ้ลมีดอกนั่งหน้ากับเจ้างานแต่งงานว่า
1: อ๋องานไม่ดอกเหรอครับ
4: เจ้า
1: ครับ
4: ตึงบอกแจ้งงานไม่ดอกก็ตึงงามอยู่แล้วเจ้า
1: ครับอ๋อครับขอบคุณมากครับครับ
4: เจ้าแล้วก็อันกันยังติดแมนดารินอะไรการของผู้กับต้อมเปิ้ลเอามาออกรายการเนาะ
1: ครับ
4: เสร็จแล้วเจ้าก็มีไอเดียคือกับอันรายการเสาร์วันเสาร์กับวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงบอกคือเปิ้นว่าเปิ้นเป็นพ่อหลวงที่สันทรายเจ้า
1: ครับ
4: เจ้าเลยแนะนำไปว่าโอ้เป็ดแมนดารินมาเลี้ยงแหละแล้วก็ก็ได้ดีเด่นระดับชาติน้องต่อไปก็เห็น5ปีก็บอกปีเนี่ยทำเป็ดคือได้ 10,000 กว่า
1: ครับ
4: ประชาชนโดยแล้วเปิ้ลก็สนใจแต่เจ้าเปิ้ลไปดูที่เทศบาลป่าเมี่ยงอ่ะเจ้า
1: ครับ
4: แล้วเปิ้ลว่าไปดูแล้วอย่างใดก็อย่ามาจัด
1: จั
4: ดที่แบบประชาชนได้เลี้ยงแล้วก็ส สถานที่เลี้ยงมันก็ไปได้เปื่องตี้มากอ่ะเนาะ
1: ครับ
4: เปิ้นก็สนใจแล้วตอนเดียวนี้เปิ้นได้ถามเปิ้นไปแล้วเปิ้นบอกว่าเปิ้นส่งอันตัวแทนไปแล้วจะเจ้าเปิ้นเก็บรายละเอียดมาแล้วเปิ้นจะมาดำเนินการกัน
1: ครับ
4: ครับ
1: ครับสำหรับเพชรแมนดารินที่อบจเอามาเลี้ยงที่สวนหนองเขียวนะครับก็ได้รับการอนุเคราะห์จากทางนายกสุจินแสงแก้วนะครับนายกเทศบาลปะเมี่ยงนะครับ
4: เขา
1: ปล
4: ู
1: กกันครับเปิ้นเลยผมไปศึกษาดูนะครับมีตึงไก่ฟ้านะครับพันหางเหลืองพันเหลืองนะครับเยลโล่แล้วก็กูเล่นนะครับแต่สิบคู่ครับท่านนายกสุจินน่ะอนุเคราะห์มาคือทางอบจเชียงใหม่นะครับมาเลี้ยงโชว์ซึ่งเพชรนี่ถือว่าเป็นเพชรที่สวยงามที่สุดในโลกนะครับ
4: จะได้งาน
1: แล้วก็ส่งเสริมคือนายกจินเนี่ยเปิ้นคือต่างลูกบ้านนะครับในแต่ละบ้านน่ะช่วยกันเลี้ยงนะครับแล้วก็มีตลาดตัวเองนะครับค
4: ือ
1: ปกติเปิ้นจะขายกู้ละหมื่นนะครับตัวแม่ตัวปู่ตัวกู้ละหมื่นแล้วก็คือต่างเจ้าบ้านนะครับเลี้ยงแล้วก็คือพวกออกลูกมาตัวเป็ดตัวน้อยๆเพิ่นรับซื้อตัว2ปันนะครับ2ปันแล้วก็ขายส่งไปต่างประเทศนะครับส่งไปทั่วประเทศเลย
4: เจ้าเพิ่นรับกู้1 3ปันตาย
1: ครับ
4: น้อย
1: อ่ะตัวน้อยครับแม่น
4: ตัวปูดหวังตัวแม่ตวง
0: ค่ะ
4: บอกเพิ่นไปว่าอันที่จังงามไปใช้เป็ดตัวแม่เนอะเป็ด
1: ปูครับเป็ดปูงามครับ
0: ค่ะก็เป็นสายแรกนะเจ้าก็ท่านนายกเจ้าอ
1: ัน
0: นี้ผู้จัดกระทายได้ว่าเป็นคุณป้ากัลยานายกจะมอบเสื้อหรือว่าหมวกคือป้ากัลยาดีเจ้าเดี๋ยวจะส่งไปให้เปิ้นค่ะ
1: เสื้อก็ได้ครับ
0: เสื้อเน
1: า
0: ะ
1: เสื้อเชียงใหม่สู่เมืองมอดกโลกนะครับเพราะว่าจากคุณป้าครับ
0: เนาะค่ะคุณป้ากัลยาขอบคุณนะเจ้าขอบคุณค่ะค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะคุณฟังตีและฟังรายการเราผ่านเพจสปทเชียงใหม่ PRD ค่ะท่านนายกค่ะ
1: คร
0: เราจะฮื้อเวลาคุณฟังติดทักทายเข้ามาจนถึงเวลา4:45นะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะรวบรวมรายชื่อแล้วก็จะขอนายกจับรางวัลฮื้อกับคุณฟังต่อยนะคะ
1: ค
0: แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยคุณฟังติดฟังรายการเราอยากจะสอบถามท่านนายกโดยตรงนะจ๊ะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะจ๊ะตอนนี้ก็มีสายเข้ามาเพิ่มเติมแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อวเนตรจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะรู้สึกชื่นชมกับโครงการแอโรบิกมากๆเลยค่ะเพื่อนน้องที่ไปแอโรบิกเนี่ยรู้สึกว่าโอ้มีความสุขมากๆแล้วก็เหมือนได้หลั่งอะดรีนาลีนความสุขมาค่ะแล้วก็หุ่นเฟิร์มขึ้นนะคะเป็นนโยบายที่ดีมากนะคะในการส่งเสริมด้านสุขภาพ
1: ไปที่ไหนครับที่สวนรถไฟที่ไหนครับ
2: น้องน้องน้องจะไปแถวสวนรถไฟค่ะก็ไปทางหาบ้านนะคะ
1: ร
2: ู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะ
1: ครับคนสนใจมากนะครับคนร่วมกิจกรรมเยอะมากนะครับทั้งสวน
2: ค่ะแล้วก็บอกห้องน้ำก็แบบจะติดแอร์ด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับห้องนี้ช่วงนี้กำลังปรับปรุงครับทำเสร็จแล้วคือผมมีนโยบายในการที่จะทำติดแอร์นะครับก็ประมาณ2เดือนนี่เสร็จฮะคือใช้โซลาร์เซลล์นะครับโซลาร์เซลล
2: ์
1: คร
2: ับประหยัดไป
1: ครับห้องน้ำนี่ถือว่าเป็นห้องน้ำที่ทันสมัยนะครับเพราะว่าแบบเดิมก็อยู่ที่หนองเขียวนะครับคือจะเป็นแบบกดแต่ที่ตรงนี้เนี่ยคือเป็นในระบบเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์แล้วก็เขาก็บอกว่าคือตอนแรกก็เป็นในห้องน้ำธรรมดาแต่เราเห็นในแสงอาทิตย์นะครับคือบรรยากาศที่มันสามารถทำได้ก็เลยมีโครงการแล้วตอนนี้ก็ให้ทางบริษัทนะครับทางผู้รับเหมาเนี่ยเข้าดำเนินการแล้วนะครับก็คาดว่าจะใช้เวลาสัก2เดือนก็น่าจะเสร็จนะครับคือ
2: ค่ะค่ะ
1: คือจะเหมือนห้องน้ำจะเหมือนโรงแรมนะฮะโรงแรมเลือกสามบินเลยนะครับ
2: โอ้ค่ะท่านนายกเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากนะคะ
1: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณยวเลศค่ะเดี๋ยวคุณนายกเจ้านายกมอบเสื้อหรือว่าคุณยวเลศอยากได้หมวกหรือเสื้อค่ะ
1: อยากได้หมวกหรืออยาก
2: ได้เครื่องเป่าร้อนนะคะ
1: เตาร้อนต้องจับฉลากนะครับ
0: เดี๋ยวพูดที่โทรศัพท์เข้ามาแบบนี้ค่ะนะคะก็จะได้เสื้อหรือว่าหมวกอยู่แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาจับรางวัลอีกทีนึงว่าผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราจะมาจับรางวัลใหญ่เป็นหม้อไร้น้ำมันหม้ออบ
1: กระทะหม้ออบลมร้อนกระทะไร้น้ำมัน
0: ค่ะคุณจะได้ค่ะคุณจะได้รับเสื้อหรือหมวกก่อนดีคะ
2: เอาเส
0: ื้อ
2: ก่อนค
0: ่
2: ะ
0: โอเคได้ค่ะ
1: ค
0: ุณยูได้บอกเบอร์โทรหลังไมค์เลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะก็ตอนนี้นะคะท่านนายกค่ะเราก็จะเปิดสายให้คุณผู้ฟังต้อยนะคะท่านไหนที่อยากจะสอบถามท่านนายกนะคะก็โทรศัพท์เข้ามาได้เลยแล้วก็ผ่านเพจเดี๋ยวจะรวบรวมรายชื่อนะจ๊ะแล้วก็จะรวมถึง 4:45 นะคะเราก็จะลิสต์รายชื่อให้ท่านนายกจับสลาก
1: เดี๋ยวถ้าในช่วงก่อนเดือนสิงหาที่มีการจัดการแข่งวอลเลย์บอลหญิงชิงซีวีลีกนะครับคือผมจะเตรียมบัตรชมการแข่งขันมานะครับเพื่อมาคือท่านผู้ฟังนะครับที่มีโอกาสที่ได้รับบัตรนะเพราะบัตรนี่หายากมากนะครับคือต้องมีการกดอะไรแข่งกันนะครับหลายอย่างนะครับ
0: ค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็จะเปิดสายให้คุณผู้ฟังนะคะที่053276793นะคะก็มีคุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามานะคะสวัสดีค่ะ
5: สว
0: ั
5: สดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
5: นายกนะคะว่ารถเมย์เนี่ย
1: ครับ
5: จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะ
1: ก็คงประมาณสัก4-5เดือนที่ถึงเนี่ยนะครับเพราะตอนนี้นี่อยู่ในระหว่างการจัดทำ TOR นะครับ TOR แล้วก็เตรียมที่จะให้ทางผู้สนใจนะครับบริษัทที่เข้ามายื่น e-bidding นะครับคือมีต้องมีการ e-bidding นะครับแล้วตอนนี้นี่คือขั้นตอนนี่คือทางอบจ.ได้มีเงินเรียบร้อยแล้วนะครับมีเงินก็จากการกู้นะครับจากกู้คณะกรรมการกสอ.จากไอ้อบจ.ทั่วประเทศนะครับซึ่งเราดำเนินการทางคณะกรรมการเนี่ยได้เพิ่งอนุมัติเมื่อวันที่21ที่ผ่านมานะครับก็คิดว่าไม่เกิน 4-5 เดือนนะครับได้นั่งแน่นอนนะครับก็สงสัยนะครับครับ
5: ค่ะสายนึงขึ้นนี่เก็บประมาณเท่าไหร่คะ
1: คือในตอนนี้นะครับคือหลังจากที่รับฟังความเห็นพี่น้องประชาชนแล้วนะครับคือ20บาทตลอดสายนะครับ
5: โอ้ดีค่ะจะได้ประหยัดน้ำมัน
1: ครับ20บาทครับ
5: ดิฉันเอารถของพี่ค้างรถติดมากทางบินมาเห็นเมนกันสวยดอกนะคะเพราะบ้านอยู่แถวกองบินนะคะ
1: อ๋อแถวกองบินคือจะมีเส้นนะฮะจะมีเส้นทางจากสารกลางนะครับจากสวนอบจแล้วจะผ่านทางเมย่านะครับแล้วเข้านิมมานแล้วผ่านสวนดอกแล้วจะมาประจบที่ทางสถานีขนส่งช้างเผือกนะครับช้างเผือกแล้วมาที่สถานีรถไฟด้วยฮะ
5: แล้วผ่านสี่แยกสาธารณสุขก
1: ็
5: ผ
1: ่
5: าน
1: สี่แยกสาธารณสุขผ่านต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายจากนิมมานนะผ่านหน้าสวนดอกฮะคือที่สาย18นะครับคือผมมีโครงการนะครับคือดู2เส้นนี้แล้วเตรียมที่จะขอสัมปทานอีกเส้นนึงคือสาย6นะครับแล้วต่อไปก็จะทำให้ครบนะครับครบหลูบทั่วเมืองเชียงใหม่เลยนะครับอันนี้คือเป็นนโยบายที่ผมจะทำภายใน2ปีนี้นะครับครับ
0: ค่ะ
5: ฉันดีใจนะคะที่มีรถเมล์นั่งกับเขานะคะเพราะว่าอยู่เชียงใหม่ไม่เคยได้ทั้งรถเมล์เลยค
1: ่
5: ะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็เราจะอยากได้รางวัลเป็นอะไรคะเสื้อหรือหมวกคะ
5: เป็นเสื้อ
0: น
5: ะคะ
0: เป็นเสื้อนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวบอกเบอร์โทรหลังไมค์เลยนะคะ
1: ค่ะครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะก็นายกขาตอนนี้นะคะก็รวบรวมรายชื่อค่ะ
1: ค
0: ุณผู้ฟังตีฟังรายการเราผ่านเพจสทช.ไมพีอาร์ดีตอนนี้นะคะ
1: ครับ
0: มีทั้งหมด
1: มีได้ครับ
0: 29คนค่ะ29คนเดี๋ยว29คนนี้นะคะเดี๋ยวก็จะทำสลากให้นายกจับรางวัลนะคะก็แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังตีอยากจะสอบถามท่านนายกนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้เลยที่053276793นะคะเดี๋ยวรับสายเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
6: คร
0: ับ
6: สว
0: ั
6: สดีครับคือพอดีผมใช้รถใช้ถนนเนาะอยากจะท่านนายกว่าถนนในรอบตัวเมืองเชียงใหม่ของเราเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของทางที่ท่านนายกดูแลก็ครับดูแล
1: ก็ถนนในเขตเทศบาลนะครับก็อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับท่านในเขตในเมืองนะครับอย่างที่ผมเรียนคือท่านทั้งหลายนะครับคือเขามีองค์การบริหารส่วนตำบลมีเทศบาลเมืองเทศบาลนครแต่ละตี้เนี่ยเชียงใหม่เขามีทั้งหมด210ตี้แต่ละตี้จะมีพื้นที่เป็นของตัวเก่านะครับก็ยังในเขตเทศบาลก็เป็นอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลแต่ถ้าเกิดว่าจะมีหลายตี้นะครับถ้าเกิดว่าเกินศักยภาพหรือเป็นถนนเชื่อมระหว่างตำบลก็จะมาขออบจ.อบจ.จะเข้าไปดูแลนะครับแต่นี่คือเป็นความรับผิดชอบของเทศบาลนะครับเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับในเขตของเมือง
6: น
1: ิ
6: ดหน
1: ึ่
6: งครับท่านนายกเรื่องในตัวเมืองเชียงใหม่ของเราเนี่ยเอาง่ายๆตั้งแต่หน้าวัฒโนยาวไปจนถึงพื้นนะเนาะแล้วเส้นที่น ในตัวเมืองเชียงใหม่ของเราเนี่ยอย่างแถวสิงห์เมืองตัวเองเลยเนี่ยผมว่าถนนมันเละมากเลยรถนี่ครับโอ้ถ้าบอกว่าจะทำเมื่อใดอะครับ
7: เดี๋ยวผมประสานทางเทศบาลทางนายกเทศบาลนครเชียงใหม่เดี๋ยวของเขาเร่งนะครับเพราะว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของเปิ้ลมีงบประมาณของเปิ้ลนะครับในการที่จะดูแลจะทำการซ่อมนะครับก็อยู่ทางผู้บริหารนะครับจ้าครับ
6: ขอบค
7: ุ
6: ณคร
7: ับ
6: เพราะว่าอย่างนี้เชียงใหม่เราเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะ
7: ครับ
6: ครับที่นี่เรานอนทอนสร้างอย่างที่มันวิ่งได้ดีสะดวกสวยงามมันเสอสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวไปได้ส่วนหนึ่งกันนะครับ
7: ครับ
6: โอเคครับผมขอบคุณครับ
0: ค่ะแล้วก็อยากได้เสื้อหรืออยากได้หมวกเจ้า
6: เสื้อจะได้ครับผม
0: เอาเสื้อเนาะโอเคเจ้าเดี๋ยวบอกเบอร์โทรหลังไหมนะเจ้า
6: ครับ
0: ค่ะเอาละค่ะท่านนายกเจ้าเจ้าตอนนี้นะคะนายกเจ้ามีคนฟังรายการเฮาเนี่ยผ่านเพจสทเชียงใหม่ PRD 29คนเจ้าคนที่1ชื่อคุณพงศักดิ์คนที่2คุณเล็กคนที่3คุณเด่น4คุณแหม่ม5คุณช้าง6คุณวารินทร์7คุณสิริพันธ์8คุณพระเครื่องทั่วไทย9คุณสิริพร10คุณปริชาติ11คุณฤทธิ์12คุณกำนันเค13คุณพัชราพร14คุณพรสวรรค์15คุณซินดี้16คุณโสภา17คุณพรสวรรค์18คุณสุทัศน์19คุณปรีชา20คุณแม่หมู21คุณชูวเนตร22คุณพงศักดิ์23คุณสิรินันท์24คุณอัญชนา24คุณโกสินขออภัยค่ะ24คุณอัญชนา25คุณโกสินทร์26คุณประนอม27คุณไพโรจน์28คุณแสงนุชนะคะแล้วแสงนัทแล้วก็29คุณจันยาเดี๋ยว29ท่านนี
7: ้
0: ท่านนายกค่ะเดี๋ยวก่อนที่ท่านนายกจับนะคะมีสายเข้ามานะคะ
8: ครับท่านนายกคร
7: ับ ครับสวัสดีครับ
8: ที่ทราบว่าท่านนายกจะเปิดโรงพยาบาลในเขตอำเภอเม
7: ือง
8: เหรอคร
7: ับ ครับมีโครงการที่อบจที่สัตว์ผีเสื้อครับ
8: อ๋อแล้วจะเปิดเมื่อไหร่ครับ
7: คือต้องขอคือตอนนี้นี่คือทำแบบเรียบร้อยแล้วนะครับทำแบบแล้วก็จะของมาจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับจากกระทรวงสาธารณสุขครับ
8: เป็นงบอบจคร
7: ับ งบรัฐบาลครับงบรัฐบาลแต่อบจมีที่ครับมีที่จำนวน116ไร่ซึ่งเดิมทีเนี่ยคือนโยบายผมตอนแรกผมจะทำเป็นสวนสาธารณะและเป็นทำสนามกีฬาแต่ทางสาธารณสุขจังหวัดนะครับแล้วก็ทางผู้บริการโรงพยาบาลนครพิงค์ก็บอกว่าโรงพยาบาลในอำเภอเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอเมืองไม่มีโรงพยาบาลของรัฐนะครับที่ผู้ป่วยในนะครับต้องการ200เตียงผมก็เลยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นจะทำโรงพยาบาล200เตียงสำหรับเขตอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอแม่ริมนะครับซึ่งแม่ริมนี้เป็นโรงพยาบาลที่ไม่มีโรงพยาบาลชุมชนเป็นโรงพยาบาลศูนย์นะครับก็มีโครงการที่ทำครับก็
8: โอครับครับ
7: คือ
8: แล้วครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองนะครับไปอยู่ที่แม่ริมเหรอครับ
7: อำเภอเมืองครับอำเภอเมือง
8: อ๋ออำเภอเมืองเหรอคร
7: ับ
8: อ
7: ำเภอเมืองครับที่สันผีเสื้อครับตำบลสันผีเสื้อที่วงแหวนรอบ3อ่ะครับวงแหวนรอบ3เนื้อที่116ไร่ตรงลิขิตชีวันอะตรงนั้นคือถมไว้อย่างดีแล้วครับตอนนี้
8: คร
7: ับ คือเตรียมที่จะทำนะครับครับ
8: ใ
7: จ
8: เนาะครับเนาะ
7: ครับ
8: จะเปิดเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับเนาะ
7: ก็เดี๋ยวรองบมาคือตอนนี้นะคืออยากจะเรียนให้ทราบนะครับว่าทางอบจมีภารกิจในการถ่ายโอนรพสตนะครับที่มายังอบจเชียงใหม่และเราเป็นที่เดียวในของประเทศไทยนะครับที่สามารถจัดตั้งหน่วยบริการประจำนะครับที่เป็นคู่สัญญากับสวชในการดูแลผู้ป่วยนอกนะครับคือดูแลด้านปฐมภูมิปัจจุบันนี้นะครับอบจเชียงใหม่มีแพทย์นะครับที่เกษียณอายุราชการประมาณ50กว่าคนมาช่วยดูแลแล้วก็มีแพทย์ที่เป็นแพทย์กับทันตแพทย์ที่เป็นข้าราชการนะครับอย่างละ10กว่าคนครับที่มาอยู่อบจเชียงใหม่และที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นที่เดียวนะครับที่สามารถจัดตั้งหน่วยบริการได้แล้วก็มีแพทย์จำนวนเยอะมากครับที่มาช่วยเรานะครับแล้วตอนนี้เรามีรพสตในสังกัดอบจ83แห่งแล้วก็ในเดือนตุลานะครับวันที่2ตุลาเนี่ยจะมีการถ่ายโอนมาอีกจำนวน96แห่งนะครับรวมทั้งหมดก็จะเป็น179ละปีต่อไปก็จะมีทั้งหมด267แห่งนะครับอำเภอเมืองจะมาทั้งหมดนะครับอำเภอเมืองในปีนี้นะฮะรพสตไม่ว่าป่าแดดหนองหอยหรือว่าเจ็ดยอดนะครับและอำเภอหางดงมาทั้งหมดนะครับทั้งหมดจะมา179แห่งนะครับ ของเรานี่มีความก้าวหน้านะครับมีก้าวหน้าแล้วก็สามารถที่บริหารงบประมาณแล้วก็รับงบจากสปชได้โดยตรงนะครับครับ
0: ค่ะก็ไม่ทราบว่าอยากได้เสื้อหรือหมวกจากท่านนายกคะ
9: เสื้อคร
0: ับ เสื้อนะคะเดี๋ยวบอกเบอร์โทรหลังไมค์เลยนะคะ
7: เสื้อที่สวยมากนะครับเสื้อเชียงใหม่730ปีสู่มรดกโลกซึ่งในเดือนสิงหาคมนะครับคณะกรรมการยูเนสโกมรดกโลกเนี่ยเขาจะมาตรวจนะครับตรวจก็คือ7วัดแล้วก็อีก1วัด1คูเมืองนะครับ4ประตูเมืองนะครับครับ
0: ค่ะนายกเจ้าตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวนายกคะตอนนี้ขออนุญาตจับนะคะ29คนตีทักทายเราเข้ามาผ่านเพจนะเจ้านายกแจกหม้ออบไร้น้ำมันก่อนดีไหมคะ
7: ตู้หม้ออบไร้น้ำมันเครื่องใหญ่มาก
0: เครื่องใหญ
7: ่มากครับคือสมัยก่อนที่แปลงนะครับก่อนเครื่อง 7-8,000 แต่ในเครื่องใหญ่แต่ราคาเครื่องใช้ไฟฟ้าเริ่มถูกนะอันนี้เครื่องละ2,600 บาทนะครับ
0: เจ้า
7: เครื่องใหญ่มากนะครับ
0: นายกค่ะอันนี้ขอยาจับ2รางวัล
7: 2รางวัลนะคร
0: ับเจ้าแล้วก็มีสายคุณฟังเข้ามาต่อยก่อ
7: มีหมายเลขเหรอ
0: ค่ะนายกบอกหมายเลขมาเลยเจ้า
7: หมายเลขนะครับ
0: ค่ะ
7: หมายเลข14นะครับ14
0: หมายเลขหมาย14 14คือคุณพรสวรรค์ค่ะยินดีด้วยนะคะคุณพรสวรรค์ค่ะนายกค่ะก็ตอนนี้ขออนุญาตก่อนจะไปจับต่อนะคะ
7: ครับ
0: นายกค่ะมีสายเข้ามา
7: ครับ
0: ค่ะ
10: คุณแม็กค่ะฮัลโหลค่ะ
7: ครับสวัสดีครับ
10: คุณแม็กนะคะ
7: ครับครับสวัสดีครับคุณแม็กครับ
10: อยากจะมีเรื่องแนะนำนิดหน่อยอะค่ะ
7: ครับ
10: เวลาจัดงานไอ้เชียงใหม่ชาร์มมิ่งที่ดอกไม้งาม
7: ครับ
10: ราคาของแพงกว่าข้างนอกมากช่วยแนะนำให้ลดหน่อยได้ไหมคะ
7: ราคาของยังไงครับ
10: รู้สึกว่าแพงอะค่ะ
7: คือที่อบจ.เชียงใหม่นี่จัดฟรีนะครับให้ผู้ให้คนเข้าชมฟรีนะครับ
10: ไม่เล็กอาหารนะคะรายการอาหารเครื่องดื่มที่เขาออกบูธกันนะคะพวกไม่ถ
7: ูกคือผมให้เขาขายราคาที่ถูกนะครับเพราะว่าเพราะเราไม่เก็บเงินค่าเช่านะครับให้พ่อค้าแม่ค้าขายฟรีหมดนะครับ
10: ที่เช็คอ
7: ะไรนะครับ
10: แต่แอบแพงอย
7: ู่
10: นะคะ
7: อ๋อเดี๋ยวไงผมไปเช็คดูนะครับเพราะว่าผมจัดทุกปีนะครับให้พ่อแม่ให้พ่อค้าแม่ค้านี่ขายฟรีหมดครับไม่เสียค่าเช่าใดๆทั้งสิ้นนะครับยังไงผมไปเช็คดูนะครับครับ
0: ค่ะคุณแม็กอยากได้เสื้อหรือหมวกคะ
10: เสื้อก็ได้ค่ะ
0: เสื้อนะคะโอเคค่ะ
7: ขอบคุณมากครับขอบคุณที่แนะนำนะครับครับ
0: ค่ะก็คุณแม็กนะคะเป็นเสื้ออีกตัวหนึ่งนายกคะเวลาเหลือนิดเดียวค่ะงั้นก็คือเมื่อกี้คุณพรคุณหมายเลข14นะเจ้าหมายเลข14ก็จะเป็นคุณคุณพร
7: สวรรค์
0: คุณพรสวรรค์นะคะได้ไปแล้วนายกแจกอีกเครื่องนึงนะเจ้าเนาะค่ะ
7: เดี๋ยวครับผมดู
0: ค่ะเดี๋ยวก็รับสายไปด้วย
7: หมายเลข5นะครับหมายเลข5
0: หมายเลข5คุณช้างทองค่ะหมายเลข5คุณช้างทองนะคะก็ได้หม้ออบไปแล้วนะคะ
7: หม้ออบลมร้อนกระทะไร้น้ำมันนะครับ
0: ค่ะตอนนี้มีอีก1สายสวัสดีค่ะ
11: สว
0: ั
11: สด
0: ี
11: ค่ะท่านผู้กำกับสวัสดีค่ะท่านนายกอบจค่ะ
7: สวัสดีครับครับ
11: น้องอาทิตยาค่ะ
7: ครับ
11: น้องอาทิตยาอยากจะขอให้ท่านนายกอบจเนี่ยลดราคาตั๋วให้กับตั๋วเข้าชมวอลเลย์บอลนะคะให้กับนักศึกษาด้วยค่ะแล้วก็ออกตั๋วมาจำนวนเยอะๆค่ะจะได้ไม่ขาดค
7: ่
11: ะ
7: อ๋อครับคือในเรื่องวอลเลย์บอล
11: ที่แข่งมาคราวก่อนนี้ตั๋วมันไม่ทันนะคะตั๋วมันหมดก่อน
7: อ๋อครับครับเพราะว่าที่นั่งมีจำกัดนะครับหนูอาทิตยาที่นั่งก็มีประมาณ 3,000 ที่นั่งนะครับแล้วก็ที่จัดนะครับทางลุงมีนโยบายในการที่ขายถูกมากจะขายร้อยเดียวนะครับบัตรค่าชมร้อยเดียวนะถ้าปกติที่อื่นเนี่ยขายเป็นพันน่ะเชียงใหม่คาดว่าจะขายประมาณ100บาทนะครับ
11: ออกมาแบ่งให้นักศึกษาเข้าชมเยอะๆเลยอะค
7: ่
11: ะ
7: ครับครับดีครับ
0: ค่ะน้องทิตยาอยากได้เสื้อหรือหมวกคะ
11: หนูอยากได้หมวกค่ะอ
0: ยากได้หมวกโอเคค่ะนายกค่ะเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วตอนนี้นะคะก็นายกค่ะขอจับรางวัลคนที่ฟังผ่านเพจนะคะงั้นขอแจกหมวกอีก5รางวัลนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาประกาศทีหลังนะคะนายกบอกหมายเลขได้เลยค่ะ
7: ครับค่ะครับ
0: หมวกอีก5รางวัลนะคะ
7: หมายเลข17นะครับ
0: ค่ะ
7: 17
0: 17เป็นหมวกอีก5รางวัลนะคะ
7: 25
0: 25ค่ะ
7: 11
0: 11
7: 21
0: 21
7: แล้วก็28ครับ
0: ค่ะแล้วก็มีสายสุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
9: สวัสดีท่านนายกกับสวัสดี
7: สวัสดีครับ
9: คือฉันอยู่นอกหมู่ตัวเมืองนะคะ
7: ครับ
9: จะบอกท่านนายกว่านายกไม่ให้รถเมย์มันวิ่งมาถึงข้างนอกอะตัวอำเภอข้างนอกบ้างเหรอคะ
7: ครับคือเบื้องต้นเหรอครับเบื้องต้นนี่คือผมนำร่องในส่วนจากทั้งศูนย์ราชการเข้ามาในเมืองก่อนนะครับจะเป็น2สายแล้วก็ในอนาคตนะครับคือทำแน่นอนครับคือพยายามจะทำให้ทั่วถึงแน่นอนนะครับจากข้างนอกไม่ว่าทางสายใต้นะครับสายใต้ทางสายเหนืออะไรนั่นนะครับ
0: ค่ะค่ะท่านนายกค่ะก็วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะจัดส่งของรางวัลไปให้นะคะก
7: ็
0: เดี๋ยวนายกค่ะบอกลาคุณผู้ฟังเลยค่ะ
7: เสียดายเวลาน้อยไปหน่อยนะครับมาสรุปมากนะครับวันนี้ครั้งแรกนะครับครั้งต่อไปคืออยากจะมาก็อยากให้ทางฐานีเชิญผมมาบ่อยๆนะครับทางผู้กับต้อมนะครับ
0: ค่ะต้องขอบคุณท่านนายกมากๆนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับครับสวัสดีครับ
12: ใต้แนวคิด3เชื่อมตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
13: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
14: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
13: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
16: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
13: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
16: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
17: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
18: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
19: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
18: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
19: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
18: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
19: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
12: นายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับความร่วมมือเศรษฐกิจไทยเวียดนามภายใต้แนวคิด3เชื่อมตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าสู่ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
20: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน Thailand Vietnam Business Forum 2026ว่าไทยและเวียดนามกำลังก้าวสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตของอาเซียนโดยปัจจุบันมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศอยู่ที่ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและตั้งเป้าขยายสู่ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตโดยสินค้าส่วนใหญ่ที่ไทยส่งออกไปเวียดนามเป็นวัตถุดิบและชิ้นส่วนสำหรับภาคการผลิตของเวียดนามสะท้อนความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานและการเติบโตร่วมกันของทั้ง2ประเทศพร้อมทั้งเดินหน้าสร้างเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่อาทิเศรษฐกิจดิจิทัล AI รถยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมสีเขียวอาหารแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดนอกจากนี้ไทยและเวียดนามยังได้ร่วมลงนามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านภายใต้แนวคิด3เชื่อมได้แก่การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นนอกจากนี้ไทยและเวียดนามยังได้ร่วมลงนามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านภายใต้แนวคิด3เชื่อมได้แก่การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันร่วมกันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
12: กรมการปกครองเชิญชวนอุดหนุนสินค้าไทยช่วยไทยครั้งที่5ครั้งสุดท้ายพร้อมกันทั่วประเทศ29พฤษภาคมนี
20: ้นายนฤชาโคสาศรีไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนไปแล้วกว่า 24.5 ล้านบาทและสร้างยอดจับจ่ายสะสมทะลุ 110.8 ล้านบาทสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ประกอบการและร้านค้าชุมชนพร้อมใจนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าจำเป็นรวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายในราคาพิเศษจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าเลือกซื้อของดีราคาประหยัดใกล้บ้านเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากพร้อมกันในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายนะที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนอย่างทั่วถึงชนันชิดาสังทองรายงาน
12: ประกันสังคมเดินหน้าคลินิกโรคจากการทำงานดูแลลูกจ้างเจ็บป่วยจากงานฟรีทั่วประเทศ
3: นางสาวกาญจนาพูนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งคลินิกโรคจากการทำงานเพื่อดูแลลูกจ้างที่เจ็บป่วยจากการทำงานอย่างครบวงจรทั้งตรวจวินิจฉัยรักษาฟื้นฟูและป้องกันโรคจากปัจจัยเสี่ยงเช่นสารเคมีฝุ่นเสียงดังความเครียดและออฟฟิศซินโดรมโดยปัจจุบันมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการแล้ว140แห่งทั่วประเทศครอบคลุมลูกจ้างกว่า12ล้าน2แสนคนและสถานประกอบกิจการกว่า 486,755 แห่งโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเงินทดแทนทั้งนี้ลูกจ้างที่สงสัยว่าเจ็บป่วยจากการทำงานสามารถเข้ารับการตรวจวินิจฉัยได้ฟรีโดยติดต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อขอหนังสือส่งตัวหรือเข้ารับบริการโดยตรงในสถานพยาบาลที่มีคลินิกโรคจากการทำงานหากตรวจพบว่าเป็นโรคจากการทำงานนายจ้างต้องยื่นแบบกท.16ภายใน15วันเพื่อให้โรงพยาบาลเบิกค่ารักษาจากกองทุนเงินทดแทนได้นิตยาคุณสิมรายงาน
12: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
21: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
2: วันนี้รัฐบาลยกระดับบริการสาธารณสุขเพื่อคนไทย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพคนไทยตรวจรักษารับยาง่ายสะดวกรวดเร็ว
3: ไม่ต้องใช้ใบส่งตัวใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รักษาได้พบกับบริการหลากหลายรับยาตรวจเลือดใกล้บ้านไม่ต้องรอทั้งวันที่โรงพยาบาลอีกต่อไป
2: สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1330และทุกช่องทางออนไลน์สปสช.
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
7: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ข่าวบริการโดยทีมข่าวสวทเชียงใหม
5: ่ไปม่วนไปจอยกับดนตรีล้านนาส่งท้ายเดือนพฤษภาคม2569กับงาน

การล้านนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้ศิลปินท้องถิ่นศิลปินรุ่นใหม่และเยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือได้แสดงศักยภาพทางดนตรีโดยเฉพาะอัตลักษณ์ดนตรีล้านนาเพื่อเป็นที่รู้จักในวงกว้างพบกับการแสดงของศิลปิน SL Music ศิลปินพื้นบ้านร่วมสมัยอ้อมรัตนังศิลปินพื้นบ้านล้านนาวงลูกทุ่งหงเฮียนสันกำแปงตัวแทนพลังคนรุ่นใหม่ใต้ฝุ่นกนกฉัตรศิลปินดารารับเชิญมากความสามารถมาสัมผัสและสร้างประสบการณ์ความบันเทิงด้านดนตรีและวัฒนธรรมในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 19:00 น.ณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซินิเพ็กชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่1ชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์สารลักษณ์สารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยทำงานผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสรวมถึงผู้พิการกันด้วยนะคะบทเพลงเพราะๆในช่วงนี้ก็มีการให้ดูเรื่องของมาตรการต่างๆนะคะรวมถึงการดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยก็มีโครงการต่างๆที่สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาวะโดยเฉพาะคนวัยทำงานนะคะเป็นแนวคิดHappy Workplace แล้วก็เครื่องมือที่จะเป็นการสานเครือข่ายสร้างพลังคนทำงานสุขภาพกายใจแข็งแรงแล้วก็ดูจากการที่มีการทำวิจัยเข้าไปสำรวจนะคะหรือมีการทำกิจกรรมการออกแบบกิจกรรมให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็จะมีการเสริมคุณภาพสุขภาพของวัยทำงานลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแล้วก็เรื่องของปัญหาสุขภาพจิตพร้อมมีการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยที่จะช่วยให้เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจของไทยอย่างยั่งยืนกันด้วยซึ่งก็มีการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องนะคะมุ่งส่งเสริมสุขภาวะของประชากรวัยทำงานซึ่งก็เป็นปัจจัยหลักที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเจ็บป่วยแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติค่ะก็พบว่ามีประชากรวัยทำงานช่วงอายุ15ถึง59ปีที่เป็นกำลังหลักขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจกว่า38ล้านคนหากคนกลุ่มนี้มีปัญหาสุขภาพด้วยโรคจากวิถีชีวิตหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสมนอกจากที่จะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาแล้วเนี่ยก็จะทำให้สูญเสียผลิตภาพที่เป็นหัวใจของการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันค่ะเรื่องของการที่จะทำให้การสร้างกระแสเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งกายทั้งใจรวมถึงการมีส่วนร่วมนะคะขับเคลื่อนให้มีสุขภาพดีในวัยทำงานกันด้วยค่ะ

0: ักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม
1: ่กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในชั่วโมงของรายการ Family Time ซึ่งดูจากกลุ่มของคนมาทำงานเนี่ยตอนนี้กำลังเผชิญความท้าทายด้านสุขภาพสาเหตุจากการที่บางทีเนี่ยนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งละเลยการเคลื่อนไหวของร่างกายนำไปสู่ภาวะน้ำหนักเกินโรคอ้วนโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานความดันโรคหัวใจค่ะให้สอดคล้องกับผลสำรวจ Happy Monitor นะคะโดยสสส.แล้วก็สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่าคนไทยทำงานที่เป็นวัยทำงานค่ะ 35.8%ออกกำลังกายน้อยกว่า3วันต่อสัปดาห์และ 31.3% ไม่ออกกำลังกายเลยนะคะมีคนวัยทำงานเพียง 32.9% เท่านั้นที่ออกกำลังกายอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์เมื่อเจาะลึกถึงกลุ่มอายุก็พบว่ากลุ่ม Gen Y ไม่ออกกำลังกายเลยเนี่ยสูงถึง 34.6% กลุ่ม Gen Z ค่ะ 32.1% น่าสนใจผลสำรวจนะคะก็คือยังพบว่าผู้หญิงเนี่ยมีแนวโน้มไม่ออกกำลังกายมากกว่าผู้ชาย 34.4% จากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะก็เลยมีการสร้างเครือข่ายแล้วก็ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทำงานเชิงบูรณาการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยด้วยแนวคิดองค์กรสุขภาวะหรือ Happy Workplace อย่างต่อเนื่องนะคะก็เลยมีการจัดแนวคิดที่เป็นทำให้สถานประกอบการหรือว่าสถานที่ทำงานนะคะสภาพแวดล้อมต่างๆมีการสร้างเขาเรียกว่า10แพ็คเกจ plusซึ่งก็ครอบคลุมสุขภาวะ4มิติทั้งกายทั้งใจปัญญาและสังคมควบคู่ไปกับการเสริมสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในปัจจัยเสี่ยงนะคะลดการสูบบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าส่งเสริมกิจกรรมทางกายการดูแลสุขภาพจิตด้วยการเชื่อมโยงการเข้ากับกรอบแนวคิดดำเนินธุรกิจที่มุ่งสู่ความยั่งยืนโดยบริการแนวการที่จะเป็นเขาเรียกว่าเสริมสร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่คำนึงถึงสังคมเศรษฐกิจและก็สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล นะคะซึ่งการขับเคลื่อนลักษณะนี้เนี่ยก็มุ่งเปลี่ยนผ่านสถานประกอบการจากรูปแบบเดิมไปสู่องค์กรสุขภาวะหรือจะเป็นสถานที่ทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นสร้างความสุขในการทำงานหรือว่าสร้างผลิตภาพให้มีความสุขยั่งยืนซึ่งเราก็จะมีการทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ขับเคลื่อนสังคมไทยนะคะ

0: องความรักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทชเชียงใหม
1: ่ทิ้งท้ายกันด้วยบทสรุปนะคะเรื่องของการสร้างสุขภาวะในที่ทำงานเพื่อที่จะลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยการปรับสภาพแวดล้อมนโยบายองค์กรอาจจะมีการกินอาหารที่ลดหวานมันเค็มออกกำลังกายสม่ำเสมอมีช่วงแฮปปี้ไทม์ที่บางทีจะออกกำลังกายกันในช่วงของการทำงานนะคะจัดการความเครียดงดการสูบบุหรี่แอลกอฮอล์เน้นเพิ่มกิจกรรมทางกายจัดมุมสุขภาพส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อตรวจหาความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆนะคะจัดมุมออกกำลังกายมีการเดินระหว่างวันจัดคลาสออกกำลังกายช่วงพักก็ได้นะคะหรือจะมีการสนับสนุนโรงอาหารลดหวานมันเค็มเน้นเมนูผักผลไม้มากขึ้นลดความเครียดจัดมุมพักผ่อนหรือว่าจัดกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นนโยบายขององค์กรที่จะส่งเสริมเรื่องของการให้พนักงานได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อยืดเหยียดร่างกายระหว่างวัยทำงานวันทำงานนะคะแล้วก็จะมีการจัดประชุมบางทีอาจจะไม่เสิร์ฟเบรกเสิร์ฟอาหารว่างที่มีความหวานเยอะมีไขมันเยอะนะคะซึ่งก็จะช่วยในการลดโรคได้ไม่เพียงแต่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของพนักงานแต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้มีการสร้างสัมพันธ์ในองค์กรกันด้วยค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปก่อนแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068

0: แรกทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
2: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

เสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถใต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต

0: สวัสดีจ้าตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังวันนี้วันพัดนะเจ้าวันพัดที่28พฤษภาคมแล้วก็ที่เราได้ประชาสัมพันธ์กันไว้ล่วงหน้าเจ้าว่าวันนี้รอบเวียงเจียงใหม่เฮาไม่ได้มาคนเดียวน้องเก่งไม่ได้มาคนเดียวนะเจ้าวันนี้ตามนัดหมายเลยนะเจ้าเราจะอู้ถึงเรื่องราวสำคัญของเมืองเจียงใหม่นะเจ้าสำหรับงานดีๆแห่มหนึ่งงานที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้านะเจ้านั่นก็คืองานพิธีทำบุญเมืองเจียงใหม่ประจำปี2569วันนี้รอบเวียงเจียงใหม่เราเจ้าได้เรียนเชิญคุณพรฤดีผู้ที่สี่เจ้าประธานสภาเทศบาลนครเจียงใหม่พร้อมกับคุณนิสิทธิ์ส่งสีนะเจ้าท่านรองปลัดเทศบาลนครเจียงใหม่วันนี้ทั้งสองท่านจะได้มาอู้จากกับเฮานะเจ้าในเรื่องของรายละเอียดที่หลายท่านหลายคนถามไทยกันมาว่าพี่น้องประชาชนจะมีส่วนร่วมจะได้ในการจัดงานหรือว่าจะร่วมมีส่วนร่วมจะได้ในการในประเพณีทำบุญเมืองเจียงใหม่ของเฮาขอต้อนรับทั้งสองท่านสวัสดีเจ้าเจ้าเนาะวันนี้รอบเวียงเจียงใหม่ไม่ได้อยู่คนเดียวนะเจ้าเดี๋ยวรบกวนหมุนตรงวอลลุ่มข้างหน้าค่ะเจ้าเนาะเพื่อที่จะได้ติดตามอยู่ในการนะเจ้าทักทายตึงสองท่านเจ้าตึงขออนุญาตท้องพี่แอร์นะเจ้าคุณพรฤดีผู้ที่สี่ประธานสภาเทศบาลนครเจียงใหม่แล้วก็คุณนิสิตส่งสีเจ้าท่านรองปลัดเทศบาลนครเจียงใหม่นะเจ้าตอนรับเข้าสู่รอบเวียงเจียงใหม่เจ้า
1: ขอบคุณนักเจ้า
2: ครับสวัสดีครับ
0: เจ้าเมินๆเราจะได้ปะกันพร้อมหน้าพร้อมตานะเจ้าว่าเอ้กูเตือนเราเวียงเจียงใหม่เราจะมีท่านอื่นๆที่จะมานั่งเล่าเรื่องกันนะเจ้าอย่างเช่นงานประเพณีสงกรานต์นะเจ้าแต่ก่อนเนี้ยเราเวียงเจียงใหม่ก็จะมีคนเท่าเล่าเรื่องพี่แอร์เจ้าก็จะมีเฮียน้อยนะเจ้ามานั่งเป็นคนเท่าเล่าเรื่องคือเราเวียงว่าแต่ก่อนเนี้ยปีใหม่เจียงใหม่เปิ้นเล่นกันจะได้นะเจ้าบ่เดียวมันเป็นจะได้เนาะแล้วก็ในวันนี้เจ้างานล่าสุดที่เรากำลังจะมีงานสำคัญงานหนึ่งของจังหวัดเจียงใหม่นั่นก็คือพิธีทำบุญเมืองเจียงใหม่คือพี่แอดได้เริ่มต้นก่อนเลยนะจ๊ะว่าภาพรวมของงานทำบุญเมืองเจียงใหม่ณจุดใหญ่จุดใหญ่จุดศูนย์กลางของเราอยู่ที
1: ่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์เจ
0: ้
1: าน
0: ะเจ้าเนาะเปิ้นจะมีอันอย่างจะได้พ่องคือพี่แอดได้เริ่มต้นก่อนเลยเจ้า
1: เจ้าขอบคุณน้องดีเจเก่งนะเจ้าก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าพี่แอร์พรฤดีพุทธิศรีประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่นะเจ้าวันนี้ในฐานะที่เป็นประธานผู้ดำเนินงานนะเจ้าในจุดอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ในพิธีประเพณีทำบุญเมืองปีใหม่2569ครบรอบ730ปีเมืองเชียงใหม่ของเฮานะเจ้าซึ่งก็ขออนุญาตมาเป็นตัวแทนของท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มาประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องชาวเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะเจ้าที่ท่านจะได้มาร่วมทําบุญเมืองกับพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ของเฮาในทุกๆปีนะเจ้าซึ่งแต่ละปีนี่มันวอยนะเจ้าน้องดีเจเก่งจ้าวอยขนาดเลย
0: มีคนบอกว่าน้องเก่งมันกำลังมีไปนี่บ่ใจกายเราก็ถึงแถมแล้วถึงแถมแล้วนะเจ้าเวลาเว้ยบ่ให้ขนาดเลยนะเจ้าบอกว่าจังงานอะอย่างคืองานดีๆอ่ะพี่แอ้มมันจะดูเหมือนประเมินเน
1: า
0: ะ
1: แม่นจ้าก
0: รรมเดียวก็ถึงละ
1: เจ้าน
0: ะเจ้าปีนี้ต่างเทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีการเตรียมการไว้จะไรพองเจ้า
1: เจ้าก็เช่นเคยนะเจ้าของเฮาก็จะทำทั้งหมด10จุดเนาะ1จุดก็จะคือจุดแรกก็คืออนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะเจ้าแล้วก็ทั้ง4แจงแล้วก็5ประตูรอบคูเมืองเชียงใหม่ของเฮาดังเช่นทุกปีแล้วก็ยิ่งใหญ่ทุกปีจะยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีด้วยซ้ำไปเพราะว่าปั้นห้องไอ้ยังคนเฒ่าคนแก่นะเจ้าเลิกเดี๋ยวนี้เริ่มมีคนหนุ่มสาวเริ่มเข้ามา
0: ร่วมความสนใจเนาะ
1: ด้วยความสนใจนะเจ้ายังเราจะสังเกตได้ว่าอย่างพิธีที่ผ่านไปนะเจ้าการทำบุญเสาอินทขินบูชาเสาอินทขิน
0: เ
1: ขาจะเห็นได้สังเกตได้ว่าคนรุ่นใหม่เริ่มเข้าว
0: ั
1: ด
0: ไปใส่ขันดอก
1: แม่นนุ่งซินเข้าวัดเป็นภาพที่น่าประทับใจนะเจ้าก็เช่นกันวันที่4นี้ก็เรียนเชิญทุกท่านนะเจ้านุ่งสิ้นก็ได้นะเจ้าแต่งกายอย่างสุภาพเนาะ
0: แต่งเมืองโอ้ยเหมือนเดียวผ้าเมืองเฮามีหลายรูปแบบ
1: เจ้ามาร่วมทำบุญกันนะเจ้าได้ตั้งแต่9โมง9นาทีจะเริ่มพิธีเลยนะเจ้าพร้อมกันทั้ง10จุดถึงเที่ยงวันนะเจ้าก็ เรียนเชิญทุกๆท่านมาร่วมได้ใครใกล้ที่ไหนก็ไปจุดนั้นได้เลย
0: คือสามารถที่จะไปร่วมทำบุญได้ทุกจุดเลย
1: ได้ทุกจุดเลยเจ้าบางท่านก็จะเวียนกันเจ้าขี่รถเครื่องรถยนต์อย่างเงี้ยเพื่อก็จะเวียนไปทุกจุดเลยนะเจ้าเอาสตังค์ไปหอมเอาน้ำไปหอมขนมไปหอม
0: เป็นก็ได้เหมือนกับเจ้า
1: ได้เจ้า
0: เพราะว่ามีบางท่านบอกว่าเปิ้นแป้งขนมอ่ะ
1: เจ้า
0: แล้วเปิ้นก็อยากเอาไปหอมหน้าจุดใดจุดหนึ่งอีกก็ได
1: ้ได
0: ้เนาะเป็นการร่วมถวายพระไปนะเจ้า
1: แม่นเจ้า
0: เจ้าร่วมทำบุญเมืองกันไปในสิ่งที่ท่านสามารถจะทำได้
1: เจ้าตามอัตภาพตามของตัวเก่านะเจ้า
0: เนาะตามกำลังซึ่งตีน้องเก่งเคยไปถ่ายทอดเสียงกู้ปี่ก็จะหันแบบเพื่อจะมีโต๊ะอำนวยการมีโต๊ะบริการคือสำหรับคนที่จะมีความประสงค์จะไปร่วมทำบุญอย่างเงี้ยนะเจ้าเนาะบางท่านนี่เพิ่นจอดชะลอรถอ่ะหน้าจุดแล้วเพิ่นก็น้องขอมาฮับสองเพื่อใส่สองมาเรียบร้อยนะเจ้าขอฮับกับเต้พี่ขอร่วมทำบุญซึ่งบางทีมันก็จอดรถกับมาแค่ได้มาเจ้าอ่ะเนาะเพิ่นก็เนี่ยอาศัยแต่ว่าพี่ๆน้องๆพวกก็ดีนะเจ้ากับฟัง
1: ไปมีคณะครูนะเจ้าของโรงเรียนเทศบาลทั้ง11โรงเรียนของเฮาวันนั้นนะเจ้าคือบริการสำหรับประชาชนที่มาเปิ้นห้องหยัง walk in เนี่ยนะเจ้า
0: ที่จะมาร่วมทำบุญแบบพอดีมันเป็นเส้นทางที่เขาจะผ่าน
1: แม่นเจ้า
0: จุดใดก็ได้เหมือนกันหมดถึง10จุดเลยนะเจ
1: ้า
0: เนาะซึ่งเนี่ยวันนี้ไข่ตี้ถามน้องเก่งว่าจะไปห่วมทำบุญได้ก่อนเดียวได้นะเจ้า
1: ได้
0: เนาะวันนี้เปิ้นมาบอกแล้วเนอะเจ้าว่าได้บ่เฮาบอกว่าจะเป็นสตังค์เป็นปัจจัยหรือจะเป็นข้าวปากอาหารที่เฮาอยากจะไปห่วมให้หอมบุญก็ได้
1: เจ้าน
0: ะเจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นการห่วมกันทำบุญเมืองเชียงใหม่เมืองที่เฮาอาศัยอยู่นะเจ้า
1: เจ้า
0: เนาะทางด้านของท่านปลาเบียงจะเพิ่มเติมในส่วนของการเริ่มต้น
2: ครับก็อย่างที่ท่านประธานสภาได้นำเรียนไปนะครับว่าในส่วนของประเพณีทำบุญเมืองเชียงใหม่นะครับว่าเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นประเพณีที่เป็นสิริมงคลนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นประเพณีที่มีคุณค่าทางจิตใจของประชาชนนะครับรวมทั้งซึ่งประเพณีทำบุญเมืองนะครับมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเชียงใหม่ไปแล้วนะครับเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการทำประเพณีในปีที่ผ่านมาและในปีนี้นะครับซึ่งปีนี้จัดยิ่งใหญ่มากนะครับเกิดขึ้นทุกจุดนะครับของเมืองเชียงใหม่อย่างที่ท่านประธานบอกไปนะครับว่าจุดแรกนะครับก็คือจุดกลางเมืองก็คืออนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับซึ่งทุกจุดนะครับจะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับจะเป็นประธานในพิธีนะครับอย่างเช่นจุดกลางเมืองนะครับจุดอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เนี่ยก็จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็5ประตูเมืองเนี่ยครับประตูเมืองเชียงใหม่นะครับก็จะเป็นท่านรองผู้ว่าตรองชัชวาลเป็นประธานนะครับประตูท่าแพนะครับประตูท่าแพนี่ก็จะเป็นท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นะครับเป็นประธานในจุดตรงนั้นนะครับแล้วก็ประตูสวนปรงนะครับสวนปรงนี่ก็จะเป็นท่านผู้บังคับการบิน41นะครับประตูสวนดอกก็จะเป็นท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่วนประตูช้างเผือกนะครับประตูช้างเผือกก็คือท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับผมเพราะฉะนั้น5ประตูนะครับ5ประตู4แจงนะครับมีใครบ้าง4แจงนะครับก็มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นประธานในพิธีก็คือแจงหัวรินนะครับก็จะเป็นท่านรองผู้ว่าศิวะนะครับส่วนแจงกู่เฮืองนะครับก็จะเป็นท่านรองบุญลือท่านรองผู้ว่านะครับแล้วก็แจงศรีภูมิก็จะเป็นพลตรีธรรมรงศักดิ์บุญทักนะครับซึ่งเป็นผู้กำกับการมณฑลทหารบกที่3
1: ผู้บัญชาการ
2: ผู้บัญชาการ
1: ท่านบอกที่33
2: นะครับผมแล้วก็อีกแจงนึงก็คือแจงกระตำก็จะเป็นท่านศิวากรนะครับก็เป็นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะฉะนั้นทุกจุดทั่วเมืองเชียงใหม่คือ10จุดนะครับก็จะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับเป็นประธานในพิธีในการทำพิธีทำบุญเมืองในครั้งนี้นะครับซึ่งทุกจุดนะครับเราจะเริ่มพร้อมกันก็คือตามกำหนดการเลยฤกษ์งามยามดีของการทำบุญเมืองก็คือ 9:39 นาทีจะเป็นฤกษ์งามยามดีนะครับและจะเป็นจุดศูนย์กลางก็คือจุดอนุสาวรีย์สามกษัตริย์จะเป็นจุดที่จุดพลุครับถ้าเกิดมีเสียงพลุดัง3ครั้งตุ่มตุ่มตุ่มทุกจุดก็เริ่มพิธีพร้อมกันนะครับอันนี้ก็คือพิธีทำบุญเมืองซึ่งในปีนี้นะครับในการดำเนินการของพิธีทำบุญเมืองนะครับเราได้ร่วมกับ หน่วยงานและองค์กรต่างๆทุกหน่วยงานนะครับเป็นในส่วนของภาคีเครือข่ายที่มาทำงานร่วมกันมาทำกิจกรรมร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับอย่างท่านประธานบอกนะครับว่าอย่างจุดที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับเราจะมีโรงทานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยากจะมาร่วมทำบุญนะครับก็สามารถที่จะไปที่โรงทานตรงนั้นได้นะครับอันนี้ก็ในภาพรวมของการจัดงานประเพณีครับผม
0: เจ้าตะกี้มีคุณผู้ฟังถามเข้ามาทางไลฟ์ของเฮานะเจ้าร่วมทำบุญที่ไหนพ่องได้พ่องเจ้าทำบุญเมืองเชียงใหม่ก็คือทำได้ทุกจุดนะเจ้าเหมือนที่ตึงท่านรองปลัดแล้วก็ตึงทางด้านของท่านประธานสภาได้อูดนะเจ้าว่าสามารถที่จะไปร่วมได้ทุกจุดเฮาอยู่ตั้งจุดใดใกล้ตั้งใดสะดวกจุดไหนสามารถไปได้เลย
1: หรืออาจจะเป็นจุดที่เฮาเคารพนับถือเป็นพิเศษนะเจ้า
0: เจ้าเนาะคนบ้านเฮาจะม
1: ี
0: นะเจ้าอย่างบ้านเฮาบางท่านก็เปิ้นก็จะเฮาเฮานี่ศรัทธาตั้งประตูเจียงใหม่อย่างเงี้ยนะเจ้าเนาะก็สะดวกที่ฮั่นก็ไปที่ฮั่นได้เลยเนาะตามเขตบางทีชุมชนเนาะพี่แอนเน
1: า
0: ะชุมชนเปิ้นก็จะมีพื้นที่ของเปิ้น
1: แม่นเจ้า
0: เนาะมันก็จะไปทําไปเตรียมไปดาคืองานนี้เปิ้นจะเริ่มดากันตั้งแต่วันที่3
1: เจ้า
0: วันที่3ก็จะเริ่มไปแต่งดาพื้นที่ของตัวเอง
1: แม่นเจ้า
0: ถึง10จุด
1: เจ้าน
0: ะเจ้าในวันที่เปิ้นแต่งดานั้นจะสามารถไปร่วมทําบุญกับนี่เพื่อนจะมีจุดทำบุญก่อน
1: ได้เลยเจ้า
0: อ๋อมี
1: วันดาก็มีละเจ้า
0: อ
1: ย่างเช่นอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เนี่ยตอนแมลงวันที่3นะเจ้
0: า
1: เฮาก็จะมีการแสดงดนตรีไทยกับการแสดงของนักเรียนของโรงเรียนศรีดอนชัยซึ่งของเฮาเป็นละออนนะฮักนะเจ้าแล้วก็มีความสามารถในของการแสดงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอะไรต่างๆนะเจ้า
0: เจ้าก็คือวันที่3บ่ายเนี่ยก็แมลงเนี่ยเนาะก็สามารถอุ้ยสะดวกเพราะว่ามะเจ้านี่มันจะบ่สะดวกไปแมลงก็ได
2: ้เข้าไปร่วมทําบุญได้เลยนะครับทุกจุดเลยครับ
0: ทุกจุดเลยนะเจ้าเฮาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลคอยบริหารจัดการดูแลต้อนรับอยู
1: ่
0: นะเจ้าเนาะโอ้ยอบอุ่นแน่นอนเจ้าคุณผู้ฟังใครที่อยากจะไปร่วมทําบุญที่ไหนคุณประนอมนะเจ้าได้รับคําตอบแล้วเนาะว่าสะดวกจุดไหนไปได้ทั้ง10จุดเลยนะเจ้าบอกว่าจะเป็นวันดาก็คือวันที่3นะเจ้าหรือว่าจะเป็นวันงานแต่วันที่4แม่เจ้าก็ไปได้เลยนะเจ้าเนาะ
2: ครับซึ่งถ้าเกิดบางหลายๆท่านที่ไม่สะดวกที่จะเข้าไปนะครับถ้าเกิดจะติดตามนะครับประเพณีทําบุญเมืองเชียงใหม่นะครับสามารถติดตามได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็สามารถติดตามได้ก็คือถ่ายทอดสดเลยนะครับ
0: นะเจ้ามูเฮาทีมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เขาก็จะยกทีมนะเจ้าไปทําการถ่ายทอดเสียงนะเจ้าถ่ายทอดสดเนาะแพร่ภาพสดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามบางท่านเนี่ยเป็นอาศัยเสียงสวดอ่ะพี่แอ๊ะจำพิธีคนเฒ่าคนแก่ที่เป็นอยู่บ้านเป็นไปบ่ได้เป็นก็อาศัยฟังวิทยุเจ้าแล้วเป็นก็จะภาวนาสาธุไปด้วยกันนะเจ้าในพิธีเนาะก็ถือว่าเป็นแห่งหนึ่งช่องทางที่เฮาได้มีส่วนร่วมในการทำบุญเมืองซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะเจ้าพี่แอ๊ะจากที่พี่แอ๊ะได้อยู่กับเมืองเจียงใหม่มาเนี่ยหันว่าพิธีทำบุญเมืองเจียงใหม่เนี่ยในความคิดเห็นของพี่แอ้หรือว่าภาพที่เห็นรู้สึกจะไรของเจ้า
1: ปกติเนี่ยทุกๆปีเนี่ยจะอยู่ที่แจ่งสี่ภูมินะเจ้าซึ่งถือว่าเป็นจุดหลักของเมืองเจียงใหม่จุดหนึ่งนะเจ้าก็จะเห็นภาพของคนเฒ่าคนแก่หิ้วซ้ามากันนะเจ้าและจุดนั้นมโหเป็นจะไรนะเจ้าสังฆทานนี่เต็มบวยขนาดเจ้าน้องเก่งเจ้าม
0: ันถึงมีก้าคนเอามาให้มาหอมเนาะ
1: แม่นเจ้าจุดหลักก็จะอยู่ที่วัดลำจางนะเจ้าตุ้นนนท์เขาจะเป็นประธานดำเนินงาน
0: เจ้าน
1: ะเจ้าก็บอกว่าจะเป็นสังฆทานการจัดสถานที่อย่างต่างๆนะเจ้าก็จะเป็นภาพที่อย่างที่น้องเก่งว่าอบอุ่นแล้วก็คิดว่าเมืองไหนเหมือนเมืองเฮาละ
0: แม่นพอถึงวันสำคัญของเมืองเฮา
1: เจ้า
0: คนเจียงใหม่กู้คนเลยเพราะว่าเพิ่นจะอยู่แห่งหนตำบลใดเพิ่นตึงมีใจที่จะมาร่วมพิธีทำบุญ
1: เหมือนเป็นพิธีที่รวมจิตใจของคนเมืองเจียงใหม่ไว
0: ้เนาะแต่ว่าที่หันเพิ่มเติมขึ้นในยุคปัจจุบันก็คือนักท่องเที่ยว
1: แม่นจ้า
0: เพื่อความสนใจโดยว่าจุดที่ต้องเก่งอยู่ประจำก็คือลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย
1: ์
0: ก็จะมี พี่น้องนักท่องเที่ยวตึงชาวไทยตึงชาวต่างชาติป้นก็มาได้รับความแปลกหูแปลกตาความอลังการของเมืองเชียงใหม่โอ้ป้นทำกันจะอี้กายอย่างเงี้ยนะแต่เวลาไปถ่ายทอดเสียงก็มักจะมีนักท่องเที่ยวป้นเดินมาถามว่าเขาจะทำแบบนี้ทุกปีเหรอป้นนี่คืองานอะไรอย่างก็ต้องมีการอธิบายนะครับซึ่งก็ถือว่าเราได้รับความสนใจเน
2: า
0: ะ
2: ก็จะมีพิธีกรที่ภาคภาษาอังกฤษด้วยนะครับที่จะให้กับนักท่องเที่ยวได้รับทราบในช่วงพิธีการครับ
0: เจ้าเนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นงานดีๆงานสำคัญแห่งงานหนึ่งของเมืองเชียงใหม่เฮาคุณผู้ฟังเจ้าหากว่าคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการของเฮาอยู่ในขณะนี้อยากจะสอบถามรายละเอียดอะไรยังเพิ่มเติมนะเจ้าในเรื่องของการห่วมงานหรืออะไรยังก็ได้ในเรื่องของพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่นะเจ้าในปีนี้4มิถุนายนเน
1: า
0: ะพี่เปียเน
1: า
0: ะวันที่4มิถุนายนนะเจ้านี่คืองานทำบุญเมืองเชียงใหม่ของเฮาปีนี้730ปีอายุยืนยาว
2: ครับก็ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองด้วยนะครับเฉลิมฉลองเชียงใหม่นะคะ730ปีสู่เมืองมรดกโลก
0: เนาะ
2: ครับผมก็มาร่วมพิธี
0: ให้โอ้อย่างการเพิ่มเติมเจิญได้นะเจ้า0532767793นะเจ้าแล้วตอนนี้เนี่ยรายการรอบเวียงเชียงใหม่เฮาก็ไลฟ์ผ่านทางเพจของสวทเชียงใหม่ PRD กันตัวนะเจ้าเป็นเพจหลักๆที่คุณผู้ฟังหลายท่านก็จะสนใจแต่ว่าด้วยความที่รายการรอบเวียงเชียงใหม่เนี่ยเจ้าสมมุติเฮาจะไปเปิดเพลงพี่แอ
1: ้
0: มันก็จะไลฟ์ผ่านช่องทางนี้บ่ค่อยได
1: ้
0: เพราะว่ามันก็จะโดนเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงแต่ว่าวันนี้ไลฟ์คือทุกท่านได้ชมจนจบเรื่องของทำบุญเมืองไปเลยนะเจ้ามีอะไรอย่างที่จะเพิ่มเติมในเรื่องของทำบุญเมืองที่น้องเก่งยังขาดตกบกพร่องไป
1: ก็จะแยกจะขอประชาสัมพันธ์นะเจ้าในจุดอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่ในพิธีทำบุญเมืองที่ใหญ่ที่สุดซึ่งมีพระเกจิอาจารย์พระผู้ใหญ
0: ่
1: ทั้งหมด30รูปซึ่งนักที่สุดนะเจ้าตอนนี้เฮายังได้สังฆทานเสา4ชุดอยู
0: ่มีดไปแหม6
1: มีดไปแหม6เจ้า
0: ทุกท่านเจ้าแหม6ชุดนี้คือสามารถมีส่วนร่วมได้จะได้6ชุดที่
1: ถ้าใครพอมีกำลังนะเจ้าก็ชุดละ 1,500 บาทปัจจัย 1,000 นะเจ้
0: า
1: แล้วก็สังฆทาน500บาท
0: อันนี้ก็คือถ้าหากว่ามีปัจจัย 1,500 บาทเนี่ยสามารถที่จะส่งต่อไปที่ทีมของคณะผู้จัดงานได้เลยแล้วเพิ่นจะเอาไปจัดเป็นชุดมื้อเฮา
1: แม่นเจ้าเพิ่นจะซื้อคือเหมือนกัน
0: คือเหมือนกันเนาะเตาที่หั่นก็คือจะเหมือนกันทุกอย่างนะเจ้า
1: ก็ติดต่อได้นะเจ้าที่ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีดอนใจนะเจ้าชื่อรองอุทัยนะ
0: เจ
1: ้
0: า
1: จะขออนุญาตให้เบอร์โทร
0: ได้เลย
1: นะเจ
0: ้
1: า097เจ้า9209633
0: 0979209633นะเจ
1: ้
0: า
1: เจ้าจรองอุทัยนะเจ้าท่านจะรอรับโทรศัพท์รอรับการร่วมทำบุญของทุกท่านแต่ถ้าท่านใดมีปัจจัยบ่เพียงพอจะให้หอมกันเล็กๆน้อยๆก็ยินดีนะเจ้าเฮาได้จัดพิมพ์ซองผ้าป่าไว้นะเจ้าซึ่งจุดอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เนี่ยเฮาได้ใช้น้ำขวดน้อยนะเจ้าน้ำเปล่าเนี่ย500ขวดเข้าพิธีอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะเจ้าแล้วก็หลังจากเสร็จพิธีเนี่ยเฮาก็จะแจกเป็นน้ำมนต
0: ์
1: อันศักดิ์สิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่าน
0: โอ้เกือบจะกู้ท่านกู้คนเลยนะเจ้าพี่แอตตี้เวลาเสร็จพิธีแล้วทุกคนก็จะไปโอ้ไปขอเตอร์ขอน้ำมนต์เป็นสิริมงคลกับบ้านกับจองเฮา
1: แม่เจ้าเอาไปอาบเอาไปฮด
0: เน
1: าะตามความเชื่อความ
0: ศรัทธา
1: ของบ้านเฮา
0: เนาะ
1: ซึ่งแต่ละตี้เนี่ยเปิ้นก็จะไปตักเอาในโอ่งนะเจ้าแต่ละจุดแต่ติสอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เนี่ยเฮาใจขวดจะอี้เลยนะเจ้าขวดน้ำ
0: เข้าพิธีเลย
1: เข้าพิธีเลย
0: เจ้า
1: ก
0: ็สามารถหยิบเป็นขวดไปได้เลย
1: แม่นเจ้าแล้วก็พระสงฆ์เนี่ยจะนักที่สุดใน
0: ทั้งหมด
1: 10จุดเจ้า
0: พระสงฆ์30รูปนะเจ้าตอนนี้ต้องใช้กับบอกสิ่งนี้ประชาสัมพันธ์แล้วเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าช่วยกันให้หอมนะเจ้าในส่วนของสังฆทานนะเจ้าแล้วก
1: ็ปัจจัย
0: นะเจ้าเนาะจำนวนชุดละ 1,500 บาทนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังหรือจะตามกำลังของท่านนะเจ้าติดต่อ มาตอนนี้เลยก็ได้นะเจ้าเดี๋ยวโทรเข้ามาที่0532767993ก็ได้นะเจ้าเดี๋ยวน้องเก่งรับหลังไมค์ฮึเดี๋ยวโทรกลับนะเจ้ามาครับเบอร์โทรไว้แล้วเดี๋ยวน้องเก่งโทรกลับได้เลยนะเจ้าน้องก็ถือว่าเป็นช่องทางของการทำบุญบางท่านเนี่ยโอ้แย่งใจดีบ่สามารถจะไปได้อย่างอันอีนะเจ้าตอนนี้มีห้องบุญละคุณผู้ฟังแฮมหกชุด
1: เจ้าแฮม6ชุดค่ะแฮม6ชุด
0: แฮม6
1: น้ำดื่มก็ยังต้องการนะเจ้าน้ำดื่มเพราะว่าปีนี้อากาศร้อนแต่ๆเนาะเจ้า
0: เ
1: ฮาก็อยากบริการผู้ที่มาร่วมทำบุญเนี่ยคืออย่างดีที่สุดแล้วก็ที่แน่ๆเนี่ยเฮาใช้น้ำดื่มสำหรับทำเป็นน้ำมนต์เนี่ย500ขวดไว้แล้วนะจ๊ะยืนพื้น
0: แ
1: ล้ว
0: น้ำมนต์เนี่ย500ขวดแล้วคุณผู้ฟังเจ้าและอันที่จะเอามาเลี้ยงแขกแฮมนะเจ้าผู้ที่มาร่วมงานบุญของเฮาแฮม
1: แม่นเจ้า
0: น้ำดื่มนี่เต้าใดกับบ่ปอ
1: เต้าใดกับบ่ป
0: อมันฮ้อนขนาดเลยนะ
1: อ
0: ย่างจังน้องเก่งไปนั่งบรรยากาศไทยทอดเสียงเนี่ยเดี๋ยวสักคำนึงน้องๆก็จะเอาน้ำมายืนฮือละเพราะว่าหูแล้วว่ามันหอนอ่ะ
1: ตาลน้ำได้เป็นเศรษฐี
0: เนาะคุณผู้ฟังเจ้าใครเป็นเศรษฐีงวดนี้งวดหน้าก็มาเลยเนอะ
1: เจ้าน
0: ะเจ้าเนาะมาช่วยกันให้หอมบุญซึ่งเป็นบุญใหญ่บุญหลวงคุณผู้ฟังเจ้าเป็นบุญที่เป็นที่เพิ่นหงว่า
1: พิธีอันศักดิ์สิทธิ
0: ์เนาะแล้วเพิ่นก็คุ้มครองเฮาอ่ะในฐานะที่เฮาอยู่ในพื้นที่เมืองเชียงใหม่มันมีไอ้อย่างที่มันจะยิ่งใหญ่กว่างานทำบุญเมืองแล้วอะ
1: เจ้า
0: เนาะเจ้าเนาะบอกว่าจะเป็นไพ่กระต่ายบางเตอร์เนี่ยเปิ้ลก็ภารกิจเปิ้ลก็นักหนาแต่เปิ้ลก็หยุดไปได้เลยเนอะที่เปิ้ลจะต้องไปร่วมพิธีทำบุญเมือง
1: แม่นเจ้า
0: เนาะทุกส่วนฝ่ายนะเจ้าซึ่งตอนนี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่มีการเตรียมในเรื่องของพิธีทำบุญเมืองไปถึงไหนกันพ้องแล้วเจ้าน
2: ะครับก็สำหรับการเตรียมภารกิจนะครับเรื่องของประเพณีทำบุญเมืองของเทศบาลนครนะครับทั้ง10จุดนะครับทั้ง10จุดอย่างที่เราบอกตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับว่าทั้ง10จุดเนี่ยเราจะมีเจ้าภาพ
0: เจ้
2: าภาพดำเนินการนะครับก็คือในส่วนของโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับจะต้องมาอยู่ประจำแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับแล้วก็จะมีมอบหมายข้าราชการนะครับแต่ละท่านนะครับอย่างท่านประธานเนี่ยนะครับท่านประธานสภาเนี่ยท่านก็จะมาช่วยดูแลอำนวยการเรื่องของจุดอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เพราะฉะนั้นทุกๆจุดจะมีทางเจ้าหน้าที่รวมทั้งทุกๆจุดนะครับเราได้รับความร่วมมือจากตำรวจจราจรนะครับซึ่งอำนวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถ
0: สำคัญมาก
2: นะครับที่จอดรถนะครับเรื่องของการจราจรรวมทั้งทางเจ้าหน้าที่เทศกิจของเราเข้าไปดูแลทุกๆจุดครับ
0: เจ้า
1: ก็ที่สำคัญนะเจ้าเราได้รับความร่วมมือนะเจ้าจากภาคเอกชนตัวเจ้าน้องเก่งเจ้าภาคเอกชนในบริเวณใกล้เคียงจุดเหล่านั้นนะเจ้า
0: เจ้าเนาะคือบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่มีบ้านใกล้เรือนเคียงรวมถึงร้านค้าต่างๆเนาะเพิ่นก็จะให้ความสำคัญของงานนี้ทุกคนก็จะออกมารวมพลังกันพลังกายพลังทรัพย์นะเจ้าพลังของการทำบุญนะเจ้าที่จะมีเฮือกันในพิธีทำบุญเมืองที่จะถึงนี้เจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวันที่4มิถุนายนวันถัดหน้านี่แล้วนะเจ้าเชียงใหม่เฮามีงานดีๆนักขนาดนะเจ้าบอกว่าจะเป็นงานทำบุญเมืองนะเจ้าแล้วก่อนงานทำบุญเมืองวันผูกวันหือนี่เตียวขึ้นดอยแหม
1: แม่นเจ้าน
0: ะเจ้าเนาะตั้งส่วนของหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่บ้านเฮานะเจ้าเมืองเชียงใหม่บอกว่าจะเป็นเทศบาลนครเชียงใหม่อบจ.เชียงใหม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเปิ้นก็จะมาดูแลแล้วก็คือการสนับสนุนพิธีงานประเพณีเตียวขึ้นดอยกันนะเจ้าเนาะพี่แอดเจิญจวนสักหน่อยว่าไผ่ที่มีแหงอยู่อ่ะเตียวสืบสานประเพณีเฮาสักหน่อย
1: เจ้า
0: เนาะ
1: ก็วันนี้ก็เอาน้ำกับขนมไปหอมเปิ้นนะเจ้า
0: เรา
1: ที่เปิ้นขอมานะเจ้าเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพบ้านเฮาแทบบ่ต้องเจิญจวน
0: เนาะ
1: คนก็ตึงนักกุปีนะเจ้าสิ่งที่อยากฝากก็คือเรื่องของขยะตาอันนะเจ้า
0: เหมือน
1: เนาะ
0: รอบเวียงเชียงใหม่ก็จะอู้ก็เรื่องขยะ
1: แม่นเจ้าหมู่เฮาช่วยกันคนละเล็กละน้อยเนาะบ่เดียวนี่ไปเมืองนอกนะเจ้าบ้านเฮาก็เริ่มเอามาใช้กันละไปเมืองนอกนี่เพิ่นกินแล้วเพิ่นเก็บถ้วยเก็บจานกันคนเดียวละเอาไปวางในจุดที่เพิ่นจัดไว้ฮือนะเจ้าบ้านเฮาก็น่าจะต้องเริ่มหรือว่าปลูกฝังกันแล้วนะเจ้าเพราะว่าทุกปีเลยเฮาจะเห็นสิ่งที่ตามมาจากการเตียวขึ้นดอยก็คือขยะนะเจ้าซึ่งมันเป็นภาพที่บ่งามเนาะหมู่เฮาช่วยกันคนเล็กๆน้อยๆนะเจ้าเฮากินอย่างยัดใส่กระเป๋าเตียวไว้ก่อน
0: แล้วเก่งก็จะพูดเสมอว่าคือกูคนที่เตียวขึ้นดอยอ่ะเขาจะเห็นว่ามันจะมีถุงมีกระเป๋าเนี่ยทุกคนมีกระเป๋าเป็นของตัวเองนะเจ้า กินน้ำก็เอาใส่กระเป๋าฮั่นนะเจ้าเตะขนมกินก็เอาถุงพลาสติกใส่กระเป๋าตัวเก่าแล้วไปถึงจุดที่มันมีจุดทิ้งขยะ
1: นั่นเจ้า
0: ก็จะมีถุงดำนักน้องพี่แอร์เนาะที่มันจะไว้ที่เป็นจุดทิ้งขยะนะเจ้าเขาก็เอาไปทิ้งที่จุดทิ้งขยะแต่ทิ้งให้มันเข้าไปในถุง
1: เจ้า
0: เนาะมันจะได้บ่ฮก
1: ช่วยกันคนละไม้ละมือก็ถือว่าการเดินขึ้นดอยได้บุญเหมือนกันเจ้า
0: เจ้าเราทางด้านของท่านรองปลัดหันจะได้ดีเจ้าจะฝากอย่างถึงประชาชนที่จะเตียวขึ้นดอยพ่อง
2: นะครับก็สำหรับประเพณีเตียวขึ้นดอยนะครับจริงๆแล้วเป็นประจำทุกปีนะครับที่ผมก็มีโอกาสได้ไปร่วมประเพณีนะครับเดินขึ้นดอยแล้วกันนะอุทัยว่าเดินขึ้นดอยนะครับ นะครับก็คือเตียวขึ้นดอยเนี่ยนะครับก็ระหว่างทางนะครับระหว่างทางก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็มีโรงทานอยู่ตลอดทางนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เราคุยกันนะครับว่าเรื่องของขยะนะครับใครถือขยะอะไรไปก็เอากลับลงมานะครับถ้าเกิดทุกคนช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับก็ไม่มีขยะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าบางจุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาได้เตรียมสถานที่จุดที่ทิ้งขยะไว้ให้แล้วแต่บางท่านก็ไม่ทิ้ง
0: แม
2: ่นะครับไม่ทิ้งเพราะฉะนั้นเราขอความร่วมมือเนาะนะครับบ้านเมืองเราจะได้สะอาดนะครับสะอาดสะอาดนะครับแล้วก็เตวขึ้นดอยแล้วได้บุญด้วยนะครับ
0: เนาะวันนี้รายการรอบเวียงเชียงใหม่นี่มา2ท่านนะเจ้าผู้ร่วมรายการมา2ท่านนี่อู้ได้2งานเลยนะ แต่ว่ามันก็เป็นงานที่อยู่ในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ของเรา นะจ๊ะเป็นงานสำคัญเนาะและที่สำคัญเจ้าคุณผู้ฟังวันที่4มิถุนายนนี้กับงานทําบุญเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569นะเจ้าสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะร่วมทําบุญนะเจ้าโดยเฉพาะชุดสังฆทานที่ทางด้านของพี่แอ้ได้ประชาสัมพันธ์กันไปนะเจ้าก็สามารถที่จะติดต่อได้เนาะชุดละ 1,500 บาทนะเจ้าหรือตามกําลังศรัทธาของท่านนะเจ้าติดต่อไปที่ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรอนชัยนะเจ้าท่านรองอุทัยหมายเลขโทรศัพท์0979209633หรือว่าหลังจากที่เราจบรายการเนี่ยคุณผู้ฟังจะสามารถโทรศัพท์เข้ามาอุจากับพี่แอร์สอบถามรายละเอียดที่พี่แอร์หรือว่าท่านรองปลัดได้เลยนะเจ้าเนาะเอาเป็นว่าวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านนักๆนะเจ้าที่สละเวลามาอู้มาจากกันแต่ว่าวันพรุ่งนี้รายละเอียดแถมหนึ่งส่วนรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน8 โมงเช้าท่านรองปลัดก็จะมานั่งตรงนี้แถมตัวนึงฝั่งนี้ขวัญตกในห้องส่งนะเจ้าก็จะมาแถมเตือนดังวันพุ่งมาเจ้าแต่วันนี้ขอบพระคุณตึงคุณพรฤดีผู้ที่4เจ้าประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่นะเจ้าคุณนิสิตส่งศรีรองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ที่ได้มาอู้จ่าให้รายละเอียดในเรื่องของงานทำบุญเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569 4มิถุนายนนี้ขอบพระคุณนักๆนะเจ้าแล้วปะกันในงานต่อไปนะเจ้าสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้าน
0: ะเจ้าน้องเก่งเกาะพักเบรกรายการสักกรรมนึงเจ้าคุณผู้ฟังแล้วก็เดียวเฮาปิกมาอู้จากันต่อนะเจ้าในช่วงของรอบเวียงเชียงใหม่ในช่วงต่อไปเจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้ PEA แจ้งเตือนว่าอยากถูกหลอกต้องดูให้ดีสังเกต PEA Line Official ของแต้ต้องมีเครื่องหมายโล่สีเขียวเต้าอั้นแอดเพื่อนไว้สบายชัวแอด PEA Thailand หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือ1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

นี่ก็คือเรื่องของเสียงเพลงนะเจ้าตี้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าน้องเก่งเปิดเพลงของศิลปินไม้เมืองให้ได้ฟังกันเนาะทวินรัญจวนนะเจ้างานเพลงม่วนๆฟังสบายสบายปากกันยามแรงก็ฟังงานเพลงที่ฟังสบายสบายเนาะคุณผู้ฟังก็จะได้มีความสุขกับช่วงการพักผ่อนนะเจ้าบางท่านบางคนยังต้องทำงานกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะเจ้าก็ยากการไปฟังเพลงไปนะเจ้าเนาะคือน้องเก่งได้ผ่อนคลายความเครียดนะเจ้ารวมถึงติดตามเรื่องราวข่าวสารมีคุณผู้ฟังถามไทยวันนี้เจียงใหม่ฝนตกก่อเดี๋ยวเน้อน้องเก่งต้องตรวจสอบการรายงานอากาศกันสักหน่อยนะเจ้าจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเนาะซึ่งในภาคค่ำวันนี้6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปเจ้าเปิ้นก็ยังรายงานว่าภาคเหนือนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นนะเจ้าแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งเนาะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเจ้าของฮื้อประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะเจ้าโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงไกลต่างน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้าสำหรับภาคเหนือตอนบนวันนี้ค่ำวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธนะเจ้ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็เจียงใหม่แต่วันนี้น้องเก่งได้มีการได้รับคำสั่งมาว่าห้ามบอกว่าฝนจะตกนะเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่2มิถุนายนเปิ้นบอกว่าบ่ฮึห้ามฝนตกนะเจ้าน้องเก่งก็น้องเก่งจะย่าได้ก็ห้ามฝนตกนี่แหละก็จ้างใจการกันเนาะเจ้าการมีตั้งหลายห่มหลายอย่างคือใจกรรมใจนะเจ้าใจฮือห้ามเทวดาบ่ฮือฝนตกน้องเก่งก็พยายามนะเจ้าเอาใจช่วยเนาะว่าบ่ฮือฝนตกเนาะถ้าต่างใดเปิ้นมีการมีงานก็เว้นไว้ก่อนนะเจ้าฝนห้ามตกเด้อเนาะอันนี้ก็บอกกันไปนะเจ้าบอกกันไปแล้วเด้อนะเจ้าเนาะเทวดาก็ฮับหูสักหน่อยว่าน้องเก่งห้ามฝนตกเนอะใจน้องเก่งห้ามน้องเก่งขอร้องนะเจ้าน้องเก่งร้องขอบ่ฮือมีฝนตกในช่วงนี้นะเจ้าแล้วก็บ่ได้ลืมคุณผู้ฟังเจ้าวันเสาร์นี้วันเสาร์นี้นะเจ้างานบุญแห่มหนึ่งงานที่น้องเก่งขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะเจ้าก็คืองานบุญตีดีที่วัดสันมะเกียงตำบลสำราญราชอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าขอเชิญร่วมทำบุญสืบชะตาหล่อพระเจ้าแผ่นดินเย็นแล้วก็ไหว้ครูประจำปีหอพุทธาคมวัดสันมะเกียงนะเจ้าพระอาจารย์เตชะรังสีประจำปี2569วันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้9โมงเช้าที่วัดสันมะเกียงนะเจ้าสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะไปห่วมให้หอมบุญก็เจิญได้เลยหรือภัยที่มีใจอยากจะไปตั้งโรงทานร่วมบุญก็เรียนเชิญได้นะเจ้าเนาะเป็นงานดีๆแห่มหนึ่งงานเป็นงานที่มีความเป็นสิริมงคลนะเจ้าท่านน้องเก่งบัติดภารกิจใดๆน้องเก่งไปนะไปตลอดนะเจ้าแต่ด้วยปีนี้นะเจ้าน้องเก่งติดภารกิจสำคัญนะเจ้าบัดสมาธิจะไปห่วมงานได้แต่เฮาก็จะอยู่ที่ของเฮานะเจ้าอยู่หน้าจุดที่ตั้งเพื่อที่จะรำลึกถึงครูบาอาจารย์นะเจ้าเนาะก็สามารถที่จะทำได้ตัวเช่นกันนะเจ้าไผ่สนใจอยากจะห่วมให้หอมบุญก็ติดต่อไปดีได้ที่0895584332และ0989199461นะเจ้าวันนี้เอาก็ได้มีโอกาสไปที่วัดสันมะเกียงกันมาแล้วนะเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่ติดตามเจ้าน้องเก่งมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการละนะเจ้าต้องลาทุกท่านต่าง FM 93.25 เมกะเฮิร์ตซ์กันไปก่อนปากันใหม่วันพุธนะเจ้าวันพรุ่งนี้น้องเก่งไปในพื้นที่อำเภอสันทรายหลวงนะเจ้าอำเภอสันทรายหลวงไปที่สันทรายหลวงเจ้าอำเภอสันทรายเนาะวันพรุ่งนี้แล้วก็ในภาคปลายไปที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคลานาเจียงใหม่เพื่อที่จะไปทำแบบสำรวจ
ประเมินผลการดำเนินงานนะเจ้าของหมู่เฮาโดยนิดาโพนะเจ้าอาแฮมหนึ่งวันที่ได้อยู่ในพื้นได้อยู่ในสถานีตอนเจ้าแฮมละนะเจ้าอ่ะวันพุธไปปิ้งมาปักกันใหม่เล่าเรื่องราวดีๆเฮ้ได้ฟังกันต่อไปนะเจ้าสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและเวียดนามเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันพร้อมร่วมบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือระหว่างกัน4ฉบับกระทรวงพลังงานอายัดน้ำมันไบโอดีเซลไม่ได้มาตรฐานกว่า5ล้านลิตรที่จังหวัดสมุทรปราการพบเชื่อมโยงกับคลังน้ำมันในตัวจังหวัดอ่างทองพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมายทางการอิหร่านประณามกรณีที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลังเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและเวียดนามเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันพร้อมร่วมบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างกัน4ฉบับพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอนาคต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและการศึกษาพร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้นำทั้งสองฝ่ายแถลงข่าวผลการหารือเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติโดยเฉพาะออนไลน์สแกมพร้อมย้ำหลักการไม่ให้บุคคลใดใช้ดินแดนของแต่ละฝ่ายในการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งสองประเทศจะร่วมกันให้มีการนำสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรอบอาเซียนไปปฏิบัติอย่างจริงจังขณะที่เศรษฐกิจเห็นตรงกันถึงความจำเป็นในการร่วมรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีรวมถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทรีคอนเน็กต์เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและยุทธศาสตร์สีเขียวนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าผลการหารือครั้งนี้จะช่วยต่อยอดความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
3: เชื่อมั่นว่าผลการหารือของทั้งสองประเทศในวันนี้จะช่วยต่อยอดความสัมพันธ์ไทยเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างมั่นคงตลอด50ปีที่ผ่านมาภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของรัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
2: ด้านประธานาธิบดีเวียดนามกล่าวยินดีที่ได้เยี่ยมประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาสำคัญของการครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งชมความสำเร็จของประเทศไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและเชื่อมั่นว่าไทยจะสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศในระยะต่อไปได้อย่างประสบความสำเร็จย้ำว่าเวียดนามพร้อมร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของภูมิภาคปริณาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับเวียดนามแอร์ไลน์เปิดเส้นทางบินใหม่ฉลองความสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนามเตรียมจัดทำแคมเปญกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวเวียดนามนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าททได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์เพื่อส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายการบินอย่างไร้รอยต่อโดยเตรียมผลักดันการเปิดเส้นทางบินใหม่และเพิ่มเที่ยวบินอาทิฮานอยและโฮจิมินห์กรุงเทพดานังกรุงเทพโฮจิมินห์ภูเก็ตและฮานอยเชียงใหม่ซึ่งการลงนามครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวเวียดนามแอร์ไลน์ได้ประกาศเตรียมเปิดให้บริการเส้นทางบินตรงโฮจิมินห์ภูเก็ตจำนวน4เที่ยวบินต่อสัปดาห์โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปสำหรับสถิตินักท่องเที่ยวเวียดนามที่เดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง25พฤษภาคมที่ผ่านมามีจำนวน 219,986 คนททจึงเตรียมเดินหน้าร่วมมือกับพันธมิตรจัดทำแคมเปญกระตุ้นตลาดอย่างต่อเนื่องทั้งการโปรโมทอีเวนต์และคอนเสิร์ตระดับโลกมหกรรมลดราคากลางปีและการทำการตลาดภายใต้แนวคิด 5 Must Do in Thailand เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวและคนรุ่นใหม่หวังสร้างรายได้และยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปสถานการณ์สินค้าเกษตรไทยไตรมาสแรกปีนี้เกินดุลกว่า 194,000 ล้านบาทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้ายกระดับสินค้าเกษตรไทยสู่มาตรฐานรองรับการแข่งขันตลาดโลก
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงภาพรวมการค้าสินค้าเกษตรไทยกับตลาดโลกในไตรมาสแรกของปีนี้มีมูลค่ารวมกว่า 500,000 ล้านบาทมูลค่าการส่งออกกว่า 356,000 ล้านบาทและมูลค่าการนำเข้ากว่า 162,400 ล้านบาทสินค้าเกษตรยังเกินดุลการค้ากว่า 194,000 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นว่าภาคเกษตรและอาหารไทยยังมีฐานการผลิตที่เข้มแข็งและยังคงมีบทบาทสำคัญในตลาดโลกแต่ถึงแม้ตัวเลขเกินดุลการค้าสินค้าเกษตรยังอยู่ในระดับสูงแต่การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการค้าทางด้านการส่งออกและนำเข้าเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินทิศทางของห่วงโซ่เกษตรและอาหารไทยในระยะต่อไปโดยเฉพาะท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วทั้งภาวะราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกการแข่งขันด้านราคาต้นทุนโลจิสติกอัตราการแลกเปลี่ยนตลอดจนมาตรฐานการค้าและสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในตลาดโลกแต่การแข่งขันในระยะต่อไปไม่สามารถพึ่งพาปริมาณหรือราคาตลาดโลกเพียงอย่างเดียวได้จำเป็นต้องยกระดับไปสู่สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงมีมาตรฐานตรวจสอบย้อนกลับได้และตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของแต่ละตลาดชวนันท์มาลีรายงาน
1: ไทยและสหภาพยุโรปหารือการเปิดตลาดนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรเน้นความโปร่งใสและสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับนายคริสตอฟฮันเซนกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตรและพัฒนาชนบทแห่งสหภาพยุโรปพร้อมคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและสหภาพยุโรปว่าการหารือวันนี้เพื่อผลักดันความร่วมมือการค้าเสรีหรือ FTA การเปิดตลาดสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มช่องทางในการนำเข้าและส่งออกสินค้ายึดถือผลประโยชน์ของเกษตรกรและประชาชนเป็นหลักเพื่อให้มั่นใจว่าการตกลงทางการค้าระหว่างไทยและสหภาพยุโรปเป็นไปอย่างยุติธรรมและส่งเสริมรายได้ให้แก่ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนกระทรวงพลังงานอายัดน้ำมันไบโอดีเซลไม่ได้มาตรฐานกว่า5ล้านลิตรที่จังหวัดสมุทรปราการพบเชื่อมโยงกับคลังน้ำมันในจังหวัดอ่างทองพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมายนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานนำกำลังเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบคลังน้ำมันของบริษัท Triple S Petroleum จำกัดในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจสอบพบน้ำมันไบโอดีเซลจำนวนกว่า5ล้าน2แสนลิตรมีคุณภาพ

0: ขาดกับเครือข่ายลักลอบปลอมปนน้ำมันทั่วประเทศเพื่อคุ้มครองประชาชนและป้องกันความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจพลังงานของชาติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเหตุที่ยังไม่บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างกรณีเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถล่มที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากการก่อสร้างคืบหน้าไปมากแล้วและอาจนำไปสู่การฟ้องร้องได้
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายสุพนัท มีนชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนกรณีอุบัติเหตุเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถล่มบริเวณอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างครบถ้วนล่าสุดได้หารือสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้ให้ข้อสังเกตว่าการใช้ดุลพินิจบอกเลิกสัญญาทางปกครองต้องคำนึงถึงผลดีผลเสียประโยชน์สาธารณะตลอดจนหลักความได้สัดส่วนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเนื่องจากโครงการมีความคืบหน้าแล้วประมาณ 99.5 เหลือระยะเวลาดำเนินการอีกประมาณ5เดือนจึงจะแล้วเสร็จหากมีการยกเลิกสัญญาในช่วงนี้อาจส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินโครงการล่าช้าออกไปอีกประมาณ2ปีรวมทั้งอาจเกิดข้อพิพาทและการฟ้องร้องเกี่ยวกับทรัพย์สินและงานที่ดำเนินการแล้ว
2: ความตั้งใจของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็คือต้องบอกเลิกสัญญาแล้วก็ต้องขึ้นแบ็คลิสต์รายนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนให้ท่านทราบว่าสิ่งที่มันจะมีการตามมาก็คือว่ามันยังมีทรัพย์ที่หน้างานเนี่ยผู้รับจ้างเนี่ยเขาได้มีการดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้วยังไม่ได้มีการส่งมอบงานซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการฟ้องร้องต่อไปในอนาคต
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงคมนาคมยอมรับว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลานานและจำเป็นต้องยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการดำเนินโครงการของภาครัฐให้เข้มงวดยิ่งขึ้นชวิษาประทุมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงโครงการไทย AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาททุกขั้นตอนโปร่งใส
3: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE เดินหน้าชี้แจงความโปร่งใสในโครงการไทย AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทในการจัดหา AI ระดับโปรจำนวน12โมเดลให้ประชาชน5ล้านคนใช้งานเพื่อยกระดับศักยภาพและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีโครงการนี้จึงตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้การเข้าถึง AI ของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ23ซึ่งจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกสำหรับประเด็นงบประมาณ 1,600 ล้านบาทยืนยันว่าเป็นการใช้งานที่คุ้มค่าโดยเฉลี่ยแล้วตกเพียงคนละ324บาทต่อปีหรือประมาณเดือนละ27บาทเท่านั้นซึ่งต่ำกว่าประเทศสิงคโปร์ที่ใช้งบสนับสนุนสูงถึงประมาณ900บาทต่อคนต่อปีขณะที่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินงานผ่านระบบ e-bidding ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมถูกต้องตามกฎหมายและเปิดกว้างแข่งขันอย่างเป็นธรรมตั้งแต่เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมานอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด Learn to Earn โดยร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกทั้ง Google, Microsoft และ OpenAI ในการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มทักษะเพื่อให้ประชาชนนำไปต่อยอดอาชีพและสร้างรายได้จริงส่วนข้อกังวลด้านความปลอดภัยของข้อมูลย้ำว่าข้อมูลผู้ใช้งานและคำสั่งหรือพร้อมจะถูกจัดเก็บบนระบบคลาวด์ภายในประเทศไทยในรูปแบบไม่ระบุตัวตนหรืออนอมอิมัสเท่านั้นโดยผู้ให้บริการโมเดล AI จะไม่สามารถนำข้อมูลไปพัฒนาหรือเทรน AI ต่อได้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: รัฐบาลเร่งจัดระเบียบหอพักและอพาร์ตเมนต์ในพื้นที่วังทองหลางแก้ปัญหาผู้ประกอบการเก็บค่าสาธารณูปโภคเกินจริงเอาเปรียบผู้บริโภค
4: นางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสำนักงานเขตวังทองหลางสภาองค์กรผู้บริโภคและสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางลงพื้นที่ตรวจสอบอพาร์ตเมนต์และหอพักในพื้นที่วังทองหลางเพื่อดูแลปัญหาปากท้องและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเอาเปรียบผู้เช่าที่พักอาศัยทางการถูกเรียกเก็บเงินประกันและค่าเช่าล่วงหน้าก่อนเข้าอยู่เกินกว่า3เดือนซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายการถูกเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟในอัตราที่สูงกว่าความเป็นจริงและการถูกริบเงินประกันอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อเลิกสัญญาเช่านอกจากนี้ยังพบปัญหาการเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าส่ว

0: นกลางเพิ่มเติมในอพาร์ตเมนต์ทางรัฐบาลกำลังเร่งหารือเพื่อยกระดับกฎหมายควบคุมให้ครอบคลุมและเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อคุ้มครองผู้เช่าอย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทุกจังหวัดเร่งปรูพรมตรวจสอบอพาร์ตเมนต์ทั่วประเทศหากพบผู้ประกอบการที่กระทำผิดและเอาเปรียบประชาชนให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด
1: อย่างน้อยวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยมาลงพื้นที่ร่วมกันบูรณาการกันในนามรัฐบาลเนี่ยก็เพื่อให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะคะที่เป็นผู้เช่านะคะคนจำนวนมากยังไม่รู้ว่าอพาร์ตเมนต์เขาชาร์จเราไม่ได้นะคะเขาเรียกเก็บมาเท่าไหร่ก็ยังต้องจ่ายไปหรือว่าบางคนอาจจะรู้แล้วแต่ว่าเป็นภาวะจำยอมเพราะฉะนั้นก็วันนี้รัฐบาลมาแล้วนะคะเราก็จะลงมากวาดล้างเรื่องของการไม่เป็นธรรมที่เจ้าของอพาร์ตเมนต์นะคะกระทำกับผู้บริโภคค่ะ
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้รับมอบหนังสือขอบคุณจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจากการลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิผู้บริโภคแก่นักศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัยและบริเวณใกล้เคียงรวมถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ซึ่งช่วยให้นักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิการเช่าที่พักอาศัยและรอดพ้นจากการถูกผู้ประกอบการบางรายข่มขู่หรือเอารัดเอาเปรียบได้อย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: บริษัทขนส่งจำกัดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสนับสนุนประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะสะดวกประหยัดปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ
3: นายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าบริษัทได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ร้อยละ60ส่วนประชาชนร่วมจ่ายเองร้อยละ40ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสาร BKS ผ่านระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายน2569รวมระยะเวลา4เดือนช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของบริษัทเป็นรถ BKS จำนวน139แห่งทั่วประเทศซื้อตั๋วรถโดยสารภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐบาล200บาทต่อวันกรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเองเป็นเงินสดหรือใช้วงเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารของสมาชิก BKS Member ได้ร้อยละ5ถึง10ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณีนพศรแก้วคำรายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรม Gen H ชวนสร้างสุขภาพดีทุกช่วงวัยเนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติน
4: ายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีประกาศการรณรงค์เนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติประจำปี2569โดยกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ซึ่งหนึ่งในนโยบาย MOPS Plus 7เสาหลักของกระทรวงสาธารณสุขคือการส่งเสริมสุขภาพดีทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยมีความพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่21ทั้งการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงคุกคามสุขภาพรวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ที่มีสาเหตุสำคัญจากพฤติกรรมทั้งการกินเกินเหนื่อยนิ่งและนอนไม่เพียงพอดังนั้นจึงใช้โอกาสวันสุขบัญญัติแห่งชาติปี2569ในการนำเทคโนโลยีและพลังของเครือข่ายอาสาสร้างสุขภาพ Gen H ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่มาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมร่วมส่งต่อค่านิยมการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องไปยังเพื่อนครอบครัวและคนในสังคมเพื่อการมีสุขภาพดีลดความเสี่ยงต่อการเกิด NCD นฤมลอุดมพรรายงาน
2: กบข.พัฒนา My Twins 2เครื่องมือทางเลือกเงินเกษียณของสมาชิกในอนาคตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.พัฒนา My Digital Twins เครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกสามารถเห็นภาพรวมทางการเงินในอนาคตได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นผ่านการประมาณการรายได้ณเกษียณหรือ MLS ทั้งจากเงินก้อนกบข.และเงินบำนาญจากรัฐพร้อมทั้งทดลองปรับสมมติฐานต่างๆเช่นอัตราเงินเดือนหรือช่วงเวลาเกษียณรวมถึงเปรียบเทียบกับสมาชิกที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน พื่อเพิ่มมุมมองและช่วยให้การวางแผนทางการเงินมีความรอบด้านมากยิ่งขึ้นโดยหนึ่งในฟังก์ชันสำคัญคือ My Twin 2ที่กบข.ออกแบบทางเลือกการเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสมาชิกแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นระดับเงินที่ใช้หลังเกษียณหรือรูปแบบการใช้ชีวิตในอนาคตและนำเสนออัตราการออมแผนการลงทุนที่เหมาะสมแก่สมาชิกเพื่อให้สามารถเลือกเป้าหมายทางการเงินของตนเองได้ตรงเป้าหมายที่สุดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1179
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: อีกหนึ่งข่าวดีด้านการศึกษาจากรัฐบาลกับโครงการ1อำเภอ1ทุนรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ ODOS Outstanding Development Opportunity Scholarship โครงการนี้ไม่ได้มุ่งแค่ส่งเด็กไปเรียนต่างประเทศแต่หัวใจสำคัญคือการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อไม่ให้ฐานะทางครอบครัวมาเป็นอุปสรรคต่ออนาคตของเด็กๆปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรทุนรวมกว่า 2,400 ทุนแบ่งเป็นทุนเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาในประเทศทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยและทุนเรียนต่อต่างประเทศโดยมีความร่วมมือระหว่างกสศ.กพ.กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอว.ในการดูแลทั้งเรื่องงบประมาณการคัดเลือกและการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่สำคัญรัฐบาลให้ความสำคัญกับเด็กจากครอบครัวรายได้น้อยมากขึ้นทั้งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมทักษะภาษาและการดูแลให้เด็กทุกภูมิภาคสามารถแข่งขันได้อย่างเท่าเทียม
7: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการในวันนี้โดยประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายที่เมืองท่าบันดาอับบาสของอิหร่านเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีอิหร่านเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์นายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่าอิหร่านจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและขอประณามสิ่งที่เรียกว่าวาทกรรมข่มขู่ของเจ้าหน้าที่สหรัฐต่ออิหร่านและอีกหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีของอิหร่านจำนวน4ลำและสถานีควบคุมภาคพื้นดินแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของอิหร่านขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่จะใช้กำลังทางทหารกับโอมานหากร่วมมือกับอิหร่านในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซทางการยูกันดาประกาศปิดพรมแดนที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยให้มีผลในทันทีหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาจำนวนมากในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ของยูกันดาที่ดำเนินการรักษาผู้ป่วยชาวดีอาร์คองโกก่อนการประกาศการระบาดเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาแพทย์หญิงไดอาน่าอัดวายปลัดกระทรวงสาธารณสุขยูกันดาระบุว่าการเดินทางข้ามพรมแดนจากดีอาร์คองโกจะได้รับอนุญาตเฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้นและผู้ที่เดินทางมาจากดีอาร์คองโกภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวจะต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา21วันทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยอมรับว่าประเทศเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกมีความเสี่ยงสูงต่อการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาแต่ไม่สนับสนุนให้มีการปิดพรมแดนเนื่องจากประชาชนจะหันไปใช้ด่านพรมแดนอย่างไม่เป็นทางการที่ไม่มีการตรวจคัดกรองโรคซึ่งจะเพิ่มโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอีโบลา ่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4มีผลกระทบในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มทีเวลา 3:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 19:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:35 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น
12: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
13: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
12: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
13: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
12: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
14: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ย
15: โอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
15: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
15: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณสวิทสมนัสครับอยู่กับคุณผู้ฟังที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้นะครับคุณสวิทสมมนัสนะครับนะเจอกันวันนี้ตรงกับวันที่28พฤษภาคม2560นะครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะพรุ่งนี้เรามีกิจกรรมนัดเจอกันของแฟนๆสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็รายการถนนดนตรีนะครับพรุ่งนี้นะครับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนนะครับในคอนเสิร์ตถนนดนตรีไลฟ์นะครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับเจอกันนะครับแฟนคลับของวิทยุแห่งประเทศไทยและก็แฟนคลับของถนนดนตรีรวมถึงแฟนคลับของพี่พิญโยรุ่งสมัยนะครับมาเจอกันพรุ่งนี้นะครับมีกิจกรรมดีๆในถนนดนตรีไลฟ์นะครับวันรวมกีฬาวันนี้นะครับเริ่มต้นเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันนะครับซึ่งสิงคโปร์นะฮะที่การแข่งขันที่สิงคโปร์นะครับก็เป็นการแข่งขันที่นักกีฬาไทยไปแข่งขันแล้วก็เข้าร่วมชิงแชมป์กันเยอะนะครับเริ่มต้นที่วิวกุลุทธวิทิสารนะฮะก็ปรากฏว่าวันนี้เข้าสู่รอบ2นะเจอลักยาเซนมือ10ของโลกจากอินเดียนะครับปรากฏว่าเล่นไปแค่แป๊บเดียวนะครับในเกมที่1นะครับตามหลัง 0-2 นะครับวิวกุลุทธวิทิสารนี่ก็ขอรีทายนะครับมีการเจ็บหลังนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่ามีผลนะในการแข่งขันรายการต่อไปที่อินโดนีเซียหรือเปล่านะครับก็มีการเจ็บหลังก็ขอรีทายไปนะครับทําไมลักยอเซนนะครับเข้ารอบนะครับขณะที่หญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับที่6ของรายการและมืออันดับ7ของโลกนะครับเจอกับนัทสุกิเนียรอยตะนะครับมือ27ของโลกจากญี่ปุ่นแล้วก็เมย์ยังร้อนแรงเหมือนเดิมครับร้อนแรงเกินอายุนะครับชนะไป21-10และ21-16 2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับเธอเขารับไม่พอนะครับพรปวีช่อชูวงหมิวนะเพื่อนร่วมทีมชาติไทยก็ชนะหลินเซียงจี้จากชนิดชัยเปไป2-0เกมนะครับ21-15และ21-16นะครับโอ้โหทยอยกันเข้ารอบนะครับคู่ผสมบาสเดชาพลโพวรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานแข่งจบไปเมื่อสักครู่นะคู่มือวางอันดับที่2ของรายการและคู่มือ3ของโลกนะครับเข้าสู่รอบนี้นะรอบ2นี่นะครับเจอกับเซียนจียี่กับฟรานเชสกาคาเบตนะครับนักแบดมินตันวัยขออภัยนะครับนักแบดมินตันอันดับที่47ของโลกจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ชนะไป2-0เกม21-6แล้วก็21-11นะครับเส้นทางของบาสกับเฟมเนี่ยจะไปเจอกับนั่นละอาจจะมีเจอกับทางด้านของทางด้านของดุจินภักดิ์อบทองหรือว่าเจริชาสุจัยภารัตน์มีโอกาสนะเพราะว่ารอคู่ของรุจินภักดิ์อบทองกับเจริชานะแต่ต้นกระเจนซึ่งจะแข่งขันกับคู่ของญี่ปุ่นนะครับยูชิชิโมกามิกับทางด้านของซายากะโฮบาระนะครับผู้ชนะของ2คู่นี้ไปเจอคู่ของบาสกับเฟมนะครับส่วนคู่ของพักพลธีรรัตน์สกุลกับซับสรีแต้รัตนชัยแพ้คู่ของฮ่องกงครับต่างชุนมานกับเทยิงสวดนะครับ 0-2 เกม 19-21 และ 13-21 นะครับแต่ว่าคู่ที่ฮือฮานะเมื่อวานนี้อันนานะนันทการเอี่ยมสะอาดกับขอแพ้ทางด้านของนันทการเอี่ยมสะอาดนะครับอันนากับมูนานะเบญจภาเอี่ยมสะอาดนะครับ2คนของเราเนี่ยคู่มือ5ของโลกหลังจากที่เจ็บนะก็เพิ่งมารวมตัวกันจับคู่กันอีกครั้งนึงนะครับเอาชนะคู่ของแจ็คกี้เดนกับคริสตัลไลน์นะคู่จากแคนาดาเมื่อวานนี้2-1เกม19-21 21-16 และ21-17นะครับรอบ2วันนี้เจอคู่มือ2ของรายการและมือ2ของโลกจากมาเลเซียนะครับก็คือพริตันกับทีน่ามูราทิทารันนะครับและปรากฏว่าคู่ของอันนากับมูนาชนะไป2เกมรวด21-16และ21-19ครับด้วยลูกตบที่หนักๆแน่นๆ นะเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายนะยินดีด้วยนะอนามูนาได้จับคู่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอให้ไม่เจ็บนะครับนะฮะขอให้แข็งแกร่งและได้ลุ้นต่อไปนะครับส่วนคู่ของพัทรินเอี่ยมวารีศรีสกุลนะฮะน้องทารากับน้ำว่าคาริสาจันแพงนะครับคู่มือ66ของโลกนะครับเมื่อคืนนี้เอาชนะคู่ของอินเดียนะครับรุตพราน่าแพนด้ากับสเวตาปาน่าแพนด้านะครับคู่มือ57ของโลกจากอินเดีย2-0เกม21-9 21-17นะครับ วันนี้เจอคู่ของบังกูเรียนะก็คือกาเบียล่านะครับกับสเตฟานี่สโตเอวานะคู่มือ8ของรายการมือ10ของโลกแล้วก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับ0ต่อ2เกม8ต่อ21และ13ต่อ21นะครับคุณผู้ฟังครับก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับนี่คือเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันนะที่มาเลเซียนะครับส่วนการแข่งขันฟุตบอลนะนะครับการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะเป็นฟุตบอลเริ่มที่ฟุตบอลชัมเปี้ยนส์ครับก่อนนะครับเมื่อวานที่ช่วงที่เรารายงานนะครับก็เป็นบุรีรัมย์เสมออยู่กับทางด้านของสลังงอ FC อยู่1ต่อ1นะครับก็เวลาจบไปก่อนนะครับโดยเลขแรกเนี่ยบุรีรัมย์ชนะมา 1-0 นะครับแล้วก็นัดนี้แข่งกันที่บุรีรัมย์นะครับนัดที่2ที่บุรีรัมย์สเตเดียมนะครับบาฮีบาซายิงประตูให้กับสลังงอนำไปก่อนนะครับแต่ว่าสุพนัทเหมือนตาก็ยิงประตูตีเสมอให้กับบุรีรัมย์นะครับธีรธรบุญมาทันจ่ายให้นะครับครึ่งหลังเนี่ยบุรีรัมย์ได้ประตูนำ2ประตูต่อ1นะครับลูกที่โยนเข้าไปแล้วก็สกัดมาไม่ดีนะครับเตะมุมนะฮะกองหลังของสลังงอสกัดมาเข้าทางธีรธรบุญมาทันนะครับยิงด้วยซ้ายลูกโอ้ก็เรียกว่าลูกอะไรลูกของมาโควันบัตเทนเนี่ยนะครับคล้ายๆอย่างนั้นนะถ้าจำมาโควันบัตเทนได้ไหมนะที่ยิงลูกแล้วก็โอ้โหโค้งโค้งย้อยๆก็เสียดเช็ดใต้คานเข้าไปนะครับแล้วธีรธรมาทันยิงแบบนั้นเลยนะครับด้วยเท้าซ้ายนะครับก็ให้ทีมนำ 2-1 นะครับเป็นลูกที่ยิงสวยมากนะครับแล้วก็บุรีรัมย์ก็ยันสกอร์นี้ไว้นะ2ประตูต่อ1นะสลังงอก็สู้นะครับแต่ว่าผู้เสียประตูนี้เอชลิสนะครับก็เซฟไว้ได้แต่ว่าบุรีรัมย์ก็มีโอกาสหลายครั้งเหมือนกันนะครับจังหวะโต้กลับแต่ไม่คมนะสุดท้ายแล้วก็มีจังหวะนำ 3-1 ด้วยนะฮะแต่ว่าไปทำฟาวล์ซะก่อน VAR นะบอกว่าไปทำฟาวล์ก่อนที่จะทำประตูได้นะครับท้ายเกมต่อเวลากันยาวๆเลยนะ9นาทีธีรธรบุญมาทันนะครับเป็นทั้งพระเอกนะใบแดงด้วยนะเมื่อวานเนี่ยนะมีการปะทะกันกับผู้เล่นสลังงอในช่วงท้ายเกมนะครับแต่สุดท้ายนะแอสซิสด้วยยิงด้วยได้ใบแดงด้วยและเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยนะเมื่อวานนี้ได้รางวัลถ้วยแมนออฟเดอะแมตช์นะครับธีรธรบุญมาทันนะครับก็เป็นการแชมป์เป็นสมัยที่2ของบุรีรัมย์นะครับแชมป์สโมสรอาเซียนสมัยที่2ติดต่อกันนะครับเป็นถ้วยที่2ของฤดูกาลนี้ต่อจากแชมป์ไทยลีก1นะครับแล้วก็ถ้วยต่อไปของบุรีรัมย์รอที่จะเจอกับ PT ประจวบนะครับในช้าง FA คัพนะครับการที่บุรีรัมย์คว้าแชมป์ช้อปปี้คัพก็ทำให้ราชบุรีทีมอันดับที่3ของตารางไทยลีกจะได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลสโมสรอาเซียนในฤดูกาลหน้าอีกด้วยนะครับหลังจากทีมอันดับที่2อย่างการท่าเรือได้ควอต้าจากการคว้าแชมป์ฟุตบอลเมืองไทยคัพนะครับแล้วก็บุรีรัมย์นะก็จะได้ทีมเนี่ย3ทีมนะบุรีรัมย์นะการท่าเรือแล้วก็ราชบุรีนะครับนะฮะธีรธรบุญมาทันเมื่อวานนี้ก็บอกดีใจมากนะครับที่คว้าแชมป์ที่2ให้กับบุรีรัมย์นะครับแล้วก็บอกว่าท่าดีใจก็บอกว่าโอ้นะทางด้านของท่าดีใจมากตอนยิงเข้านะแบงค์สุพนัทเหมือนตาบอกแนะนำให้เต้นนะชวนเต้นด้วยนะก็ขอบคุณแฟนบุรีรัมย์ที่มาเชียร์เต็มความจุของสนามนะครับ 30,000 คนในเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ขอมอบความสุขให้กับแฟนๆบุรีรัมย์และแฟนฟุตบอลชาวไทยที่ร่วมเชียร์และสโมสรไทยสามารถเป็นแชมป์อาเซียนได้ในปีนี้นะครับนะ2ต่อ1รวมสกอร์2นัด3ประตูต่อ1นะครับธีรธรบุญมาทันนะ1ประตู1แอสซิสต์1ใบแดงนัดที่แล้วนะนัดบุกไปชนะเขาก็แอสซิสต์ของธีรธรบุญมาทันนั่นแหละครับสมเลยนะอายุมากแล้วแต่เขี้ยวเล็บยังคมนะธีรธรบุญมาทันเนื่องบอกว่าทีมชาติไทยขาดนักเตะเก่าๆนะที่ยังมีคมเล็บยังคมกริบอย่างธีรธรบุญมาทันนะมีอยู่ดีแล้วครับรวมหัวใจของนักเตะต้องมีนักเตะเก่าๆแบบนี้นะครับก็สิทธิ์ของช้อปปี้ครับนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ช้อปปี้ครับนะฮะฤดูกาลนี้การท่าเรือแชมป์เมืองไทยครับแล้วก็ราชบุรีอันดับที่3นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีดราม่าเล็กน้อยนะคุณเนวินที่ชอบนะหลังจากที่จบเกมการขันก็ดีใจก็ขอบคุณแฟนที่มาเชียร์กันนะครับเดินขอบคุณแฟนๆที่มาเชียร์รอบสนามนะครับแล้วมีช่วงของไลฟ์สดนะทางไทยรัฐสปอร์ตเขาไปฝากไปคำถามนะมีอะไรจะฝากถึงท่าเรือกับราชบุรีบ้างนะครับก็คุณเนวินก็พูดถึงการท่าเรือแหละบอกว่าเออนะก็ประธานสโมสรตัวจริงนะมาอย่างมาดามแป้งเนี่ยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะบอกว่ามาดามแป้งเนี่ยก็ต้องทุ่มเทนะทุ่มเทเงินมากกว่านี้ถ้าอยากจะเข้ารอบนะรวมถึงพูดไปยังนะทางด้านของคุณฟลุ๊กนะประธานสโมสรราชบุรี FC นะคุณฟลุ๊กนะบอกว่าก็อยากไปแจกแต้มนะทำก็อยากจะเข้าสู่รอบลึกๆนะก็ต้อง กล้าลงทุนหน่อยซื้อนักเตะต่างชาติบิ๊กเนมเข้ามานะเพื่อช่วยทีมนะอย่าไปแจกแต้มเขานะเพราะว่าบุรีรัมย์เหนื่อยนะเพราะว่าสร้างสัมประสิทธิ์ของบุรีรัมย์เนี่ยทำให้ทีมไทยเนี่ยไปทั่วเอเชียเนี่ยค่อนข้างเยอะนะบุรีรัมย์นะครับนี่ฝากทางด้านของ2สโมสรนะที่จะไปแข่งขันกันนะครับก็ถือว่าเป็นดราม่าเหมือนกันนะออกหน้าสื่อนะคนในวินที่ชอบนะก็พูดกันตรงๆนะเมื่อวานนี้นะครับก็ประเด็นสำคัญก็พูดถึงมาดามแป้งนั่นแหละนะครับก็ยินดีด้วยนะครับบุรีรัมย์ก็เลยอีกถ้วยหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับก็ถ้วยที่ผมบอกไว้ก็คือถ้วยช้างเอเมคัพที่เจอกับพีทีประจวบนะครับ31พฤษภาคมที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะบัตรเข้าชมมีแล้วนะครับให้ไปชมซื้อไปชมกันได้นะครับทั้งบุรีรัมย์แล้วก็พีทีประจวบนะครับจากนั้นคุณผู้ฟังครับไปดูวันนี้มีวอลเล่หรือเปล่านะฮะเรื่องของวอลเล่ประชาชนนะวอลเล่บอลซีเล็กประชาชนกอชายชิงแชมป์เลือแห่งประเทศไทยประจำปี2569นะครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งแข่งขันกันระหว่างวันที่25ถึง1มิถุนายนนะครับที่อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งทุกการแข่งขันถ่ายทอดสดทาง YouTube นะทาง YouTube ของทางหน้าของ YouTube ของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลนะครับไปที่ YouTube แล้วก็ชมได้เลยนะครับซึ่งคู่ที่ผมรายงานผลวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของทีมวิทยาลัยนครราชสีมานะครับชนะราชนาวีไป3-1เซตนะครับ25 23 25 18 22 25และ25 17นะครับคว้าชัยชนะไปนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนอกจากราชนาวีแพ้วิทยาลัยนครราชสีมา 1-3 เซตแล้วนะครับเสน่ห์จันทร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติศรีสะเกษนะครับชนะมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย 3-1 เซตนะครับเสน่ห์จันทร์นะครับเสน่ห์จันทร์มกช.ศรีสะเกษนะครับชนะมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย 3-1 เซตประเสริฐนิกรกุลนะครับชนะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-0 เซตโอ้ขาดเลยนะ25 15 25 7แล้ว25 18นะครับ Diamond Food Fire Chef สมุทรสาครนะแพ้กองทัพบก2-3เซตนี่ปีนี้กองทัพบกเล่นดีนะในวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอชายเนี่ยนะครับน่าจะชนะในหัวแถวแล้วนะครับชนะ25 22 25 15 20 25 24 26และ15-4 นะทางด้านของกองทัพบกชนะ Diamond Food Fire Chef นะครับก็ถ่ายทอดสดนะครับทาง TVA Channel นะครับสำหรับการขันวอลเลย์บอลรายการนี้นะครับก็ดูนะนี่คืออนาคตทีมชาติไทยหมดเลยนะที่ไปแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอชายนะครับแล้วก็ไปเชียร์กันที่สนามได้เลยนะครับอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดด้วยทาง YouTube นะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับจากวอลเลย์บอลกลับไปที่ฟุตบอลอีกครั้งนึงนะครับจากฟุตบอลช้อปปี้ครับเมื่อวานนี้ที่บุรีรัมย์คว้าแชมป์ไปยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยใบเล็กนะใบเล็กของยุโรปนะมียูโรปมียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยังไม่ชิงกันนะอาร์เซนอลชิงกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับแล้วก็มียูโรปาลีกก็อัสตันวิลล่าชนะไปแล้วนะก็คว้าแชมป์ไปแล้วชนะไฟบวกถ้าผมจำไม่ผิด 3-0 มาถึงถ้วยนี้ครับยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับก็แข่งกันที่สนามไลฟ์ซิกสเตเดียมที่ไลฟ์ซิกประเทศเยอรมนีนะครับคู่ชิงแชมป์รายการนี้เป็นการชิงของทีมจากอังกฤษนะก็เป็นคริสตัลพาเลซนะครับหรือว่าปราสาทเรือนแก้วนะครับเจอกับราโยบาเยกาโน่นะฮะยอดทีมอีกทีมหนึ่งจากสเปนก็ปรากฏว่าคริสตัลพาเลซครับชนะไป1-0นะครับได้ประตูจากครึ่งหลังจากการยิงของชองฟิลิปมาเตต้านะครับราโยบาเยกาโน่ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่คมสักเท่าไหร่นะไม่คมสักเท่าไหร่ขณะที่คริสตัลพาเลซมีโอกาสที่จะปิดกล่องประตูที่2นะแต่ก็ยังชนเสาชนคานนะไม่เข้านะครับก็ทำให้ประตูเดียวในเกมนี้ของคริสตัลพาเลซนะครับนะก็ทำให้คริสตัลพาเลซคว้าแชมป์นะครับชองฟิลิปมาเดต้ายิงประตูชัยนาทีที่51นะครับประตูเดียวทำให้คริสตัลพาเลซนะทีมจากลีกอังกฤษครองความยิ่งใหญ่ในถ้วยรายการนี้ต่อเนื่อง2ปีติดต่อกันนะครับคริสตัลพาเลซคว้าแชมป์ยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกเป็นสมัยแรกแล้วก็เป็นทีมที่3จากพรีเมียร์ลีกที่ได้แชมป์นะครับเวสต์แฮมนะได้แชมป์เมื่อปี2023ปี2024ว่างไปปีนึงนะครับเชลซีปีที่แล้วก็คว้าแชมป์ถ้วยรายการนี้ก็ทำให้การคว้าแชมป์ของคริสตัลพาเลซนะครับจะได้ไปแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกในฤดูกาลหน้านะครับโอ้ชนะ 1-0 นะครับก็ดื่มด่ำกับความสำเร็จนะแล้วก็ต้องชื่นชมนะฮะโอลิเวอร์กาสเนอร์นี่คือแมตช์สุดท้าย ถ้วยใบสุดท้ายนะที่โอลิเวอร์การ์ดเนอร์ทำให้กับคริสตันพาเลซคุมทีมทิ้งท้ายอย่างสวยสดสวยงามโดยการคว้าแชมป์ทั่วยุโรปนะครับเป็นใบแรกในประวัติศาสตร์ในการก่อตั้งสโมสรนะครับ120ปีนี่คือถ้วยใบยุโรปใบแรกของปราสาทเรือนแก้วคริสตันพาเลซนะครับแล้วก็ตลอด2ปีที่โอลิเวอร์การ์สเนอร์นะคุมทีมคริสตันพาเลซนะครับ121นัดทุกรายการนะครับสถิติชนะ53เสมอ33แพ้35คว้ามา3แชมป์นะฮะคว้าแชมป์ FA ครับนี่นะแต่ว่าพอคว้าแชมป์ FA ครับนัดแรกก็ตกรอบนะถ้าจำไม่ผิดคว้าแชมป์ Community Shield นี่ก็ชนะลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกอ่ะเรียบปรบมือปรบมือนะสำหรับทางด้านของคริสตันพาเลซนะครับนะก่อนจะไปฟุตบอลต่างประเทศไปดูเรื่องของกอล์ฟหน่อยนะครับเรื่องของกอล์ฟนะครับสมาคมกีฬาสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยนะครับจัดการแข่งขันไทยซีเนียร์ทัวร์นะครับภายใต้การสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.นะครับกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแล้วก็การสนับสนุนจากภาคเอกชนใจดีหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นโตโยต้านะครับเซนกอล์ฟแฟคทอรี่ยูโฟติกห้องอาหารขวัญเรือนโซโก้โจแอนนะครับมาเลเซียนะครับยูทิลิตี้พลัสนะครับ CHV Engineering CHV Energy นะครับศักดิ์สยามกรุ๊ปนะสนามภูเก็ตคันที่ครับวอลเลตและก็สนามกอล์ฟอาทิตยากอล์ฟรีสอร์ทนะครับแล้วก็แบ่งผู้เล่นนะเป็นแกรนด์ซีเนียร์อายุ70ปีขึ้นไปนะครับกลุ่มนี้ก็คิดสกอร์รวมวันเดียว18หลุมจากการแข่งขันวันที่27พฤษภาคม2569นะครับเงินรางวัล 100,000 บาทและรุ่นซุปเปอร์ซีเนียร์60ปีขึ้นไปเล่นกัน2วันนะครับ38หลุมนะครับเล่นกัน2วัน27ถึง28พฤษภาคมนะชิงเงินรางวัล 500,000 บาทนะครับซึ่งการแข่งขันในวันนี้นะครับรุ่นแกรนด์ซีเนียร์กิติพัฒน์แก้ววิเศษสิทธิ์นะครับนักกอล์ฟวัย74ปีนะเจ้าของอดีตแชมป์สุเทพมีสวัสดิ์ Invitational เมื่อปี2025นะทำผลงานได้ดีนะครับจบการแข่งขันคว้าแชมป์ไปครองนะหนึ่งอันเดอร์พาร์71คว้าแชมป์ประจำการแข่งขันไปครองเงินรางวัลกว่า 5,000 บาทนะฮะโดยมีโดยทางด้านของอำนาจเกิดกระสินแล้วก็พรชัยเนียมหมื่นไวจบสกอร์1โอเวอร์พาร์คว้าที่2ร่วมนะก็คว้าเงินรางวัล 3,500 บาทนะครับแล้วก็กิติพัฒน์แก้ววิเศษสิทธิ์ก็หลังจากคว้าแชมป์ก็บอกวันนี้เตรียมตัวมาดีนะนักกอล์ฟบอกต้องเตรียมตัวมาดีนะฮะเตรียมตัวไม่ดีไม่ซ้อมไม่ดี พัดไม่ดีไรไม่ดีนะก็แย่เหมือนกันนะบอกว่าตอนนี้นะเตรียมตัวมาดีไม่ว่าจะพัดไม่ค่อยดีนักแต่ว่า3พัดนะทำ3พัดเยอะมากนะช่วงแรก3เบอร์ดี้เสีย2เบอร์กี้แต่ว่าช่วงหลังอ่ะทำงานดีไปอย่างยอดเยี่ยมนะขอบคุณสมาคมนะขอบคุณสมาคมกอล์ฟที่จัดการขันดีๆแบบนี้ให้นักศิษย์นักกอล์ฟระดับแกรนด์ซินระดับแกรนนะมีแมตช์แข่งขันนะครับส่วนการแข่งขันในรุ่นซูเปอร์ซีเนียร์นะอันดับ1เป็นของวัชระประภาสรินะครับจบ6อันเดอร์พา66นะครับแล้วก็มีธนยศทับทิมนะฮะรังอันดับที่2 5อันเดอร์พา67มีสุภาพบุญมิสุขอันดับที่3นะ4อันเดอร์พา68แล้วก็มีชัยวิทย์มาศสิงห์นะครับอันดับที่4สกอร์รวม3อันเดอร์พา69นะครับมีอวยชัยปุริปัญญานนท์สมคิดชื่นฉ่ำและสารโรจน์แผ่นทองอันดับที่5ร่วมสกอร์รวม2อันเดอร์พา70นะครับซึ่งรอบสุดท้ายวันพฤหัสนะครับก็ปรากฏว่าแข่งกันไปแข่งกันมานะครับนะแข่งกันไปแข่งกันมาก็นักกอล์ฟอย่างวัชระถ้าผมจะไม่ผิดนะวัชระก็ได้แชมป์นะรายการนี้นะครับไปดูสกอร์ที่วัชระได้เท่าไหร่นะครับหลังจากที่แข่งกันมาคือรุ่นต่ำกว่า60เนี่ยนะฮะรุ่น60ปีนะแข่งกัน2วันนะครับนะฮะก็เป็นวัชระนั่นแหละครับนะคว้าแชมป์ไปนะครับนะวัชระคว้าแชมป์ไปนะเปิดหัวนะวัย63ปีเปิดหัวแรกด้วยอีเกิลนะเนี่ยหลุม4นะพา5เก็บเบอร์ดี้หลุม2หลุม7เสียโบกี้เดียวที่หลุม9พา4นะแล้วก็โอ้โหทำผลงานรวมนะนำผลงานรวม4อันเดอร์พา68 2วัน10อันเดอร์พา134นะคว้าแชมป์นะเงินรางวัลตั้ง 50,000 นะครับแล้วก็เปิดใจวันนี้ต่อสู้กับอะไรหลายอย่างนะครับจนคว้าแชมป์นะครับจนคว้าแชมป์ไปนะครับก็ยินดีด้วยนะสำหรับวัชระประภาสรินักกอล์ฟวัย63ปีนะครับวันสุดท้ายที่ดีนะหลังจากที่วันแรกนะตีสูสีนะวันสุดท้ายที่ดีก็คว้าแชมป์ไปนะครับนะในการแข่งขันกอล์ฟนะก็ติดตามผลการแข่งกอล์ฟนะซึ่งวันนี้เนี่ยทางด้านของ CEO ของสมาคมกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยแล้วก็ผู้บริหารเซนกอล์ฟแฟคทอรี่และด้านของมิสเตอร์อาริเซนนากามูระนะ CEO ของสมาคมกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยแล้วก็ผู้บริหารต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นCEO ของสนามอัธยากอล์ฟแอนด์รีสอร์ทนะมิสเตอร์ฮองซุนบองมามอบรางวัลให้กับนักกอล์ฟทั้งหมดนะ ครับรอติดตามนะของสมาคมนะฮะจัดการแข่งขันเมื่อไหร่สนามอย่างไรนะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับสมาคมกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องต่อไปนะตอนนี้เนี่ยทีมชาติไทยนะตอบรับคำเชิญนะอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็นัดที่ไทยเจอคูเวตนะ5มิถุนายนนะแต่ว่านัดที่จีนเนี่ยนะส่งหนังสือถึงส่งหนังสือถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับและประกาศจะเป็นทางการสำหรับการแข่งฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดพิเศษตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์นะระหว่างไทยนะกับจีนนะไทยอันดับที่93ของโลกกับจีนเจ้าภาพ94ของโลกนะครับแข่งกันที่จีนหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมนะครับความจุ 29,800 ที่นั่งที่เมืองเจ๋อเจียงสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับ9มิถุนายนเวลานะก็คือ19นาฬิกา30นาทีนะตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าไทย1ชั่วโมงนะครับซึ่งไทยเจอกับจีนก็ติดตามการถ่ายทอดสดได้นะครับเวลาจีน 19:35 เวลาไทยก็คือ 18:35 นะครับเชิญหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมนะครับทั้ง2นัดแหละบอกคุณผู้ฟังนะฮะทั้ง2นัดไม่ว่าจะเจอกับคูเวตนะก็ตอนนี้บัตรขายแล้วนะเจอคูเวต5มิถุนายนไทยชุดใหญ่นะครับนะบัตรที่ Try Ticket นะขายแล้วนะครับแล้วก็ไทยกับจีนนะไทยรัฐทีวีช่อง32 Facebook ไทยรัฐทีวีไทยรัฐสปอร์ต YouTube ไทยรัฐเนี่ยเขาถ่ายทอดสดนะครับทีมชาติไทยให้ชมให้เชียร์กันนะครับทั้ง2นัดรอติดตามกันนะครับส่วนฟุตบอล U20 นะครับวันนี้นะฮะสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC นะจัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกครับ AFC U20 Asian Cup China 2027ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่25สิงหาคมถึง6กันยายน2569นะครับซึ่งการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนี้นะครับก็แบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละ4ชาตินะครับซึ่งกลุ่ม A เนี่ยนะครับนะก็มีเกาหลีใต้มีคีร์กีสถานที่เป็นเจ้าภาพนะครับมีฟิลิปปินส์แล้วก็เลบานอนนะครับกลุ่ม B นี่มีอุซเบกิสถานซึ่งเป็นเจ้าภาพนะครับมีซีเรียอินเดียและบังกลาเทศนะกลุ่ม C อิหร่านเวียดนามเจ้าภาพเกาหลีเหนือและปาเลสไตน์นะครับกลุ่ม D เนี่ยมีจอร์แดนนะทาจิกิสถานบาเรนเจ้าภาพแล้วก็อัฟกานิสถานนะครับกลุ่ม E เนี่ยซาอุดิอาระเบียกาตาร์เจ้าภาพโอมานและฮ่องกงนะครับกลุ่ม F โอ้โหไทยเจอกับหนักๆทั้งนั้นเลยนะฮะไทยอ่ะเจ้าภาพนะครับเราดีที่เราเป็นเจ้าภาพได้เชียร์ได้กดดันคู่ต่อสู้นะแต่ว่าที่จะเจอก็คืออิรักนะครับสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์แล้วก็เติร์กเมนิสถานเนี่ยเติร์กเมนิสถานเจอกันประจำเลยชุดใหญ่นะชุดใหญ่ที่เราชนะเขารอบสุดท้ายเอเชียนคัพก็เจอเติร์กนี่แหละครับนะคราวนี้ชุด20ปีก็เจอเติร์กอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าอิรักกับ UAE ของหนักจริงๆในการเจอกับไทยนะครับได้อยู่ในกลุ่ม F นะคุณผู้ฟังครับกลุ่ม G ได้มีญี่ปุ่นเยเมนกัมพูชาเจ้าภาพและคูเวตโอ้กัมพูชาได้เป็นเจ้าภาพด้วยนะก็ญี่ปุ่นนะเยเมนและคูเวตมาเยือนกัมพูชานะครับกลุ่ม H เนี่ยออสเตรเลียอินโดนีเซียมาเลเซียและเจ้าภาพสปป.ลาวนะเป็นเจ้าภาพนะก็การแข่งขันฟุตบอลอายุ20ปีนะครับแข่งขันกัน25สิงหาคมถึง6กันยายนนะเพื่อหาแชมป์กลุ่มนะ8ชาตินะจากแชมป์กลุ่มแล้วก็รองแชมป์กลุ่มผลงานดีที่สุดนะฮะรองแชมป์กลุ่มเนี่ยเขามี8ชาติ8สายใช่ไหมเขาเอาแค่7นะเอา7กลุ่ม7ทีมจาก8กลุ่มเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่จีนนะในช่วงปี2570ในปีหน้านะนะครับเพื่อหาอีก4ชาตินะครับนะครับก็รวม8รวม7 15แล้วก็เจ้าภาพจีนนะครับก็รวมเป็น4ชาตินะหาอีก415นะรวมจีนเป็น16นะครับแล้วแข่งขันกันมา16ทีมสุดท้ายเนี่ยนะเอา4ชาตินะครับเข้าเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลกอายุ20ปีปี2026ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปหมายความว่านะฮะเราก็ต้องพยายามอย่างน้อยๆนะในกลุ่มของไทยอิรักแล้วก็ UAE เติร์กเมนิสถานเนี่ยเป็นที่2ให้ได้ก่อนแล้วก็เป็นที่2นี่นะอย่างต่ำก็อย่าเป็นที่2ที่แพ้เยอะนะต้องมีแต้มนะครับมีแต้มรู้ได้เสียเป็นบวกประมาณนี้ถึงจะได้มีโอกาสนะครับแล้วก็ไปถึงรอบสุดท้ายนะที่จีนก็ต้องว่ากันต่อนะฮะต้องพยายามเข้ารอบให้ได้ก็เป็นงานหนักของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับฟุตบอลแข่งกันหลายปีดีดักแข่งกันยาวนานนะครับต้องวางแผนกันนะชุดเล็กชุด20ก็ต้องมาจากชุด16 17ใช่ไหมแล้วขยับขึ้นมานะ16 17 19แล้วขยับมา20ไปประมาณนี้นะฮะนะครับก็เป็นสเต็ปไปนะครับ คุณฟังครับเรื่องของพัทลุงฝากข่าวนิดนึงนะพัทลุงจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุโนราเกมที่พัทลุงนะครับ 27-30 พฤษภาคมนะครับเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับไปชมไปเชียร์กันได้นะครับในรายการนี้โนราเกมนะครับฝากด้วยนะครับวันนี้แวดวงกีฬาเวลาหมดลงแล้วผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลที่ประชุมผู้นำชาวพุทธโลก67ประเทศร่วมประกาศปฏิญญาวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่21ส่งเสริมหลักพุทธธรรมเป็นรากฐานแห่งสันติภาพเพื่อสร้างโลกที่ยุติธรรมและสงบสุขเบญญภาเอี่ยมสะอาดและนันทการเอี่ยมสะอาดเอาชนะคู่มือ2ของโลกผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานด้วยวันที่28พฤษภาคม2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาเซอร์ไบจานสัมพันธไมตรีที่มีมายาวนานกว่า3ทศวรรษระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานได้เจริญรุดหน้ามาเป็นอย่างดีบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและเจตจำนงร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของประเทศทั้งสองเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรให้แน่นแฟ้นและพัฒนาความร่วมมือโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:12 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟิงลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยเมื่อวันที่15ถึงวันที่20พฤศจิกายน2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเลดิกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในขณะนั้นรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ซึ่งเป็นก้าวแรกของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและเป็นพื้นฐานของการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องทั้งสองประเทศให้ความสำคัญซึ่งกันและกันโดยทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันเมื่อเดือนมิถุนายน2556ต่อมาได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งเมื่อปี2562และล่าสุดได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเมื่อปี2568เวลา 17:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569 รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวประกอบด้วยอุปกรณ์ในห้องโดยสารพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยเทคโนโลยีล่าสุดตามมาตรฐานสากลได้แก่อุปกรณ์ช่วยหายใจอุปกรณ์ช่วยชีวิตและติดตามอาการและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเป็นต้นเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้ได้รับการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและได้รับความปลอดภัยก่อนนำส่งถึงโรงพยาบาลเวลา 8:42 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อยประจำปีการศึกษา2569ณหอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกเวลา 14:15 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกฉัตรประดิษฐานเหนือพระประธานประจำอุโบสถเนื่องในโอกาสครบรอบ150ปีวัดดอนมโนราณวัดดอนมโนราอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเวลา 13:00 นเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและยกย่องเชิดชูพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าและเผยแพร่พระปีชาสามารถอันเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติด้านความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงเกี่ยวกับความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อการสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าให้ผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยณสำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนครเจนีวาสมพันธรัฐสวิตในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันที่1จบข่าวในพระราชสำนัก
1: สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาและเนปาลประจำประเทศไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกสานสัมพันธ์ด้านพุทธศาสนาไทยศรีลังกาและเนปาล
2: นางวิชายาติเอ็นดิริสิงหะเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยพร้อมด้วยนายดวนบาฮาดูโอริเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเป็นประธานคารวาสเปิดงานวิสาขบูชานานาชาติณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซึ่งสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาและเนปาลประจำประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นภายใต้แนวคิดส่องสว่างปัญญาและความเมตตาเพื่อโลกที่สงบสุขเพื่อส่งเสริมสันติภาพความสัมพันธ์อันดีด้านศาสนาวัฒนธรรมและความร่วมมือระดับนานาชาติเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกโอกาสนี้สมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

0: ณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแสดงถึงการเป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาและพื้นที่แห่งการเชื่อมโยงความสัมพันธ์นานาชาติอย่างยั่งยืนไมชโยรายงาน
1: ที่ประชุมผู้นำชาวพุทธโลก67ประเทศร่วมประกาศปฏิญญาวันวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่21มุ่งนำหลักพุทธธรรมเสริมสร้างรากฐานแห่งสันติภาพเพื่อพลิกฟื้นวิกฤตการโลกพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกเปิดเผยถึงผลการประชุมวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ซึ่งจัดขึ้นณเมืองอูซีมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีผู้นำสงฆ์และผู้แทนชาวพุทธจาก67ประเทศทั่วโลกกว่า 1,000 รูปและคนเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือถึงการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาสร้างเป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตของประชากรโลกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งในปัจจุบันพร้อมทั้งได้ร่วมกันประกาศปฏิญญาสำคัญในการยึดมั่นหลักความกรุณาทางสายกลางและความสามัคคีเพื่อเป็นรากฐานในการสร้างสันติภาพตลอดจนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเพื่อความสงบสุขที่ยั่งยืนสำหรับความเคลื่อนไหวในประเทศไทยวันนี้คณะสงฆ์และผู้แทนชาวพุทธจากนานาประเทศได้เดินทางถึงประเทศไทยแล้วเพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมณศูนย์การประชุมสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้กำหนดการสำคัญวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์และการอ่านสุนทรพจน์รวมถึงสารแสดงความยินดีจากบุคคลสำคัญระดับโลกโดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยกล่าวต้อนรับและแสดงสุนทรพจน์ช่วงบ่ายพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ส่วนช่วงค่ำคณะสงฆ์นานาชาติจะเดินทางไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมครุสภาถวายสมาชิกกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษานายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมกรรมธิการครุสภามีมติเป็นเอกฉันท์ถวายการเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของครุสภาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการศึกษาซึ่งดำเนินการตามกฎหมายครุสภาฉบับใหม่นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ให้การรับรองคุณวุฒิเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของครูต่างชาติจำนวน121รายและรับรองความรู้ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่สะสมผลการอบรมครบทั้ง7หน่วยการเรียนรู้จำนวน84รายทั้งนี้สำหรับการปรับแนวทางการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากระบบ PBA ซึ่งแบ่งเป็น3ระดับได้แก่ P license B license และ A license ให้เหลือเพียงใบอนุญาตเดียวนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประชาพิจารณ์จังหวัดพะเยารวมพลังทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมุ่งสืบสารแนวพระราชดำริและฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติน
2: ายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และวันต้นไม้ประจำปีของชาติโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมณป่าชุมชนบ้านปี้อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้น้อมนำแนวพระราชปณิธานที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำมาเป็นแนวทางในการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งร่วมปลูกต้นไม้อาทิต้นสักประดู่ยางนาบนเนื้อที่5ไร่รวมกว่า 1,000 ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความชุ่มชื้นและสืบสารแนวพระราชดำริให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ไทยและฟินแลนด์ร่วมจัดการประชุมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเอเชียและ OSCE เพื่อต

0: ต่อต้านภัยคุกคามข้ามชาติในยุคดิจิทัลและเสริมสร้างความมั่นคงระหว่างภูมิภาค
1: นายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับนายเฟริดุนซินิลิโอลูเลขาธิการองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปหรือ OSCE และนางโอตีฮอนโลไพเนนรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายกิจการนโยบายด้านการต่างประเทศและความมั่นคงกระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์เป็นประธานแถลงข่าวเปิดการประชุม OSCE Asian Conference ประจำปี2569ภายใต้หัวข้อการต่อต้านภัยคุกคามข้ามชาติในยุคดิจิทัลผ่านการเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียและ OSCE ที่โรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพมหานครโดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกหุ้นส่วนของ OSCE เพียงประเทศเดียวในอาเซียนยินดีใช้บทบาทในการเป็นสะพานประสานความร่วมมือระหว่าง OSCE และอาเซียนผ่านการประชุมครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากทุกฝ่ายที่มีแนวคิดตรงกันในการพยายามสร้างความมั่นคงระหว่างภูมิภาคผ่านการหารือกันอย่างตรงไปตรงมาในการต่อสู้กับภัยคุกคามอย่างออนไลน์สแกมที่นอกจากจะเป็นวาระแห่งชาติของไทยยังเป็นปัญหาในระดับภูมิภาคทั้งในเอเชียและยุโรปด้วยซึ่งทุกประเทศที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆเพื่อนำตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จมาใช้หรือปรับแนวทางของกฎหมายในแต่ละภูมิภาคหรือรัฐให้สอดคล้องกันมากขึ้นด้านเลขาธิการ OSCE ได้กล่าวขอบคุณประเทศไทยและฟินแลนด์ที่ได้ร่วมกันจัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ความมั่นคงระหว่างประเทศกำลังเผชิญกับความกดดันอย่างรุนแรงความไม่ไว้วางใจระหว่างรัฐเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงภัยคุกคามข้ามชาติที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นทุกประเทศที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จะได้พิจารณาและศึกษาแนวทางในการสร้างกรอบการตอบสนองต่อภัยคุกคามข้ามชาติในยุคดิจิทัลอย่างเป็นเอกภาพ
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศในสังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศคว่ำบาตรสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านที่จะตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อบริหารจัดการกำกับดูแลการจราจรทางทะเลผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลกพร้อมเตือนว่าหากผู้ใดที่ร่วมมือกับหน่วยงานนี้จะถูกคว่ำบาตรด้วยเช่นกันด้านนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่าความพยายามล่าสุดของกองทัพอิหร่านในการข่มขู่การค้าทางทะเลทั่วโลกแสดงให้เห็นว่าปฏิบัติการ Economic Fury ของสหรัฐกำลังส่งผลอย่างรุนแรงจนทำให้รัฐบาลอิหร่านตกอยู่ในภาวะที่ต้องการทางการเงินเป็นอย่างมากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนระหว่างการหารือกับนายบรูโน่โรดิเกสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคิวบาในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจีนจะยังคงยึดมั่นในความยุติธรรมและการเป็นกระบอกเสียงแทนคิวบาต่อไปพร้อมสนับสนุนเหตุผลอันชอบธรรมของคิวบาและการพัฒนาเศรษฐกิจตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวคิวบาให้ดีขึ้นพร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญคือการเคารพอธิปไตยและความเป็นเอกราชของทุกประเทศรวมถึงต่อต้านการเมืองเชิงอำนาจและการข่มขู่ทุกรูปแบบถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐเพิ่มแรงกดดันต่อคิวบาโดยการฟ้องดำเนินคดีกับนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาวัย94ปีในข้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์สั่งยิงเครื่องบินพลเรือนของสหรัฐจำนวน2ลำตกเมื่อปี2539ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลว่าสหรัฐกำลังหาข้ออ้างเพื่อโค่นล้มอำนาจรัฐบาลคิวบา องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเปิดเผยรายงานประจำปีที่คาดการว่ามีโอกาสถึงร้อยละ75ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในช่วงระหว่างปี2569ถึง2573จะสูงกว่ายุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมประมาณ 1.3 องศาเซลเซียสถึง 1.9 องศาเซลเซียสและมีโอกาสสูงถึงร้อยละ86ที่จะมีปีใดปีหนึ่งในช่วงระหว่าง5ปีนี้ที่โลกจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปี2567ซึ่งถือเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์การคาดการณ์ดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ภูมิภาคยุโรปตะวันตกกำลังเผชิญกับโดมความร้อนซึ่งเกิดจากการที่มวลอากาศร้อนจากแอฟริกาเหนือถูกกักไว้ภายใต้ความกดอากาศสูงเหนือพื้นที่ยุโรปตะวันตกส่งผลให้อุณหภูมิเดือนพฤษภาคมของสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสและอีกหลายประเทศร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026หญิงเดี่ยวรอบ2เมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกเอาชนะนัตสึกินิไดระมือ27ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ0เกม21ต่อ10และ21ต่อ16ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับอากาเนะยามากูชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่หมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกเอาชนะหลินเซียงตี้มือ16ของโลกจากไชนีสไทเป2ต่อ0เกม21ต่อ15และ21ต่อ16ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับหวังซื่อยี่มือ2ของโลกจากจีนขณะที่ชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิทิตสารมือ2ของโลกพบลักษยาเสนมือ10ของโลกจากอินเดียผลปรากฏว่าวิลมีปัญหาอาการบาดเจ็บหลังรบกวนหลังจากเริ่มเล่นไม่ได้แค่2คะแนนเท่านั้นสุดท้ายตัดสินใจขอถอนตัวจากการแข่งขันเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนและหลังจากนี้จะเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งด้านคู่ผสมภคพลธีระรัศกุลกับซับซิรีแต้รัตนชัยคู่มือ16ของโลกแพ้ถังชุนหมานกับซื่อหญิงสวดสวดคู่มือ8ของโลกจากฮ่องกง0ต่อ2เกม19ต่อ21และ13ต่อ21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2ปิดท้ายที่หญิงคู่เบญญาภาเอี่ยมสะอาดกับนันทการเอี่ยมสะอาดเอาชนะเพอร์รี่ตันกับเทียนามูลาริธารานคู่มือ2ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อ0เกม21ต่อ16และ21ต่อ19ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปด้านภัททรินทร์เอี่ยมวารีศรีสกุลกับสาลิสาจันแพงแพ้ให้กับกาบิเอล่าสโตเอวากับสเตฟานีสโตเอวาคู่มือ10ของโลกจากบัลแกเรีย0ต่อ2เกม8ต่อ21และ13ต่อ21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันฟันดาบคนพิการชิงแชมป์โลกรายการพาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพเบรเดนตัน2026ณเมืองเบรเดนตันรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาในประเภทดาบฟลอยบุคคลหญิงคลาส B รอบชิงชนะเลิศสายซูนีจะนะเอาชนะกังซูจากจีนคว้าแชมป์ไปครองส่วนอันดับ3เป็นของโชอึนฮเยจากเกาหลีใต้บาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันตกนัดชิงชนะเลิศเกมที่5โอลาฮูมาซิตี้ทันเดอร์เอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์127ต่อ114ขึ้นนำ3ต่อ2เกมต้องการชัยชนะอีกเกมเดียวจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นป้องกันแชมป์กับนิวยอร์กนิกส์ต่อไปศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการเฟรนช์โอเพ่นที่สนามโรลองการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสชายเดี่ยวรอบ2โนวัคโยโควิชมือ3ของรายการจากเซอร์เบียเอาชนะวาลองแตงโรแยจากฝรั่งเศสไปได้3ต่อ1เซต6ต่อ3 6ต่อ2 6ต่อ7ไทเบรก7ต่อ9และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบกับชูอัลฟอนเซกามือ28ของโลกจากบราซิลที่เอาชนะดีโนปริสมิชจากโครเอเชีย3ต่อ2เซต3ต่อ6 4ต่อ6 6ต่อ3 6ต่อ1และ6ต่อ2ขณะที่หญิงเดี่ยวรอบ2เอเลนารีบาคิน่ามือ2ของโลกจากคาซัคสถานพลาดท่าแพ้ยูเลียสตาโรดับเซวาจากยูเครน1ต่อ2เซต6ต่อ3 1ต่อ6 6ต่อ7ไทยเบรก4ต่อ10โดยสตาโรดับเซวาจะผ่านเข้าสู่รอบ32คนสุดท้ายไปดวลกับหวังซีหยูจากจีนต่อไป นางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมอบบัตรรับชมการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยในเกมอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับคูเวตที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันที่5มิถุนายนนี้ให้กับโรงเรียนหรืออะคาเดมี่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนต่างๆหรืออะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบัตรได้ที่อีเมล media@fathailand.org ภายในวันที่2มิถุนายนนี้และจะมีการอีเมลตอบกลับไปเมื่อทางสมาคมได้คัดเลือกสำหรับโปรแกรมการแข่งขันอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยตามปฏิทิน FIFA Dayเดือนมิถุนายนนี้มีทั้งหมด2นัดในวันที่5มิถุนายนเวลา 19:30 นพบคูเวตณปทุมธานีสเตเดียมหลังจากนั้นทีมชาติไทยจะลงเล่นเกมที่2พบกับทีมชาติจีนในวันที่9มิถุนายนเวลา 18:35 นตามเวลาประเทศไทยณหวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมน
9: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสติความลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แต่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเรื่องแต่สมัยความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมแล้วก็ต้องมีเฮลิคือความละอายโอตปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุ้เตือ
4: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
8: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
9: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
8: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
10: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศ ซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
12: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
13: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.ทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนอกจากเราจะเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้แล้วเรายังไปเจอกันอีกครั้งผ่านทางเครือข่ายสวทช.เชียงใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและอำเภอแม่เสเรียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะหลากหลายช่องทางที่เราสามารถเจอกันได้รวมถึงหลากหลายข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้โดยดิฉันพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะมาพร้อมกับข่าวสารเรื่องของเชียงใหม่เฝ้าระวังฝนตกหนัก29พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569CIB จับมือพันธมิตรสากลทลายเครือข่ายหนังเถื่อนข้ามชาติจังหวัดเชียงใหม่รวมพลังสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนปลอดภัยจากยาเสพติดด้านของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าชุดสังฆพันธ์ชุดไทยธรรมช่วงก่อนวันวิสาขบูชาและปิดท้ายกันที่สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี2569เชียงใหม่พบผู้ป่วยแล้ว108รายช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันค่ะ
12: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
14: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
12: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะกลับเข้ามากันในช่วงนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันเราจะไปเริ่มต้นที่จังหวัดเชียงใหม่เตรียมรับมือฝนหนัก29พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันสั่งทุกอำเภอเฝ้าระวัง24ชั่วโมงเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
15: จังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่29ถึง1มิถุนายน2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ด้านนายรัฐพลนราธิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กำชับให้อำเภอเทศบาลหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยเช่นพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำลอดและลำธารหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนพร้อมปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงอันตรายทันทีนอกจากนี้ยังให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทุกช่องทางทั้งเสียงตามสายหอกระจายข่าววิทยุท้องถิ่นและสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ล่วงหน้ารวมถึงเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้พร้อมรองรับผู้ประสบภัยทั้งนี้หากประชาชนพบเหตุหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือแจ้งผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784เพื่อประสานขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
13: ไปต่อกันที่ตำรวจสอบสวนกลางผนึกกำลังความร่วมมือระดับนานาชาติทลายเครือข่ายหนังเถื่อนข้ามชาติ MyIPTV 4K ที่จังหวัดเชียงใหม่ทางด้านของพันตำรวจโทณัฐวุฒิป้อมเงินสารวัตรฝ่ายอำนวยการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ป.อ.ส.นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหมายค้นจากศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจสอบเป้าหมาย2จุดในพื้นที่ตำบลแม่เหียและตำบลสุดเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อจับกุมนายอัครวัฒน์อายุ33ปีในข้อหาร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้าจากกรณีการทำซ้ำดัดแปลงและเผยแพร่ภาพยนตร์ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านแพลตฟอร์มละเมิดลิขสิทธิ์รายใหญ่โดยปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือระดับนานาชาติหลังจากบก.ป.อ.ส.ได้เป็นตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุมกับองค์การตำรวจสากลที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ภายใต้โครงการ ISOP ซึ่งเป็นการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยมาเลเซียเกาหลีใต้และหน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกาเพื่อกวาดล้างเว็บไซต์หนังออนไลน์ผิดกฎหมายอย่าง MyIPTV 4K ที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างในการบุกตรวจครั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สนที่กำลังร่วมกับตัวแทนจากบริษัท Warner Brothers และเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดปฏิบัติการจู่โจมพร้อมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศมาเลเซียโดยในฝั่งประเทศไทยสามารถควบคุมตัวนายอัครวัฒน์ซึ่งยอมรับเป็นเจ้าของสถานที่พร้อมทั้งตรวจยึดของกลางได้รวม51รายการอาทิโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและ PC เอกสารทางบัญชีหลักฐานการจ่ายเงินแพลตฟอร์ม Cloud Computing เอกสารการรับส่งอีเมลและสำเนาบัตรเครดิตซึ่งจากการตรวจสอบประวัติเชิงลึกของเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ต้องหารายนี้เคยถูกจับกุมในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ในลักษณะเดียวกันมาแล้วเมื่อปี2561แต่ยังคงกลับมากระทำความผิดซ้ำอีกเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดหลักฐานทั้งหมดไว้เป็นของกลางและควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งในเบื้องต้นผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาค่ะมาต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569มุ่งสร้างพลังชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติดเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ค่ะ
15: ที่ห้องประชุม1ชั้น2อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการการทำงานและกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งได้กำหนดประเด็นสำคัญในการสื่อสารเช่นรวมพลังไทยชุมชนปลอดภัยทุกภาคส่วนคือกลไกสำคัญร่วมเป็นหูเป็นตาปกป้องสังคมไทยจากยาเสพติดรวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนตลอดจนการเฝ้าระวังภัยจากยาเสพติดในรูปแบบใหม่โดยเฉพาะยาเสพติดออนไลน์และบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569ที่ประชุมมีมติให้จัดกิจกรรมหลักณโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพโดยภายในงานจะมีพิธีเปิดงานอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกการกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดพิธีเผาทำลายยาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมายการมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและบุคคลต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงกิจกรรมการประกวดการแข่งขันและการแสดงจากเยาวชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและปลุกกระแสสังคมไทยต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่ตลอดเดือนมิถุนายน2569ทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนการจัดนิทรรศการให้ความรู้การรณรงค์สวมเสื้อสีขาวในวันที่26มิถุนายนเพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ตลอดจนการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาและการลงพื้นที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน
13: ไปต่อกันที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และสคบลงพื้นที่ตรวจสอบราคาชุดสังฆภัณฑ์และชุดไทยธรรมป้องกันไม่ให้ผู้ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าในช่วงก่อนวันวิสาขบูชา นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยบอกว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบผู้จำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมในช่วงก่อนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาประจำปี2569เพื่อให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดป้องกันไม่ให้ผู้ค้าฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในช่วงเทศกาลวันสำคัญทางศาสนาและต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการปิดป้ายแสดงราคาการแสดงรายละเอียดสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรมรวมทั้งค่าภาชนะบรรจุให้ชัดเจนซึ่งลงพื้นที่ที่ร้านสังฆพันธ์ในพื้นที่อำเภอสันทรายร้านสังฆพันธ์ย่านถนนราชวงศ์และร้านสังฆพันธ์บริเวณถนนเชียงใหม่ลำพูนซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีการแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าพร้อมทั้งแสดงรายการสินค้าขนาดน้ำหนักต่อหน่วยปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรมรวมทั้งค่าภาชนะบรรจุชัดเจนค่ะซึ่งภาวะราคาจำหน่ายตอนนี้ทรงตัวไม่มีการปรับราคาขึ้นแต่ต้นทุนสินค้าที่บรรจุในชุดสังฆทานมีการปรับราคาขึ้นจากภาวะค่าขนส่งและน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตเทียนไขภาวะการจำหน่ายสินค้าลดลงผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อชุดสังฆทานที่มีขนาดเล็กลงหรือเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคไปจัดชุดสังฆทานเองและมีผู้บริโภคบางส่วนที่นิยมไปซื้อชุดสังฆทานสำเร็จรูปที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้เพื่อความสะดวกทำให้ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายต้องปรับเปลี่ยนสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าหากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าหรือเข้ารับบริการสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน1569กรมการค้าภายในหรือ0531126596-660สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่จะมีการตรวจสอบให้ความเป็นธรรมและหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะไปปิดท้ายกันที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เฝ้าระวังการระบาดไข้เลือดออกพบมากที่สุดในวัยทำงานและผู้สูงอายุเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
15: นายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่คาดแนวโน้มพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่จากการเฝ้าระวังของกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่สถานการณ์ไข้เลือดออกในปี2569ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง10พฤษภาคม2569พบรายงานผู้ป่วย108รายคิดเป็นอัตราผู้ป่วยต่อประชากรแสนคน 6.004 ไม่มีผู้เสียชีวิตพื้นที่ที่พบการระบาดมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่อำเภอแม่วางดอยเต่าเมืองเชียงใหม่สันทรายและอำเภอเชียงดาวโดยพบมากที่สุดในกลุ่มวัยทำงานอายุ 20-39 ปีรองลงมาคือผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยเรียนที่อยู่บ้านในช่วงวันหยุดยาวมีโอกาสถูกยุงลายกัดในช่วงกลางวันได้จึงขอให้ทุกคนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณชุมชนรอบบ้านโดยเน้นมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคคือ1เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่มีบริเวณอับทึบให้ยุงลายเกาะพัก 2. เก็บขยะที่อยู่บริเวณรอบบ้านเก็บเศษภาชนะที่ต้องการทิ้งไว้ในถุงดำให้มิดชิดปิดปากถุงและนำไปทิ้งลงถังขยะเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและ 3. เก็บน้ำภาชนะใส่น้ำอุปโภคบริโภคต้องปิดฝาให้มิดชิดล้างคว่ำภาชนะที่ไม่ใช้แล้วและเปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันทุกสัปดาห์ขัดผนังและขอบภาชนะก่อนใช้บรรจุน้ำใส่ทรายกำจัดลูกน้ำหรือปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้ป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่และเน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยการทายากันยุงและนอนในมุ้งซึ่งสามารถป้องกันได้3โรคคือโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าและโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนคุนย่านายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเพิ่มเติมว่าขอให้ประชาชนสังเกตอาการของตนเองและคนในครอบครัวโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่ที่มีโรคประจำตัวและผู้สูงอายุหากมีอาการไข้สูงเฉียบพลันเกินกว่า2วันร่วมกับอาการ การอ่อนเพลียปวดศีรษะปวดเมื่อยเบื่ออาหารหน้าแดงควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมไม่ควรซื้อยากินเองโดยเฉพาะยาในกลุ่มที่ทำให้เกิดอาการภาวะเลือดออกง่ายหยุดยากรวมถึงภาวะตับวายเช่นยาแอสไพรินไอบูโพรเฟนและไดโคฟีแนกสำหรับร้านขายยาและคลินิกควรแนะนำผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออกให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422หรือกลุ่มงานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่053-211-048-50-108
13: นี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ค่ะช่วงหน้าเราจะไปตามกันในช่วงของรอบรถทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าค่ะ
0: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
15: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่ครับอปมช.ขอเล่าวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปติดตามข้อมูลข่าวสารวันนี้ไปสายเหนือครับไปที่อำเภอฝางตอนนี้เมฆปราณีนาคเสนอปมช.จากอำเภอฝางอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
16: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านตัวเจ้าของอำเภอฝางนะเจ้าเมื่อวันที่9พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาเวลา 9:00 นนะเจ้าว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางเข้ารับการตรวจประเมินคัดเลือกในอำเภอแหวนเพชรระดับเขตตามโครงการในอำเภอแหวนเพชรประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยมีนายภควัฒน์ขันธอิรันผู้ตรวจราชการกรมการปกครองเขตที่15เป็นประธานกรรมการณหอประชุมที่ว่าการอำเภอฝางเจ้าเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางพร้อมด้วยนางพัชรินสุภกิจโกศลนายกกิ่งกชาติอำเภอฝางได้ลงพื้นที่มอบเครื่องฟอกอากาศจากเหล่ากชาติจังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการมอบเครื่องฟอกอากาศให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่อำเภอฝางจำนวน19แห่งเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยลดความเสี่ยงจากฝุ่น PM2.5 และส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับเด็กเล็กทุกคนวันที่25พฤษภาคมพ.ศ. 2569เวลาบ่ายโมงว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางเป็นประธานในการประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนในพื้นที่ตามนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลโดยมีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรฝางปลัดอำเภอข้าราชการเจ้าหน้าที่บุคลากรที่ทำการปกครองอำเภอฝางกำนันผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกองค์กองการศึกษารักษาดินแดนอำเภอฝางเข้าร่วมประชุมณหอประชุมที่ว่าการอำเภอฝางตำบลเวียงจังหวัดเชียงใหม่ท่านนายอำเภอฝางได้นำสรุปข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่เพื่อที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลจากการประชุมประชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลจำนวน9ประเด็นได้แก่1การบุกรุกที่ดินสาธารณะ2อาชญากรรมทางเทคโนโลยี3ปัญหาธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพรางหรือเขาเรียกว่านอมินี4ยาเสพติด5การฟอกเงิน6ผู้มีอิทธิพล7หนี้นอกระบบ8ความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและ9การเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงด้วยการประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นการมอบนโยบายและกำชับแนวทางการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงของรัฐบาลเพื่อเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40โดยในอำเภอฝางได้เน้นย้ำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประชาสัมพันธ์ได้สร้างการรับรู้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ผ่านทางช่องทางสื่อสารต่างๆเช่นเว็บไซต์ของหน่วยงานสื่อออนไลน์เสียงตามสายหอกระจายข่าววิทยุชุมชนและช่องทางอื่นเพื่อประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ได้รับทราบได้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนเป็นผู้ช่วยเหลือในการชี้แจงแนะนำเสนอรวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประกอบการค้าและกลุ่มเปราะบางที่บ่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการรวมทั้งผู้ที่ไม่ถนัดใช้สมาร์ทโฟนหรือบ่มีอินเทอร์เน็ตในการเข้าร่วมโครงการด้วยการจัดชุดปฏิบัติการประจำตำบลลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกช่วยเหลือชาวบ้านในการลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์มือถือให้ถูกต้องและครบถ้วนว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางพร้อมด้วยปลัดอำเภอผู้จัดการธนาคารกรุงไทยสาขาฝางลงพื้นที่ออกประชาสัมพันธ์เชิงรุกโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40คือกับร้านค้าและผู้ประกอบการณที่ตลาดฝางกัลยาตำบลเบียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้จ่ายระดับชุมชนและสร้างรายได้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่โดยได้ลงพื้นที่เชิงรุกไปยังร้านค้าผู้ประกอบการและประชาชนว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยปี2569ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศที่ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปโดยฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะต่อเนื่องไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมซึ่งในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนจะมีประมาณฝนตกเพิ่มขึ้นและตกต่อเนื่องและจะตกชุกหนาแน่นในช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนกันยายนเป็นช่วงที่เราจะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะเจ้าสุดท้ายศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอฝางขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ในวันที่3มิถุนายน2569เวลา9โมงเกินเป็นต้นไปนะเจ้าณบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่มาวเขื่อนบ้านลานหมู่ที่15ตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม
15: ่ครับผมวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากทางอำเภอฝางจันนะครับขอบคุณข้อมูลจากเมพรานีนาเกษตรอปมช.จากอำเภอฝางครับผม
16: เจ้าสวัสดีเจ้า
15: สวัสดีครับ
16: คุณเจ้า
15: ครับผมครับสวัสดีครับ
16: เจ้าน
15: ี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากต่างอำเภอฝางสำหรับวันพุธจะพาท่านผู้ฟังไปอุจาครับพี่ๆอปมช.ท่านไหนอำเภออันยังรอติดตามไปพร้อมๆกันครับ
13: ทั้งหมดนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันในทุกๆช่องทางกันด้วยค่ะได้เวลานำรายการจากลากันไปแล้วเราทั้งหมดจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
18: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับประธานรัฐสภาให้การต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามหารือข้อราชการร่วมกันในหลายมิติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
19: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
20: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
21: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
20: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
21: เราต้องเริ่มยังไงอะ
20: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
22: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
2: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
1: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
2: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
1: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
5: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
23: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
23: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
18: ประธานรัฐสภาให้การต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามพร้อมหารือข้อราชการร่วมกันในหลายมิติเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
24: นายโสพลจารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การต้อนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณอาคารรัฐสภาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยประธานรัฐสภาได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมหารือข้อราชการร่วมกันเพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านสำหรับการหารือในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีในทุกระดับเรื่องในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตโดยเฉพาะความร่วมมือด้านการศึกษาการเกษตรรวมถึงความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยและสภาแห่งชาติเวียดนามที่มีการแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องด้านผู้นำเวียดนามระบุว่าการเยือนครั้งนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญหลังทั้งสองประเทศจัดตั้งรัฐบาลใหม่ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นพร้อมเชิญฝ่ายไทยเดินทางเยือนเวียดนามในโอกาสต่อไปชวิษาประทุมมารายงาน
18: นายด่านศุลกากรแม่สอดเปิดเผยว่าเมียนมาพร้อมเปิดด่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองค่าเศรษฐกิจและการค้าชายแดนจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง
25: นายยอดพลวิชยกุลนายด่านศุลกากรแม่สอดเผยถึงการกลับมาเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ที่เชื่อมระหว่างบ้านวังตะเคียนใต้อำเภอแม่สอดจังหวัดตากกับบ้านเยปูจังหวัดเมียวดีในวันนี้หลังจากเดินทางข้ามฝั่งไปเจรจากับด่านศุลกากรเมียวดีประเทศเมียนมาว่าขณะนี้ด่านศุลกากรเมียนมาพร้อมที่จะกลับมาเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แล้วหลังจากเมียนมาสั่งปิดตั้งแต่เดือนสิงหาคม2568การเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ในครั้งนี้คาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจและการค้าชายแดนกลับมาคึกคักอีกครั้งเนื่องจากเป็นช่องทางหลักในการนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่าง2ประเทศซึ่ง10เดือนที่ผ่านมาได้ใช้ช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติในการส่งสินค้าแทนในปีงบประมาณ2569มีมูลค่าการค้ารวม 31,000 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี2568มีมูลค่า 84,000 ล้านบาทลดลงร้อยละ 62.26 ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
18: กรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกยอดรวม16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตจำนวน241คน
26: กรุงเทพมหานครสรุปรายงานสถานการณ์การเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกประจำวันที่28พฤษภาคม2569โดยมีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกทั้ง50เขตจำนวน241คนโดยเขตที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่เขตคลองสามวาจำนวน10คนเขตคันนายาวจำนวน9คนเขตพญาไทจำนวน7คนเขตภาษีเจริญจำนวน7คนและเขตยานาวาจำนวน7คนทั้งนี้กรุงเทพมหานครกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นที่ห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอรวัฒน์พัฒนาชนัญชิดาสังทองรายงาน
18: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
17: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มอย่างมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 890

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: ทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้

0: Power ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
3: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ที่เปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
7: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
6: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
8: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM9

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับฟังเพลงเพราะๆร่วมกันในยามค่ำคืนแบบนี้พร้อมกับมีหลากหลายเรื่องเล่านะครับที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าเมืองเชียงใหม่ของเรานะครับวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีที่28เดือนพฤษภาคม2569แหมวันเวลานี้มันช่างผ่านไปรวดเร็วจริงๆนะครับปุ๊บปั๊บก็เกือบจะสิ้นเดือนกันแล้วเอียวสุรชัยแอบนึกดีใจนึกว่าเงินเดือนจะออกนะฮะจริงๆเพิ่งได้เงินเดือนนะเอ๊ะทำไมมันรู้สึกหมดเร็วจังเลยเนี่ย นะครับอ่ะก็พูดคุยกันนะครับเอาเริ่มต้นเรื่องเล่าในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนก็แล้วกันนะครับลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือของเรามีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมในหลายพื้นที่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลพื้นที่ลุ่มนะครับภาคเหนือตอนบนของเรามีฟ้าฝนร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งที่เขาเตือนกันเป็นพิเศษก็จะอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ของเรานี่แหละนะครับช่วงกลางวันช่วงบ่ายก็อาจจะมีฝนตกลงมาในหลายๆพื้นที่ได้เหมือนกันนะครับส่วนในยามค่ำคืนนะครับก็อาจจะมีฝนตกต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ฟังครับในตอนนี้เนี่ยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะครับเขาก็แจ้ง71จังหวัดทั้งทุกภาคเลยก็ว่าได้นะรวมถึงกรุงเทพด้วยเนี่ยนะครับเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มคลื่นลมแรงนะครับในช่วงวันนี้28พฤษภาคมไปจนถึง1มิถุนายนนะครับโดยมีการสั่งการให้จังหวัดต่างๆได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ทราบล่วงหน้าหากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งคำแนะนำของทางราชการนะครับจะได้ปลอดภัยกันนะครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อคืนนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการแจ้งเตือนเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและก็ดินโคลนถล่มนะครับให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศข่าวสารจากทางราชการระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันนะและหากฝนตกหนักเนี่ยนะครับหรือว่าฝนตกสะสมต่อเนื่องในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดต้องหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยนะครับโดยท่านผู้ว่ารัฐพลนราดิศรครับก็ได้แจ้งเตือนแล้วก็ฝากความห่วงใยผ่านทางหน่วยงานราชการต่างๆเอียวสุรชัยนำมาบอกมาเล่าแจ้งให้กับท่านผู้ฟังทุกคนได้รับทราบกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยเอาตอนนี้ฟังเพลงกันก่อนดีกว่านะเดี๋ยวค่อยกลับมาจะมีหลากหลายเรื่องเล่านะครับวันนี้เอียวสุรชัยลงพื้นที่ไปแถวๆต้นยางนาที่สระบุรีด้วยเดี๋ยวมาเล่านะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังแบบนี้นะครับพร้อมกับหลากหลายเรื่องเล่าท่านผู้ฟังครับโอ้โหวันนี้อากาศดีดีนะครับเป็นสีฟ้าเนาะบ้านเรานี่เป็นสีฟ้าอากาศดีที่สุดแล้วนะครับเกือบทุกพื้นที่ของประเทศนะที่เป็นสีฟ้าแต่จะมีแถวแถวอำเภอจุนจังหวัดพะเยาที่เป็นสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะครับก็ไม่แน่ใจนะทางนู้นทางพะเยาเนี่ยส่วนมากจะเป็นสีเหลืองนะก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเป็นเพราะสาเหตุใดฝนไม่ค่อยตกหรือว่าอย่างไรนะครับในขณะที่บ้านเราเนี่ยมีฝนตกมาเป็นระยะก็เลยทำให้ไม่มีฝุ่นไม่มีจุดความร้อนเกิดขึ้นนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ครับเรียนเชิญบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นชาวโรงแรมเป็นมัคคุเทศเป็นชุมชนหัตถกรรมเป็นโอท็อป SME รถเช่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะครับเนี่ยนะหรือจะเป็นประชาชนทั่วไปก็แล้วแต่นะครับได้มาเข้าร่วมในโครงการอบรมความรู้เรื่องเชียงใหม่สู่มรดกโลกนะครับสำหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เขาจะอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับรับเพียง80ท่านเท่านั้นเรามาช่วยกันขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลกนะครับเขาจะมีเสิร์ฟคอฟฟี่แล้วก็เบรกอาหารว่างให้นะครับในช่วงอบรมนะวันที่30พฤษภาคมนี้นะครับกลุ่มที่1จะเป็นเวลา9โมงจนถึงเที่ยงวันนะครับกลุ่มที่2ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่าย4โมงครึ่งที่โรงแรมสมายลานาจังหวัดเชียงใหม่นะครับตรงข้ามกับสวนสาธารณะหนองบวกหาดนะครับซึ่งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็อยากจะร่วมให้ข้อมูลให้ความรู้เพื่อเราจะได้ช่วยกันนะครับประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจผลักดันให้เชียงใหม่สู่มรดกโลกก่อนที่จะไปสู่ช่วงของการตรวจประเมินพวกเราก็จะต้องร่วมด้วยช่วยกันกันก่อนนะครับเพื่อที่จะมีความรู้แล้วก็จะได้ช่วยกันผลักดันนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงเช้าที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ของเราได้มีการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติระดับจังหวัดนะครับแล้วก็จะได้เสนอชื่อไปยังสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับโดยที่ห้องประชุมของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วงเช้าท่านศิวธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569นะครับมีหลากหลายภาคส่วนมาร่วมกันนะครับซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยเขาจะมีการจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ในวันที่12สิงหาคมนะครับเพื่อที่จะเทิดทูนและก็เผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาตินะครับเราก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาตินี่แหละทั้งส่วนกลางทั้งส่วนภูมิภาคในจังหวัดต่างๆจะได้ยกย่องเชิดชูเกียรติเผยแพร่คุณงามความดีของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนะครับสำหรับในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งให้ดำเนินการคัดเลือกแล้วก็เสนอชื่อแม่ดีเด่นจำนวน2คนนะครับจาก6ประเภทเนี่ยนะเชียงใหม่จะเสนอ2คนได้แก่ผู้แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนะครับแล้วก็แม่ผู้ที่มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรแม่ของลูกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติแม่ผู้เป็นเกษตรกรแม่ของลูกผู้เสียสละแม่ผู้เป็นอาสาและแม่ของลูกที่เป็นอาสาสมัครเออก็มีหลากหลายประเภทแต่ว่าเชียงใหม่ส่ง2คนนะครับโดยคณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวน2คนก็จะเสนอรายชื่อให้กับสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้พิจารณาคัดเลือกต่อไปนะครับส่วนอีก4คนที่เหลือนะครับไม่ได้ส่งไปที่ส่วนกลางก็จะได้รับประกาศเกียรติบัตรจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับเล่าสู่กันฟังนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยเอาช่วงนี้ไปฟังเพลงกันก่อนนะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องอื่นๆกันต่อครับ

เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ฟังครับขอให้มีความสุขกันนะในส่วนของการฟังเพลงฟังเรื่องเล่าต่างๆเอี่ยวสุรชัยก็มาพูดมาคุยเล่าสู่กันฟังยามค่ำคืนแบบนี้วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ3 ทุ่มจนถึง4 ทุ่มโดยประมาณนะครับท่านผู้ฟังครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราเตรียมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับประจำปี2569นะครับเมื่อเช้านี้ก็ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกกันไปนะครับโดยปีนี้เขามีประเด็นสำคัญในการสื่อสารก็คือรวมพลังไทยชุมชนปลอดภัยทุกภาคส่วนคือกลไกสำคัญในการเป็นหูเป็นตาปกป้องสังคมไทยจากยาเสพติดนะครับรวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนโดยจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่ตลอดเดือนมิถุนายนนี้นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนการจัดนิทรรศการให้ความรู้การรณรงค์สวมเสื้อสีขาวในวันที่26มิถุนายนนะเพื่อที่เราจะแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดกันด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับอีกเรื่องนึงเนาะมีหลากหลายเรื่องที่อยากจะเล่านะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าที่เกี่ยวข้องกับเชียงใหม่เอี่ยวสุรชัยก็จะมาบอกมาเล่ากันในยามค่ำคืนแบบนี้นะครับทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับท่านผู้ฟังครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราได้ร่วมลงนาม MOU ในการขับเคลื่อน Pride City Network สนับสนุนไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ World Pride 2030นะครับท่านผู้ฟังครับนะปีนี้2026ใช่ไหมก็อีก 3-4 ปีนะครับโดยในวันนี้นะครับนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานพร้อมกับกล่าวปาฐกถาพิเศษในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ความร่วมมือภาคีในการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศนะครับหรือว่า Pride City Network เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมแล้วก็สนับสนุนการเสนอตัวของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก World Pride 2030นะจังหวัดเชียงใหม่ของเราวันนี้นำโดยนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้แทนของเชียงใหม่ครับพร้อมด้วยคณะทำงานเชียงใหม่พรายเข้าร่วมการลงนามบันทึกความเข้าใจและก็ความร่วมมือภาคีในการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศนะครับร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั่วประเทศเลยนะครับมีนางสาวพลอยพันธ์รอยทับทิมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมในพิธีด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือแล้วก็จะได้เกิดการผลักดันให้เกิดสังคมแห่งความเท่าเทียมการยอมรับความหลากหลายทางเพศต่อไปนะครับท่านผู้ฟังครับมีเรื่องดีๆอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะมาเล่าให้ได้ฟังนะครับโอ้โหจังหวัดเชียงใหม่ประกาศศักดาบนเวทีโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่นิตยสารธุรกิจชั้นนำระดับโลกอย่าง Forbes ได้มีการจัดอันดับให้เชียงใหม่เป็น1 ใน 8เมืองที่เหล่านักเดินทางคนทำงานดิจิทัลนะครับหรือว่าดิจิทัลโนแมดแล้วก็กลุ่มครีเอเตอร์ทั่วโลกจะหลั่งไหลแล้วก็ย้ายเข้ามาปักหลักมากที่สุดในปี2026ปีนี้นะครับนะร่วมกับหมุดหมายระดับโลกอย่างหลายๆเมืองนะครับเช่นเมเดยินโคลอมเบียเคปทาวน์แอฟริกาใต้ลิสบอนโปรตุเกสบาหลีอินโดนีเซียเม็กซิโกซิตี้ที่ประเทศเม็กซิโกโตเกียวที่ญี่ปุ่นแล้วก็เบอร์ลินเยอรมนีนะครับเนี่ยก็สะท้อนว่าเชียงใหม่ของเรานะครับก็สามารถขับเคลื่อนไปสู่การเป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกสำหรับผู้ที่เป็นดิจิทัลโนแมดแล้วก็ครีเอเตอร์ที่อยากจะมาอยู่ที่บ้านเรามาสัมผัสบ้านเรานะครับซึ่งการเลือกจุดหมายปลายทางในการพำนักระยะยาวไม่ได้มองว่าเพียงแต่ค่าครองชีพเท่านั้นนะครับเขายังมองที่เรื่องของสภาพอากาศนะฮะเน้นความสำคัญของเมืองที่มีระบบนิเวศที่ดีเอื้อต่อการเติบโตทางธุรกิจการสร้างรายได้แล้วก็การสร้างเครือข่ายคอนเนคชั่นต่างๆนะครับซึ่งเชียงใหม่ของเราก็ถือว่ามีความโดดเด่นด้านการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานนะครับ
co-working space ที่ทันสมัยวัฒนธรรมร้านกาแฟที่เอื้อต่อการทำงานนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันทำให้การสร้างสรรค์ธุรกิจในรูปแบบของโลเคชันอิสระเป็นเรื่องง่ายนะครับอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้อยู่ที่ไหนก็ทำงานง่ายเนี่ยนะครับนะเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25มาเล่าเรื่องช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเอี่ยวสุรชัยก็เข้าไปร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามกฎกระทรวงในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะครับนะจริงๆในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็มีหลายพื้นที่นะครับที่ไปตอนเช้าก็เป็นที่ตำบลหนองพึ่งอำเภอสารพีนะครับที่นั่นก็จะมีต้นยางนาใช่ไหมครับก็มีท่านสมคิดปัญญาดีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมนะครับก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับแถวเทศบาลตำบลหนองพึ่งนะเทศบาลตำบลสารพีเอ๊ะแล้วที่ไหนอีกที่หนึ่งนะยางเนิงหรือเปล่านะถ้าเอี่ยวสุรชัยจำไม่ผิดเนี่ยนะครับแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นองค์กรเป็นสมาคมเป็นชมรมนะครับที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ต้นยางเนี่ยก็เข้าร่วมกันนะครับเพื่อที่จะเดินหน้าฟื้นฟูและอนุรักษ์ต้นยางนาบนถนนสายประวัติศาสตร์เชียงใหม่ลำพูนนะครับจะได้สร้างความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนผู้ใช้เส้นทางนะครับจะได้มีการนำข้อมูลไปจัดทำแผนการดำเนินงานนะครับเพื่อมีการจัดสรรงบประมาณในการฟื้นฟูต่างๆก็จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนนะฮะเป็นการบำรุงรักษาต้นยางนาที่มีอายุกว่า100ปีนะครับให้สามารถอยู่เป็นเอกลักษณ์คู่กับชุมชนในพื้นที่บริเวณสารพีได้นะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้มันเสื่อมโทรมไปเนี่ยนะมันก็จะเกิดเป็นอันตรายใช่ไหมครับมีต้นยางกิ่งหักตกลงมาใส่คนเจ็บคนตายบ้านเรือนเสียหายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการฟื้นฟูดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับมันก็จะอยู่กับเราไปตลอดเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์นะครับที่เขาเจอกันเนี่ยนะที่เขาคุยในที่ประชุมเนี่ยเจอกันก็คือว่าโคนต้นยางนาเนี่ยนะครับมันอยู่ติดกับถนนเนาะบางทีมีลาดซีเมนต์ลาดยางมาตอยนะครับปิดหมดเลยนะฮะปิดที่แถวๆรากมันเนี่ยนะน้ำก็ซึมเข้าไปไม่ได้นะครับแล้วก็ต้นยางมันก็เก่าแก่แล้วนะพอไม่ได้สารอาหารไม่ได้น้ำเนี่ยนะครับมันก็จะเสื่อมจะโทรมลงไปนะครับพอลมพัดมากิ่งมันแห้งเอ่ยรากไม่ดีแล้วเอ่ยนะครับลมพัดมาก็จะเกิดเป็นปัญหาสร้างผลกระทบนะครับแต่ทีนี้เขาก็ต้องมีวิธีมีแนวทางที่จะฟื้นฟูเขาก็บอกว่าบริเวณโคนต้นเนี่ยนะครับไม่ให้มีปูนซีเมนต์หรือว่ายางมาตอยมาปิดทับนะครับอย่างน้อยมันต้องมีอิฐบล็อกที่สามารถให้น้ำมีรูนะน้ำไหลผ่านลงไปได้เนี่ยมันจะได้ไปหล่อเลี้ยงต้นยางนาส่วนด้านบนก็จะมีการตัดแต่งกิ่งนะครับนอกจากสวยงามแล้วก็ไม่ให้มีการหักลงมาอันไหนกิ่งแห้งอันไหนกิ่งที่มันยื่นผิดปกตินะครับทางอบจ.เชียงใหม่ก็รับผิดชอบดำเนินการในการตัดแต่งกิ่งต้นยางนาเพื่อที่จะลดผลกระทบอันตรายที่จะตกใส่พี่น้องประชาชนนะเขาจะมีการตัดแต่งจากความสูง50เมตร60เมตรเนี่ยจะให้เหลือความสูงสัก 25-30 เมตรนะครับแต่ติดปัญหาตรงที่งบประมาณเนี่ยแต่ละปีเนี่ยก็จะดำเนินการได้ประมาณ200ต้นจริงๆมีเป็นพันต้นเลยนะนะฮะมีเยอะนะครับก็จะได้มีการทยอยทำปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างความปลอดภัยกันต่อไปนะครับท่านผู้ฟังครับเอียวสุรชัยพูดก็พูดนะไม่กล้าขับรถไปสายต้นยางในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะเพราะว่าเราได้รับข่าวรับข้อมูลข่าวสารว่าเดี๋ยวมันตกลงไปตกใส่เรานี่ยุ่งเลยนะครับนะเราก็ไม่ใช่จะเป็นคนมีบุญอะไรมากเลยเนาะวันดีคือดีเกิดโชคร้ายผ่านไปแถวนั้นตกใส่นี่ยุ่งเลยนะครับอย่างพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าเวลามีลมแรงเวลามีฝนตกก็ไม่ผ่านเส้นนั้นนะจะไปผ่านนู่นนะถนนเลียบทางรถไฟนะครับจะได้ปลอดภัยกันนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขามีการตัดแต่งมีการดูแลตรวจสอบต้นยางนาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ก็จะปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับได้ฟังเขาพูดฟังเขาเล่าเมื่อเช้านี้ก็เกิดความมั่นใจนะว่าจริงๆทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ก็ดูแลก็พัฒนาก็ปรับปรุงเพื่อที่จะให้เป็นเอกลักษณ์คู่กับคนในพื้นที่ต่อไปนะครับเล่าสู่กันฟังนะ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับโอ้เขามีการเสริมความรู้ด้านกาแฟให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อที่จะเดินหน้ายกระดับกาแฟเชียงใหม่สู่พรีเมียมคอฟฟี่นะครับนะโอ้โหช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเขาจัด2วันนะวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้มีผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในหลากหลายนะครับทั้งเรื่องของภาพรวมตลาดกาแฟไทยทิศทางกาแฟของเชียงใหม่นะครับแล้วก็สะท้อนแนวโน้มตลาดกาแฟและก็โอกาสของกาแฟของเชียงใหม่ของเรานะว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ฟังครับก็มีการเสวนาการให้ความรู้นะครับจริงๆบ้านเรานี่ก็มีแหล่งปลูกกาแฟอยู่ในหลากหลายพื้นที่นะครับและกาแฟเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่มันสามารถได้มูลค่าสูงนะครับก็จะผลักดันกันต่อไปนะครับเชียงใหม่ก้าวสู่ตลาดกาแฟคุณภาพสร้างรายได้เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการนะครับให้เป็นที่ยอมรับในตลาดสากลนะครับก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงก็เพราะให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

ูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีขอเชิญองค์กรภาครัฐภาคเอกชนเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี2570ประกอบด้วยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลคุณากรรางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูขวัญศิษย์สำหรับจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการคัดเลือกเปิดรับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดตั้งแต่บัดนี้จนถึง30มิถุนายน2569ในวันและเวลาราชการณกลุ่มงานครุสภาจังหวัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โทร0531116122ผู้ประสงค์จะส่งแบบเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสามารถดาวน์โหลดเอกสารและติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pmca.or.th เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่FM 93.25 ท่านผู้ฟังครับฟังเพลงเพราะๆเพลินๆแล้วก็หลากหลายเรื่องเล่านะครับที่มาพูดมาคุยกันนะครับอยากจะย้ำเตือนนะครับช่วงนี้ฝนจะตกชุกมากยิ่งขึ้นนะครับที่เขาเตือนกันพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่น้ำป่าไหลหลากก็ต้องระมัดระวังใกล้ทางน้ำไหลต่างๆเนี่ยต้องระวังนะครับตอนนี้เอี่ยวสุรชัยได้เห็นคลิปมานะนะแถวๆป๊อกขุมน้ำนะครับแปลว่าอะไรก็ไม่รู้รู้ว่าเป็นย่านชุมชนที่อยู่ใกล้น้ำเลยเนาะแถวๆหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่แม่ฮ่องสอนนะครับโดนน้ำป่าทะลักท่วมนะครับเนี่ยอยู่ใกล้ป่าใกล้เขาก็ต้องระมัดระวังกันด้วยในช่วงนี้ที่เขาเตือนกันนะครับที่เตือนจริงๆเนี่ยนะครับจะมีฝนตกเยอะหน่อยเนี่ยจนถึงวันที่1มิถุนายนนะแล้วก็ฝนก็จะตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3มิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยใช้รถใช้ถนนยามค่ำคืนดูแลความปลอดภัยเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้เอียวสุรชัยขอตัวไปพักผ่อนกันก่อนแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้3ทุ่มนะครับโชคดีทุกคนทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงคมนาคมยกระดับระบบชำระค่าโดยสารผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์เดินทางด้วยรถเมล์ไฟฟ้าเริ่ม15มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันนี้นะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงคมนาคมร่วมกับบริษัทไทยสมายบัสจำกัดแถลงความสำเร็จโครงการยกระดับระบบการชำระค่าโดยสารผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์เดินทางด้วยรถเมล์ไฟฟ้าเริ่มนำร่อง23เส้นทางแรกก่อนขยายครอบคลุมทั้ง124เส้นทางในวันที่15มิถุนายนนี้
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดตัวโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดินทางกับรถเมล์ไฟฟ้าไทยสมายบัสเพื่อยกระดับการเดินทางและลดความเหลื่อมล้ำโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารบนรถเมล์พลังงานไฟฟ้าได้นอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดภาระค่าของชีพประชาชนโดยเปิดให้ผู้ประกอบการขนส่งรายเดิมยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ถึงวันที่30กันยายนนี้และรายใหม่ลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้พร้อมยืนยันความพร้อมในการติดตั้งระบบรับชำระค่าโดยสารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือ ETC โดยคาดว่าจะครอบคลุม124เส้นทางทั้งรถและเรือโดยสารภายในเดือนมิถุนายนนี้โดยในระยะแรกจะนำร่องเปิดให้บริการก่อนใน23เส้นทางซึ่งรถที่เข้าร่วมจะมีป้ายระบุรถคันนี้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำระค่าโดยสารตามระยะทาง15ถึง25บาทโดยแสดงบัตรประชาชนและแจ้งใช้สิทธิ์กับบัสโฮสเตสบนรถนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงโครงการ Thailand AI Passport เน้นย้ำความจำเป็นในการลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
9: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงกระทู้ถามสดด้วยวาจากรณีโครงการ Thailand AI Passport ภายใต้กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของประเทศเนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยโครงการ Thailand AI Passport ไม่ได้มีเพียงการเปิดให้ประชาชนเข้าถึง AI ระดับโกลเท่านั้นแต่ยังมีหลักสูตรพัฒนาทักษะด้าน AI และการรับรองทักษะร่วมกับภาคเอกชนและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อยกระดับทักษะความเข้าใจและรู้เท่าทัน ปัญญาประดิษฐ์และสร้างระบบนิเวศด้าน AI ของประเทศพร้อมระบุว่ารัฐบาลมีเป้าหมายผลักดันให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าวได้มากขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเหลือระยะเวลาดำเนินโครงการรวมประมาณ5เดือนพร้อมยืนยันว่าได้มอบแนวทางให้หน่วยงานดำเนินการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง AI อย่างทั่วถึงและเกิดความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของรัฐชวิสาประทุมมารายงาน
1: ภริยานายกรัฐมนตรีของไทยนำภริยาประธานาธิบดีเวียดนามเยี่ยมชมความงดงามวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพิพิธภัณฑ์ผ้าถ่ายทอดเสน่ห์วัฒนธรรมไทยกระชับสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนาม
10: นางธนนท์ ชาญวิรกูลภริยานายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนางโงเฟิงลีภริยาเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยี่ยมประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยร่วมปฏิบัติภารกิจคู่สมรสเพื่อกระชับความสัมพันธ์ผ่านมิติทางวัฒนธรรมไทยโอกาสนี้ภริยาผู้นำทั้งสองประเทศได้เข้าเยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามพร้อมสักการะพระแก้วมรกตและเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อชมนิทรรศการผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของไทยนอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทสตรีในการเชื่อมความสัมพันธ์ระดับประชาชนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีและแนบแน่นยิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ส่วนช่วงค่ำที่ผ่านมานายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเน้นย้ำมิตรภาพบนรากฐานความผูกพันด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอาหารและการท่องเที่ยวโดยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองโดยนายกรัฐมนตรีขอให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศตลอด50ปีที่ผ่านมาเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์ นันตะสุคนอานรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับ4ทุ่มกับ8นาทีนะฮะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะคืนวันพฤหัสบดีครับวันนี้28แล้วนะครับอย่างที่แจ้งไว้นะครับชั่วโมงหลังก็จะได้พบกับทางคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรนะฟังทางวิทยุแห่งประเทศไทยได้แล้วนะฟังออนไลน์ได้แล้วก็ Facebook ก็ได้ด้วยนะครับคืนนี้คุณหมอออกทาง Facebook ก็ชมได้เลยผมแชร์ให้แล้วนะใครเป็นเพื่อนผมก็เข้าไปชมทาง Facebook ได้เพื่อนคุณหมอก็เข้าไปชมได้ใครที่ไม่ได้เป็นเพื่อนเราทั้ง2คนก็ต้องเข้าไปที่ Facebook นะแล้วก็ไปเสิร์ชที่แว่นขยายนะฮะพิมพ์คำว่ามะกอนนะครับมอม้ากอไก่รอเรือมอม้ากอไก่รอเรือมะกอนนามสกุลลิ้มอุดมพรก็สามารถเข้าไปชมได้นะครับอ่ะคุณหมอมารอแล้วคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีคุณลมครับสวัสดีคุณท่านสา
2: ครับวันนี้เตรียมตัวดีไหมเนี่ย
3: วันนี้เตรียมตัวดีมากเลยนะฮะถ้าดู Facebook นี่ภาพปกนี่ยังสวยฮะมีทำภาพปกด้วยฮะ
2: ใช่ใช่ใช่ใช
3: ่ก็ไม่ต้องภูมิใจอะไรในตัวเองมาก AI ทำ
2: AI ช่วยได้เยอะจริงครับผม
3: โอ้ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะครับผมในอนาคตเนี่ย AI กับการแพทย์เนี่ยจะเข้ามาบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
2: ครับ
3: นะฮะมันเนี่ยมันอยู่ในช่วงของการพัฒนาอยู่เนาะพัฒนาซอฟต์แวร์พัฒนาเรื่องของข้อมูล Data นะฮะรวบรวมนะครับอีกหน่อยเนี่ยมันจะโอ้ทำคือบางทีเก่งกว่าหมออ่ะนะครับเพราะว่ามันแน่นอนแหละมนุษย์เนี่ยมันจะมีข้อจำกัดด้านความจำเนาะ

0: หรือเป็นมีโอกาสเป็นมะเร็งมากน้อยเท่าไหร่มันเอาข้อมูลพวกนี้มีการเก็บใช่มันสามารถที่จะทํานายได้เลยนะครับหรือเวลาเราเป็นโรคสักโรคนึงเนี่ยนะครับเอาเลือดไปเจาะเนี่ยนะครับมันก็จะแบบว่าออกแบบให้เลยว่าต้องกินยาอันนั้นอันนี้เพื่อให้มันจำเพาะเจาะจงกับยีนเรามากที่สุดอย่างเงี้ยมันจะมีค่าไบโอมาร์กเกอร์อะไรพวกนี้ที่ออกมาซึ่งแล้วก็การรักษาเดี๋ยวนี้ครับมันจะมุ่งเน้นเขาเรียกว่าการรักษาแบบ precision medicine ก็คือ เป็นการรักษาเพื่อลงไปให้ถึงเป็นการรักษาเฉพาะคน มากยิ่งขึ้นต่อไปเนี่ยมันจะผ่านแห่แล้วว่าทุกคนเนี่ยเป็นเกาต้องกินยาอันนี้เท่านั้นโดสเท่านี้เท่านั้นอาจจะไม่ใช่ละนะฮะคนนี้อาจจะกินแค่1เม็ดคนนี้อาจจะต้องเป็น2เม็ดคนนี้อาจจะต้องไปกินยาตัวอื่นที่มันเฉพาะเจาะจงกว่าซึ่งมันจะเอาข้อมูลตรงเนี้ยมาช่วยในการรักษาน
1: ี่คือในอนาคตซึ่งเป็นไปได้แน่นอนและจะเป็นไปในแนวทางนี้ด้วย
0: คือปัจจุบันก็เริ่มแล้วนะฮะป
1: ั
0: จจุบันก็เริ่มแล้ว
1: เริ่มใช้แบบนี้แล้วครับครับ
0: เรามีการตรวจยีนนะฮะก่อนที่จะให้ยาบางตัวเนี่ย นะคืออย่างยาบางตัวเราตักกวาดว่าโอเคมีแพ้ยาเนาะแต่บางทีเราก็ไม่รู้นะยกตัวอย่างที่ยาที่มันแพ้ง่ายเยอะๆเนี่ยอย่างเช่นยาอะโลพารินอลเนี่ยฮะยารักษาเกาต์เนี่ยนะครับถ้าคือต่อให้ซักประวัติยังไงอ่ะรู้หรอกเพราะมันคนไม่เคยกินมาก่อนใช่ไหม แล้วก็มันอยู่ในยีนนะครับปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการตรวจยีนแล้วนะครับว่าคุณเนี่ยแพ้ยาตัวนี้หรือเปล่าถ้าแพ้ยาตัวนี้เราก็จะไม่ให้อย่างนี้เป็นต้น
1: โอ้ครับครับ
0: นะครับนะฮะแต่สิ่งที่ไอเนี่ยสู้คนไม่ได้ก็คือมันไม่มีความรู้สึก
1: แน่นอน
0: มันไม่มีความรู้สึกมันคือมนุษย์เนี่ยมันจะมีของภาษาใช่ไหมภาษากายนอกจากภาษานั่นนะบางทีปากเนี่ยพูดแบบนี้นะคอนเทนต์แบบนี้แต่ความหมายเนี่ยมันไม่
1: ใช
0: ่ความหมายเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าใครมีภรรยาเนี่ยจะรู้ฮะครับคือคำพูดเนี่ยใช่เลยไม่มีอะไรคำพูดเนี่ยไม่มีอะไร
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: แต่เรารู้เลยว่าเรื่องใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยน
1: ะ
0: แล้วก็มันอีกอันนึงก็คือเรื่องของความผูกพันนะด็อกเตอร์เพเชียนรีเลชั่นชิพความผูกพันระหว่างหมอกับคนไข้เนี่ยนะครับบุคลากรทางการแพทย์กับคนไข้เนี่ยมันทดแทนกันไม่ได้หรอกการดูแลยังไงก็ตามเนี่ยก็เอามาใช้ประกอบกันแต่ว่าตอนนี้ผมก็เป็นห่วงตัวเองนะผมเดี๋ยวไอ้ AI เยอะๆเนี่ยก็จะเราจะโง่ลงหรือเปล่าเนาะมันก็ติดเนาะมีอะไรถามมันแล้วก็เชื่อมตลอดเลยนะ
1: อันนี้
0: ต้องระวังเพราะว่าบางทีก็มั่วนะฮะมั่วมาแบบว่าต้องเด็กดีๆนะฮะก็คิดนะฮะก็เลือกใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับนะฮะแต่ว่ามันจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราแน่นะเป็นอีกยุคนึงละนะฮะต้องเรียนรู้เรื่อง AI แล้วนะครับมีคุณผู้ฟังอินบ็อกซ์มาถามเรื่องของอีโบลานะครับวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังเนาะทั้งเรื่องของสถานการณ์อีโบลานะครับในการที่มีการระบาดอยู่ตอนนี้นะ WHO เนี่ยให้ความเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยและของไทยเป็นอย่างไรรวมถึงเรื่องของความรู้ด้วยนะครับว่าอีโบลาเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะมันอาจจะดูไกลตัวเราไปหน่อยแต่ว่ามันก็มีความน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับไปดูข่าวกันก่อนนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์อีโบลานะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุมเข้มอีโบลาสั่งกักตัว21วันนะฮะเผยยอดเข้าประเทศลดลงนะฮะย้ำไทยยังไม่ถึงขั้นแบนเที่ยวบินหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดต่อเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาปี2569นะครับโดยระบุเขตติดต่อโรคอันตรายเนี่ยมี2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิ

0: ปไตยคองโกนะฮะและสาธารณรัฐยูกันดานะครับล่าสุดวันนี้นะฮะ28พฤษภาคมที่อาคารมหิดลาธิเบศรกระทรวงสาธารณสุขในพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ภายหลังการประกาศแนวทางปฏิบัติการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยอีโบลาระดับประเทศว่าจากที่ประเมินดูในประเทศยูกันดากับฮ่องกงซึ่งเป็นประเทศต้นทางยังไม่พบว่าการระบาดคงที่หรือว่าลดลงและยังมีเคสที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงมีความเป็นห่วงและกังวลว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจที่เดินทางมาจากโซนตรงนั้นจะเพิ่มขึ้นซึ่งเริ่มเห็นสัญญาณว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นจากเดิมวันละประมาณ6-7 คนเพิ่มขึ้นมาเป็นหลักหลาย10 คนเราจะต้องมีมาตรการที่ควบคุมดูแลเพราะว่าเป็นโรคที่ยังไม่มีวัคซีนยังไม่มียารักษาและหากเกิดติดเชื้อขึ้นมาแล้วอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงอาจจะไม่สูงเท่ากับประเทศต้นทางเพราะในประเทศไทยเราสามารถการดูแลได้ดีกว่าแต่ด้วยความไม่ประมาทเราจึงออกประกาศคำสั่งการกักกันตัวหรือว่าควอรันทีนนะครับ21 วันสำหรับทุกเคสที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยซึ่ง21 วันคือระยะฟักตัวของโรคนี้นะครับในพัฒนากล่าวในพัฒนายังกล่าวต่อว่าหลังจากที่ประกาศออกไปแล้วอัตราการเดินทางเข้ามาลดลงทันทียังเห็นได้ชัดเหลือแค่ 2-3 คนซึ่งตรงนี้จะเป็นข้อดีที่ต้นทางและทางกรมควบคุมโรคก็ได้ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศว่านักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางมาในประเทศไทยแล้วยังคงค้างอยู่ก็ขอให้ติดตามตัวแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็ยังไม่เห็นการแสดงอาการว่าเป็นผู้ติดเชื้อนะครับย้ำว่าไม่ได้บอกว่าทุกคนที่เข้ามาติดเชื้อแต่เป็นมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการระบาดซึ่งอาจจะเป็นการควบคุมที่มากกว่า WHO ในปัจจุบันแนะนำไว้เล็กน้อยนะส่วนตัวเลขผลกระทบหลังจากเริ่มใช้มาตรการนี้ขอไปเช็คตัวเลขก่อนแต่คิดว่าไม่เยอะซึ่งเราสามารถที่จะรองรับได้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็กล่าวนะครับส่วนทางด้านในแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวเพิ่มเติมนะครับสถานการณ์จากกราฟผู้เดินทางเพิ่มขึ้นแต่หลังจากมีประกาศกักกัน21วันนักท่องเที่ยวต่างๆก็หยุดเดินทางเข้าประเทศไทยนะครับเราไม่ได้แบนแต่ถ้าเข้ามาจะต้องมีการกัก21วันไปไหนไม่ได้ก็ปรากฏว่าตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ไม่มีผู้เดินทางเข้าประเทศมาแล้วนะครับที่เรียนต้องขอดูข้อมูลวันนี้จะมีเข้ามาหรือไม่ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีการแพร่ระบาดแพร่เชื้อในประเทศไทยนะครับแล้วก็ถ้ามีเข้ามาเราสามารถที่จะกักกันและก็เข้าสู่กระบวนการควบคุมและรักษาต่อไปได้นะครับก็เป็นสถานการณ์ที่เราติดตามกันมาห่างๆนะครับประมาณ2 อาทิตย์เนี่ยนะครับว่าการระบาดเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยสายพันธุ์นะครับที่ระบาดเนี่ยนะครับมันเป็นสายพันธุ์ที่ชื่อว่าบุนดีบูโจนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่นะฮะที่มีการระบาดตอนนี้มันความน่ากังวลคือมันยังไม่มีวัคซีนนะครับแล้วก็มีการระบาดอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับตอนนี้นะก็เลยจะเอาเรื่องของอีโบลาเนี่ยเล่าให้ฟังเนาะจริงๆเชื้อตัวนี้เนี่ยเรารู้จักกันมาหลาย10 ปีแล้วแหละแล้วก็เคยมีหนังด้วยนะ
1: ใช่ใช่
0: เวลาผมเคยดูนะครับมันก็ระบาดแล้วก็มันก็น่ากลัวจริงๆเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตที่มันสูงมันสูงกว่าโควิดเยอะนะครับแต่ว่าข้อดีคือมันระบาดยากกว่านะครับเพราะว่ามันต้องสัมผัสทางสารคัดหลั่งอ่ะหรือทางเลือดมันจะต้องมีการแบบสัมผัสถึงเนื้อถึงตัวนะครับมันไม่สามารถที่จะแบบติดทางลมหายใจเหมือนโควิดพวกนี้ได้นะอันนี้คือข้อที่เราอันนั้นนิดนึงนะฮะว่ามันต้องแบบมันจะยากหน่อยแต่ถ้าติดแล้วเนี่ยมันรุนแรงนะครับก็ไปทำความรู้จักกันนิดนึงแล้วกันนะครับว่าอีโบลาคืออะไรอีโบลาเนี่ยเป็นไวรัสนะครับนะฮะเป็นไวรัสที่ชื่อว่าไวรัสอีโบลานะครับอยู่ในวงฟิโลวิลิดีนะครับเป็น RNA ไวรัสนะครับRNA ไวรัสสายเดี่ยวนะครับรูปร่างเนี่ยจะคล้ายกับเส้นได้นะครับ ซึ่งตัวไวรัสตัวนี้เนี่ยการระบาดเนี่ยนะครับมันพบการระบาดครั้งแรกเนี่ยในปี2519ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะครับซึ่งการระบาดเนี่ยมันจะมาจากสัตว์ป่าฮะจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยมาจากสัตว์ป่าที่เป็นรังโรคที่เป็นตัวแพร่เชื้อนะครับซึ่งเขาตัวที่เป็นตัวเริ่มต้นเลยเนี่ยคือค้างคาวนะฮะแล้วค้างคาวเนี่ยมันก็คือถ้ามันอยู่ในสัตว์มันเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็เป็นวงจรชีวิตของเขานะครับแต่จุดสำคัญก็คือมันมาติดคนนะมันมาติดคนเพราะว่าเช่นสัมผัสน้ำลายสัตว์ที่ติดเชื้อนะครับหรือว่าไปกินมันนะบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่สุกเนี่ยนะครับไวรัสเนี่ยก็จะติดเข้าสู่คนนะครับโดยการสัมผัสโดยตรงจากเลือดหรือสารคัดหลั่งพวกนี้มันจะต้องติดจากคนนะครับทีนี้พอมันเข้าสู่คนปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าไปตามติดเชื้อแบบไวรัสนะครับก็จะแทรกซึมเข้าไปในเซลล์ของเรามันเป็นโปรตีนหนามาเนาะก็คล้ายๆกับโควิดอย่างเงี้ยฮะอันเอไวรัสปุ๊บเข้าไปปุ๊บมันก็เข้าไปในเซลล์เราก็ไปแบ่งตัวเนาะก็ไปทำลายอวัยวะต่างๆนะครับซึ่งอาการของโรคอีโบลาเนี่ยนะครับก็อาการระยะแรกเนี่ยก็จะมักจะคล้ายกับไข้ทั่วไปก็จะมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อขึ้นไส้อาเจียนนะครับบางรายเนี่ยอาจจะเกิดเลือดออกผิดปกตินะครับแล้วก็มันอาจจะแพร่กระจายไปยังอวัยวะอย่างอื่นได้นะครับก็ทำให้มีเช่นตับอักเสบมีไตวายแล้วก็ทำให้ระบบหายใจระบบควบคุมความดันโลหิตเนี่ยเสียหายก็จะทำให้เสียชีวิตได้นะครับแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีการระบาดเนี่ยหลายช่วงนะครับที่เจอเยอะๆเลยก็คือปี2013ถึง2016นะฮะที่ประเทศแซอีนะครับแล้วก็ประเทศกินีนะครับโดยสายพันธุ์ตอนนั้นเนี่ยนะครับเป็นสายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์ที่ชื่อว่าแซอีนะครับซึ่งระบาดเนี่ยลุกลามไปหลายประเทศเลยนะฮะกินีแซอีแล้วก็ไปเซียร่าลีโอนนะฮะมีผู้ติดเชื้อรวมเกือบ 30,000 คนนะฮะในจำนวนนี้เสียชีวิตกว่า 11,000 คนนะครับตอนนั้นเนี่ยก็เกิดการระบาดมากแล้วก็สามารถที่จะผลิตวัคซีนได้นะครับในการระบาดรอบล่าสุดเนี่ยก็เกิดการระบาดในประเทศดีอาร์คองโกและยูกันดานะครับซึ่งสายพันธุ์นี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นว่าเป็นชื่อสายพันธุ์บุนดีบูโจนะฮะโดยอาการที่เป็นก็อย่างที่เรียนแบบเมื่อกี้ครับเข้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปแทรกซึมในอวัยวะต่างๆทำให้อวัยวะเกิดอวัยวะล้มเหลวนะครับซึ่งในการระบาดรอบนี้เนี่ยก็มักจะเกิดจากการที่คนติดกันเนี่ยก็คือไปสัมผัสกันนะครับเขาสันนิษฐานว่ารอบนี้เนี่ยการระบาดมันเริ่มขึ้นจากการที่คนเนี่ยไปงานศพของผู้เสียชีวิตนะครับโดยวัฒนธรรมของทางแอฟริกาเนี่ยเขาก็ต้องมีแบบพิธีกรรมมีพิธีกรรมมีการทำพิธีกรรมก็จะมีการสัมผัสติดเนื้อต้องตัวกันนะครับแล้วก็การสาธารณสุขก็ยังไม่ดีนะครับแล้วก็เวลาป่วยก็ไปหาทางหมอพื้นบ้านนะครับซึ่งก็จะมีการรักษาแบบตามแบบพื้นบ้านนะซึ่งมันก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้มันต้องมีการสัมผัสติดเนื้อสัมผัสตัวกันโดยที่ไม่ได้มีการป้องกันอย่างดีนะครับก็ทำให้เกิดการระบาดรอบนี้ขึ้นมาซึ่งสายพันธุ์บุนดีบุนโจเนี่ยตอนนี้เนี่ยอัตราการตายนะฮะเฉลี่ยอยู่ที่30-33%นะครับแล้วก็การรักษาตอนนี้มันยังเป็นแค่การรักษาแบบคับประคองเท่านั้นเองนะครับยังไม่มีวัคซีนเลยเพราะนั้นถ้าป่วยมาเนี่ยก็ให้สารน้ำนะครับแก้ไขความผิดปกติของสมดุลเกลือแร่ไตวายต่อไปฟอกไตนี้เป็นต้นแล้วก็รอจนกว่าเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะตายไปเองข้อดีของไอไวรัสที่มันมีความรุนแรงเนี่ยนะครับคือมันรุนแรงก็จริงมันทำให้โฮสต์หรือว่าสิ่งมีชีวิตที่มันติดเนี่ยตายแต่ตัวมันเองก็จะตายไปด้วยฮะ ันรุนแรงปุ๊บตัวพอไอ้คนที่ติดตายไวรัสมันก็ตายพอไวรัสตายการระบาดมันก็จะลดลงโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งมันจะต่างจากโควิดที่ระบาดรอบที่แล้วของเราเนี่ยมันอย่างนี้เพราะว่าโควิดเนี่ยอัตราตายมันไม่เยอะเป็นที่ละ 1% นะครับแต่ว่ามันก็จะอยู่ในตัวใช่ไหมก็จะอยู่ในตัวแล้วก็มันก็จะระบาดกันไปเรื่อยๆนะครับคนไหนภูมิต้านทานต่ำก็เสียชีวิตคนไหนภูมิต้านทานที่แข็งแรงก็อยู่ได้แต่ว่าก็สามารถจะแพร่เชื้อต่อไปได้มันก็เลยระบาดกันเยอะทั่วโลกนะฮะแต่ว่าของอีโบลาเนี่ยด้วยความที่ความรุนแรงมันเยอะเนี่ยพอโพสต์ตายตัวมันเองก็ตายด้วยแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เขากลัวคือเขากลัวจะกลายพันธุ์ด้วยความที่มันเป็น RNA ไวรัสเนี่ยเราก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะสมมติมันกลายพันธุ์ไปปุ๊บเนี่ยแล้วมันดันติดทางลมหายใจได้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะแต่ว่าเขาก็ว่ามันยากอยู่นะฮะเพราะว่าโหมดตัวไวรัสเองมันออกแบบมาแบบนั้นมันอาจจะต้องอาศัยเวลานานกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับก็เป็นสถานการณ์ที่เอามาเล่าให้เฝ้าระวังกันนะครับว่าตอนนี้ถ้าเราดูของกรมควบคุมโรคที่ประกาศออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจพอสมควรนะเพราะว่าถ้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยกักที่21 วันเลยเพราะนั้นนักท่องเที่ยวหรือนักอะไรที่จะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็หายไปหมดนะครับแต่เดี๋ยวจะตามข่าวอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ทราบก็ยังไม่สงบนะครับใน DR คองโกที่ยังมีการระบาดอยู่ครับก็ยังต้องตามกันต่อไปนะครับสำหรับอีโบลาครับผม
1: โอเคครับเราก็ไม่ต้องตระหนกนะครับหน่วยงานราชการก็เขาก็ยังดูเฝ้าระวังอยู่นะครับพักเลยนะคุณหมอนะ
0: ได้ครับ
1: โอเคครับให้คุณหมอมะกอนท่านพักเลยนะครับเดี๋ยวเปิดสปอร์ตจะได้มีเวลาที่ให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาสอบถามขอคำปรึกษาจากคุณหมอได้นะก็จะเน้นที่แพทย์แผนปัจจุบันนะครับชั่วโมงของคุณหมอมะกอนเราจะเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะใครมีปัญหาสุขภาพแล้วก็ยังมีอะไรที่ค้างคาใจอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมอยากจะสอบถามนะประเด็นสุขภาพต่างๆเดี๋ยวโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาพูดคุยกับทางคุณหมอโดยตรงได้เลยนะครับหลังเบรกหลังฟังสปอร์ตครับ02-290-0473นะบอกไว้แล้วว่าให้เซฟเบอร์ใส่มือถือไว้เลยจดใส่สมุดไว้เลยนะครับ02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้ครับช่วงนี้เราพักฟังสปอร์ตก่อนครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
3: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
4: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
6: ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
7: แม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได
8: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
9: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
10: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
8: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
11: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
12: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
13: แม่ลืมปิดแก๊ส
6: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
7: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได้
8: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
9: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
10: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
8: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
11: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
14: ยุ่งนี่นะต้องเจอฟ้าทะลายยุ่ง
15: ฟ้าทะลายยุ่งผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดฟ้าทะลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุงไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุงได้หลายชนิดทั้งยุงลายยุงรำคาญยุงก้นปล่องยุงที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไว้ไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทลายยุงติดบ้านไว้ยุงไม่มาสูงสิง
2: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
1: โอเคครับจบสปอร์ตแล้วครับผู้ฟังที่รออยู่กดโทรศัพท์ได้เลยนะฮะ02-290-0473จะรับทีละสายทีละสายนะให้คุณหมอเคลียร์แล้วก็เปิดสายต่อกันไปเรื่อยๆนะครับสายแรกมารอแล้วนะฮะจากไหนครับ
16: จากเชียงใหม่ค
1: ่
16: ะ
1: อ้าวเชียงใหม่คุยกับคุณหมอมากรได้เลยจ้า
16: ค่ะคุณหมอคะการขอถามหนูเนี่ยการที่เป็นโรคว่านหมุนเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะ
0: ถ้าบ้านหมุนอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีอย่างอื่นเนาะก็มักจะเกิดจากตัวประสาทหูครับที่มีปัญหา
16: ค่ะ
0: ประสาทหูชั้นไหนครับครับ
16: มันหมุนทุกวันนะคะถ้ามืดกลางดึกก็จะเป็นไฟสว่างเราเกาะพยายามเกาะเตียงเกาะหน้าต่างไว้แล้วมันก็จะหมุนแรงมากๆจนช่วงที่หมุนแรงเนี่ยมันรู้สึกจะอาเจียนอ่ะอยากอาเจียนอ่ะ
0: คร
16: ับ
0: คร
16: ับแล้วมันมีวิธีรักษาหายไหมคะ
0: คุณป้าเคยได้ยินที่คุณหมอเขาว่าน้ำในหูไม่เท่ากันนะฮะได้ยินไหมฮะ
16: เคยได้ยินเหมือนกันแต่ไม่ทราบว่าจะเกิดกับตัวเอง
0: ครับผมนะฮะก็เป็นผมคิดว่าคุณป้าเป็นกลุ่มอาการโรคพวกนี้แหละนะครับก็คือมันมีหลายโรคเนาะแต่ของโรคที่คุณป้าเป็นเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นกลุ่มเรียกโรคมีเนียดีซิสก็คือเป็นจากตัวประสาทหูที่มีความผิดปกตินะครับเสื่อมสภาพนะฮะก็จะทำให้มีการที่เวียนหัวง่ายครับอาการที่รุนแรงเป็นเลยขยับนิดขยับหน่อยก็จะเวียนหัวตกเดินเซบ้านหมุนบางคนก็เป็นเยอะๆก็ขึ้นไส้อาเจียนด้วยนะครับมีเสียงดังในหูไหมฮะมีเสียงดังในหูไหม
16: ไม่มีเสียงดังอะแต่มันหมุนแบบจนเหมือนมันสมองมันจะระเบิดอะ
0: แต่คือแต่ไม่ได้ปวดหัวใช่ไหมมันหมุนเฉยๆเนาะ
16: ใช่ค่ะปวดหัวด้วย
0: ผมอย่างนี้ก่อนนะแต่คุณป้าเคยไปตรวจกับคุณหมอแล้วใช่ไหมครับ
16: ยังเขาจะให้ไปตรวจหู
0: เรื่องเวียนหัวเรื่องเวียนหัวบ้านหมุนเนี่ยคุณป้าได้ไปตรวจละเอียดยังครับว่าคุณหมอเขาว่ามีโรคอื่นไหม
16: บอกหมอแล้วนะหมอให้ยาแก้เวียนศีรษะ
0: โอเค
16: แก้ไอเจียนกับเวียนศีรษะมาให้2แผงละ10เม็ด
0: ครับครับแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกอะไรไม่มีเนาะคุณป้าเนาะเดินไม่เตะเนาะ
16: โอ้ยถ้ามันหมุนแล้วเราไม่รู้ตัวเราตื่นขึ้นมามันเบี่ยงเลยค่ะแล้วก็ดีว่ามันเบี่ยงขึ้นเตียงอะ
0: แ
16: ล้วหกล้มไปครั้งหนึ่งเมื่อวันที่19
0: แต่ตอนที่มันหายก็ปกติดีเนาะใช่ไหมฮะ
16: ค่ะปกติแต่เวียนหัวพ
0: อโอเคครับถ้าผมฟังจากประวัติเนี่ยผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะว่าไอ้โรคร้ายแรงที่เป็นจากระบบประสาทส่วนกลางอ่ะไม่มีหรอกเพราะจะเห็นว่าการดำเนินโรคมันเป็นหายๆเนาะตอนหายปกติอันนี้จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างชัดเลยว่ามันไม่ใช่สโตรกไม่ใช่เส้นเลือดสมองตีบอะไรไม่ใช่อะฮะเพราะถ้าเป็นสโตรกอาการมันจะชัดแบบนี้ก็เป็นกลุ่มอาการนี้แหละครับเรียกโรคเป็นหัวบ้านหมุนเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนก็เป็นแบบที่คุณป้าเป็นนี่แหละนะฮ
16: ะ
0: มันเป็นโรคที่มันรักษาไม่หายขาดครับคุณป้าครับมันจะมาไปไปเพราะว่าตัวประสาทหูชั้นในเขาเสื่อมสภาพเพราะนั้นคุณป้าจะเวียนหัวง่ายจุดสำคัญที่เราจะต้องดูแลตอนนี้นะคือเราต้องป้องกันให้ดีเพื่อไม่ให้มันเป็นเพิ่มหรือเป็นใหม่เช่นหลีกเลี่ยงการก้มเงยไวๆอันนี้ต้องเลี่ยงเลยนะครับอันที่สองก็คือต้องนอนให้พอได้นอนให้หลับนะฮะแล้วก็อย่าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันจะเวียนหัวง่ายเช่นอากาศร้อนขาดน้ำพวกนี้ต้องเลี่ยงสุดท้ายดูเรื่องความเครียดด้วยนะครับความเครียดก็อาจจะทำให้มีอาการเวียนได้เลย
16: ก็กินยาจิตเวชอยู่ค่ะ
0: ครับก็ต้องดูเรื่องพวกนี้ด้วยฮะครับ
16: ค่ะ
0: เพราะถ้าเครียดนอนไม่หลับเนี่ยมันกระตุ้นเวียนหัวแน่ๆ เรารู้ว่าโรคที่เราเป็นน่ะมันไม่อันตรายแต่มันไม่หายขาดมันจะพร้อมจะเป็นเสมอเพราะนั้นสิ่งที่คนไข้จะต้องดูแลก็คือป้องกันไม่ให้เป็นฮะลดปัจจัยกระตุ้นครับ
16: ค
0: ่
16: ะ
0: นะครับ
16: ค่ะขอบพระคุณนะค่ะคุณหมอ
0: ครับจริงๆครับ
1: โอเคครับเรียบร้อยครับอ่ะสายแรกเรียบร้อยคุณหมอก็ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำไปเรียบร้อยครับสายต่อมาจากไหนครับ
13: กรุงเทพค่ะพี่แจงค่ะเมื่อกี้ที่คุยก็เมื่อกี้คุณหมอคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
13: เมื่อกี้คุยกับอาจารย์อาเรื่องกระดูกสันหลังทับเส้นนะคะก็ได้ยามาคือพิกาบาลิน50มิลลิกรัมทาน1เม็ดตอน2ทุ่มนะคะทานมา2ปีกว่าแล้วคุณหมอว่าทานไปได้เรื่อยๆไหมคะอันนี้มันเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบประสาทนะคะ
0: ก็ขึ้นกับว่าคุณที่ยังมีอาการอยู่ไหมยังปวดร้าวลงขายังชาไหมถ้ามีก็ทานต่อได้ถ้ามันไม่มีก็ไม่ต้องทานครับ
13: อ๋ออาชาเนี่ยคุณหมอคือยังเป็นมันจะแป๊บเมื่อกี้คุณอาจารย์อามันแป๊บที่ตรงสะโพกอ่ะนะคะจนต้องนิ่งอยู่สัก 1-2-3 นาทีแล้วมันก็จะหายไปเดินเหินปกติอะไรได้ปกติแล้วก็ไม่ล้าลงขาแต่ชาที่ปลายเท้าค่ะชาที่ปลายเท้าทั้งสองข้างเหมือนเอาอะไรไปรัดอยู่อะค่ะคุณหม
0: อชาปลายเท้านี่ชาตรงไหนล่ะฮะ
13: ชาที่นิ้วใช่ค่ะชาทุกนิ้วเลย5นิ้ว2ข้างเลยเหมือนเอาอะไรไปรัดมันอยู
0: ่โอเคครับผมคือถ้าผมวินิจฉัยจากอาการเนา
13: ะ
0: คิดว่าอาการแปรบที่สะโพกกับชาปลายเท้าเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะฮะ
13: ค่ะ
0: ไอชาแป๊บสะโพกอ่ะอาจจะอธิบายจากกระดูกทับเส้นได้โอเคเพราะมันเป็นแนวลากประสาทได้แต่ไอชาปลายขาทุกนิ้วสองขาเนี่ย อันนี้ไม่เหมือนกระดูกทับเส้นครับไม่เหมือนนะคนละเรื่องกันนะ
13: ค่ะก็
0: อันนี้ตรงชาปลายขาเนี่ยมันเหมือนกับเรียกว่าปุ่มโพลีเนโรพาธีคือเป็นความเสื่อมสภาพของเส้นประสาทหลายๆเส้นเห็นไหมฮะเพราะถ้าเป็นจากกระดูกทับเส้นเนี่ยมันจะวิ่งไปตามแนวรากประสาทนะก็คือมันจะปวดร้าวจากหลังเนี่ยลงขาไปตามแนวเลยแล้วส่วนใหญ่เวลาบัญชาเนี่ยมันไม่ได้ชาทุกนิ้วมันจะไปชาเช่นชานิ้วโป้งรากประสาทจะเป็นอย่างนั้นแล้วมักจะเป็นข้างเดียวนะเพราะนั้นผมคิดว่าของคุณพี่เนี่ยอาการชาเนี่ยมันมีสองแบบซ้อนกันอยู่ฮะเพราะนั้นคำถามคำตอบคือกินพิก้าบาลินต่อได้ไหมถ้าฟังตามอาการยังมีอยู่ก็ทานได้ครับเพียงแต่ว่าตรงชาปลายขาเนี่ยต้องหาสาเหตุเพิ่มเติมเราจะไม่ได้พอยต์ไปที่กระดูกทับเส้นอย่างเดียวแล้วเพราะว่าถ้าแบบนี้ต้องหาสาเหตุเช่นต้องดูประเมินเรื่องเบาหวานเนาะประเมินเรื่องการทำงานของไต
1: ฟังเรื่อยๆก่อน
0: ประเมินเบาหวานประเมินเรื่องการทำงานของตับของไตอาจจะเสริมเรื่องของวิตามินดีรวมกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือให้มากขึ้นตรงนี้
13: ค่ะ
0: ครับผมอ๋อ
13: โอเคไหมครับตอนนี้ทาน B12 อยู่ค่ะทานB12เพิ่ม
0: ก็ทานได้ครับก็ลองดูสาเหตุเรื่องของโพลีเนโรพาธีหรือว่าเส้นประสาทเสื่อมหลายๆเส้นก่อนซึ่งเป็นกลุ่มอาการที่รักษายากจริงๆกลุ่มอาการตรงนี
13: ้หมอรบกวนนิดนึงค่ะคือเมื่อกี้นี่ที่ฟังเรื่องสโตกันนะคะคือดิฉันเป็นตอนนี้ทานแอสไพรินอยู่เนี่ยนะคะด้านบนของสมองของหัวเนี่ยทางขวามือหันเหนือคิ้วขึ้นไปเนี่ยค่ะทำMRIแล้วเส้นเลือดมันจะเล็กกว่าข้างซ้ายซึ่งสรุปแล้วว่าเป็นมาแต่กำเนิดอันนี้หมอว่ามันจะเกี่ยวไหมกับการชาปลายที่นี่นิ้วที่ปลายเท้าอะค
0: ่
13: ะ
0: ไม่เกี่ยวเลยฮะคนละเรื่องเลยครับ
13: ใช่ไหมคะอ๋อ
0: คนละเรื่องเลยครับเพราะว่าสโตรกเนี่ยเป็นเรื่องของสมองซึ่งรูปแบบการชาก็จะเป็นอีกแบบนึงมันชาขึ้นซีกแต่ไอที่ผมอธิบายเนี่ยมันเป็นอาการชาปลายเท้าเราจะเห็นว่าชาจากปลายเท้าสองข้างทุกนิ้วพวกนี้มันเป็นเรื่องของเส้นประสาทส่วนปลายหลายๆเส้นมันมีปัญหา
13: ค่ะ
0: มันจะมีกลุ่มโรคเนี่ยเขาเรียกโพลีเนโรพาธีครับผม
1: ต่อเลยครับ
13: หมอแล้วมันจะอันตรายไหมคะ
0: เรื่องไหน
1: เรื่องที่สมองใช่ไหมเส้นเลือด
13: ที่ว่าเส้นหลายเส้นค่ะเส้นประสาทที่หลายเส้นที่ว่าหลายเส
0: ้
13: น
0: ก็เนี่ยฮะก็ถ้าคุณพี่เช็คแล้วว่าเบาหวานที่ก็ไม่เป็นตับไตที่ดีก็ไม่มีอันตรายหรอกครับส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของความเสื่อมสภาพตามอายุ
13: ค
0: ่
13: ะ
0: แก่ยาก
13: เดินเหินปกติใช่เดินได้ปกติค่ะไม่มีปัญหาไอ้ถ้าเผื่อความหมอคะถ้าชาเนี่ยคือถ้าจิกมันจะไม่เจ็บแต่นี่มันเจ็บค่ะมันเหมือนใส่ถุงเท้ารัดอยู่ตลอดเวลามันคล้ายๆเป็นแบบนั้นนะคะแต่ไปการเดินไม่เป็นอ๋อค่ะ
0: ก็นี่แหละ
1: ตรงแล้ว
0: ที่ผมวินิจฉัยนี่แหละเพราะว่าผมคิดว่ารูปแบบแบบนี้มันไม่ใช่กระดูกทับเส้นไงไอชาแบบนี้ไม่ใช่กระดูกทับเส้นอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นกลุ่มอาการที่โอ้โหกลุ่มอาการเขาเรียกปากเสียนะเพราะว่าบางทีเราหาไปเนี่ยเราหาไม่เจอไม่รู้เป็นไรก็ทำเท่าที่ทำได้ส่วนใหญ่แล้วคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ฮะจะจบในกลุ่มแบบนี้คือไม่รู้หาไม่เจอเอ้าหาไม่เจอทำไงหมอก็ให้วิตามินไปเรื่อยฮะวิตามินบ้างกาบาเพนซินบ้างพีกาบาลินบ้างเดี๋ยวเนี้ยผมมักจะแนะนำบอกพี่ก้อนไปนั่งสมาธิเพิ่มแล้วกันนะไม่รู้ทำไงนะเพราะบางทีมันก็ไม่ได้มีอะไรอันตรายมากหรอกมันแค่รำคาญครับ
13: ค่ะ
1: เข้าใจนะ
13: มันจะรู้สึกเป็นใช่ครับรู้สึกเป็นมากคือช่วงนอนหมอเวลานอนปั๊บยกเท้าขึ้นมาหรือว่านั่งนั่งห้อยขาอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกเป็นแต่เวลาเดินไม่เป็นเลยค่ะ
0: ก็เวลาเดิน
13: ของเวลา
0: เดินมันเลือดลมมันเดินไงเลือดลมมันเดินก็จะทำให้ความการรับรู้ความรู้สึกดีขึ้น
1: โอเคไหมเคลียร์นะเคลียร์นะครับ
13: ขอบพระคุณกลับขอบพระคุณค่ะคุณหมอคุณเลิศค่ะจ้าจ้าจ้า
1: ต่อครับต่อครับมาใครที่รออยู่โทรเลยคุณหมอฟังอยู่ครับถามเลยครับ
17: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
0: สวัสดีครับ
17: คือเป็นเนื้องอกสมองแต่มันไม่มีอาการปวดถ้าไปพบแพทย์เนี่ยแพทย์ท่านจะให้ผ่าอย่างเดียวเขาบอกถ้าปล่อยไว้มันก็จะโตอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีอาการก็เลยไม่อยากผ่าจะถามคุณหมอว่าอย่างนี้เรามียาทานไหมคะ
0: ไม่มีครับ
17: ตอนนี้นะสมองนี้ไม่มีวิธีอื่น
0: เป็นเนื้อมอกสมองตรงส่วนไหนล่ะครับ
17: ตอนนั้นไปตรวจตาแล้วคุณหมอเขาบอกว่ามันมีก้อนอยู่มันจะอยู่ตรงไหนครับ
1: หมอไม่ได้บอกแล้วกันไม่รู้อยู่ตรงไหนนะ
0: ถ้าผมฟังดูนะถ้าผมฟังดูข้อแรกคือคุณป้ามีก้อนในสมองแน่เนาะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเนา
17: ะ
0: ข้อที่สองก็คือก้อนเนี้ยถ้าผมฟังดูนะมันไม่ใช่มะเร็งมันไม่ใช่มะเร็งโอเคไหมแต่มันเป็นเนื้องอกซึ่งเนื้องอกผมก็เปรียบเทียบให้คุณป้าฟังสมมติคุณป้ามีไฝอะไฝก็คือเนื้องอกนะคุณป้ามียากินให้ไฝมันยุบไหม
17: ค่ะ
0: มีไหมยากินยาทาที่ทำให้ไฝมันยุบนะไม่มี
1: ครับ
0: ก็มันเป็นเนื้องอกมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะไปยุบได้ไงมันยุบไม่ได้แล้วมันมีแต่โตขึ้นเรื่อยๆ
17: ค่ะ
0: เห็นไหมฮะเพราะนั้นตอนนี้ผมเชื่อว่าก้อนอ่ะมันไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่มันยังไม่ได้โตขนาดที่มันจะไปกดเปลี่ยนหรอกเพราะมันยังเล็กอยู่เนาะแต่สิ่งที่คุณหมอเขาแนะนำให้ผ่าเนี่ยเขากลัวว่าพอมันโตขึ้นน่ะแล้วพอมันไปกดเบียดอะครับมันจะทำให้มีปัญหาอวัยวะส่วนนั้นน่ะมันจะเสียหายยิ่งถ้าคุณป้าบอกคุณป้าไปตรวจตานะแล้วเจอก้อนเนื้องอกนะอันนี้ผมเดานะผมเดาว่ามันเป็นเนื้องอกที่ตอกใต้สมองนะ
17: นะคะ
0: ถ้าผมเดานะเพราะตำแหน่งตรงนั้น
1: อันนี้เดาไม่เป็นไรฮะครับผม
0: มันอยู่ใกล้ๆกับเส้นประสาทตาทีนี้คือผมเปรียบเทียบให้ฟังว่าในตำแหน่งเนี้ยถ้ามันมีอวัยวะสำคัญอยู่ใกล้ๆอ่ะเช่นสมมติเนื้องอกต่อมใต้สมองเนี่ยนะแล้วป้าไม่ผ่าเนี่ยแล้วพอมันโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไอ้ก้อนมันก็จะไปกดเบียดเส้นประสาทตาพอกดเบียดเส้นประสาทตาปุ๊บก็ตาบอดนะครับ
17: อ๋อตอนนี้ปกติตาก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วล่ะ
0: ไม่ใช่ผมแค่แนะนำผมแค่เปรียบเทียบให้ฟังว่าหลักคิดที่คุณหมอเขาแนะนำแล้วคือผมไม่รู้ว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนไงแต่โดยนัยยะที่หมอเขาแนะนำอ่ะคือเป้าหมายมันเป็นอย่างเงี้ยคือถ้าไม่ผ่าเนี่ยเกิดก้อนมันโตขึ้นแล้วมันมีการกดเบียดอ่ะแล้วมันจะทำให้สมองส่วนนั้นน่ะพังนะหรือเป็นจากตัวก้อนเองเช่นอ่ะสมมติก้อนตรงนี้มันไปอยู่ตรงเนื้อสมองใหญ่อ่
17: ะ
0: ถ้ามันมีการโตมากขึ้นแล้วมีการกดเบียดเกิดสมมติมันไปกดเบียดส่วนที่ควบคุมแขนขาเนี่ยก็อาจจะทำให้แขนขาเราอ่อนแรงด้านใดด้านหนึ่งได้เลยนะ
17: ค่ะแต่ตอนนี้ก็มีอาการเดินเซได
0: ้ค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าคุณหมอเขาเลยแนะนำให้ผ่า
17: ใช
1: ่ใ
0: ช
1: ่
0: มันไม่มียากินนะครับ
1: แล้วตัดสินใจผ่าไหมล่ะตัวเองอ่ะ
17: ไม่กล้าผ่า
1: ไม่กล้าผ่าครับคุณหมอ
17: ก็ตาก็เลื่อนแล้วเนี่ยจองตาไว้ก็ไม่ผ่า
0: ทำไม่กล้าผ่า
1: เดี๋ยวฟังคุณหมอนิดนึง
17: ค่ะ
0: คืองี้ถ้าไม่กล้าผ่าเนี่ยพูดจริงๆก็คือก็ต้องไปวัดดวงเอาว่าก้อนมันจะโตขึ้นไหมก็ทำได้เท่านี้คุณป้าครับ
1: ก็ต้องรอลุ้นไป
0: ดวงอย่างเดียวไม่รู้ทำไง
17: คุณหมอก็บอกว่ารอรอฉุกเฉินแล้วกันถ้าคุณป้าไม่ผ่าตอนนี
1: ้ใช
0: ่ก็มันก็ไม่รู้ทำไงฮะสวดมนต์เยอะแล้วคุณป้าครับไม่รู้ครับ
1: ครับ
17: คือมันไม่มีการปวดอะไรก็เลยยังไม่อยากผ่าแค่นั้น
0: มันไม่ปวดอยู่แล้วก้อนเนื้องอกสมองมันไม่ปวดหรอ
17: โอ้เหรอคะ
0: มันอยู่ในสมองมันจะปวดได้ไงฮะ
17: เหรอคะ
0: ครับมันอยู่ในเนื้อสมองมันไม่ปวดหรอก
1: ลองกลับไปคิดพิจารณาปรึกษาญาติพี่น้องอีกทีว่าจะผ่าหรือไม่ผ่านะ
17: ค่ะ
1: นะครับนะครับ
17: ค่ะ
1: โอเคจบนะจบนะ
17: ค
1: ่
17: ะ
1: ครับสวัสดีครับ
17: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ครับยินดีคร
1: ับ ก็เครียดนะแบบนี้นะ
0: ก็ตัดสินใจยากเหมือนกันผมตัดสินใจฮะเพราะว่าบางทีผู้สูงอายุเนาะก็กลัวเนาะ
1: ใช่ใช่
0: แต่ว่าในมุมมองแพทย์มันก็เป็นอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: คือมันขึ้นกับตำแหน่งด้วยถ้าตำแหน่งอันตรายอ่ะมันจะกดเปลี่ยนได้
1: อืมครับเชิญครับถามเลยครับ
18: ครับคุณหมอครับไอ้ยาความดันเนี่ยกินก่อนอาหารได้ไหมครับ
0: ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมีก่อนอาหารนะยาความดันมีแต่หลังอาหารนะคร
18: ับ แล้วเรากินก่อนได้ไหมครับ
0: กินก่อนได้แต่ว่ามันอาจจะออกฤทธิ์ไม่ดี
18: กินหลัง
0: ฤทธิ์ไม่ดี
18: กินหล
0: ัง
18: ด
0: ีกินได้กินแล้วมันอาจจะแบบโดนกดทำลายอะไรเงี้ยการดูดซึมมันจะไม่ดีคือยาความดันผมเลือกก่อนนะไม่มีนะตัวที่เขาให้กินก่อนอาหารนะมีแต่หลังอาหาร
1: มีแต่หลังอาหารส่วนใหญ่ครับ
0: ครับ
18: หลังอาหารดีกว่า
1: ถูกต้องครับ
0: มันเป็นทางเภสัชจุลศาสตร์การออกฤทธิ์อะไรแบบเนี้ยเขาออกแบบยามันออกแบบมาแบบนั้นนะครับ
1: อือฮึ
18: ครับ
1: คร
18: ับ คุณหมอแล้วมีอีกเรื่องนึงเวลาเราเหนื่อยเนี่ยมีเสียงดังวิวที่จมูกอ่ะมีเสียงวิบวิบวิบวิบทำเกี่ยวกับอะไรฮะ
0: เป็นตอนหายใจออกปะหายใจออกมีเสียงวิบวิบเงี้ยแหละฮะ
18: มีเสียงวิบวิบวิบวิบ
0: วิบวิบวิบวิบตามลมหายใจปะฮะ
18: ครับ
0: ตามลมหายใจปะโอเคคือถ้าได้ข้อมูลแค่นี้เนาะสมมติผมเป็น AIใส่ข้อมูลอันนี้เข้ามาเนี่ยผมก็จะบอกว่าก็ต้องระวังภาวะหลอดลมตีหลอดลมตีหลอดลมส่วนบนถ้าคุณลุงบอกมีเสียงวิดวิดนะยิ่งถ้าแบบตามลมหายใจด้วยเนี่ยก็ต้องระวังว่าเป็นภาวะหลอดลมตีบอกเหนื่อยแล้วหายใจมีเสียงดังวิดเนี่ยนะก็ต้องระวังเช่นโรคออกหืดโรคถุงลมโป่งพองพวกนี้นะก็ทำใหพอมันตีปุ๊บเวลาหายใจออกมันก็เหมือนต้องวีดอ่ะมันจะทำให้มีเสียงวีดวีดก็ต้องให้คุณหมอตรวจครับต้องคุณต้องให้คุณหมอฟังปอดว่าเสียงเนี่ยมันวีดมันเป็นแบบที่ผมว่าไหมถ้าใช่เนี่ยมันจะไปนำไปสู่การรักษาที่ต้องใช้ยาเรียกยาขยายลำโพงทั้งยากินยาพ่นอะไรแบบนี้สูบบุหรี่มาคุณลุงฮะสูบบุหรี่มา
18: คุณหมอไอ้สูงลมโป่งพองผมเลิกบุหรี่มาตั้งหลายสิบปีแล้วมันจะกลับมาได้ป่ะ
0: โอ้ย
1: สบาย
0: เรียกว่ากลับนะคือถูกลมโป่งพองเนี่ยถ้าคุณลุงเมื่อก่อนสูบเยอะเนี่ยปอดมันโดนทำส่วนใหญ่โดนทำลายไปแล้วแล้วเวลาพออายุเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดอาการได้เลยครับต่อให้เลิกแล้วนะต่อให้
1: เลิกเป็นสิบปีแล้วก็มาแสดงอาการตอนหลังได้ครับ
0: ได้ได้ครับ
1: ครับไปตรวจดีกว่านะ
18: ขอบคุณมากครับ
1: ตรวจให้ชัด
0: ดีครับ
1: ครับน่าจะใช่เนาะคุณหมอทุ่งลมโป่งพอง
0: ใช่ใช่มีเสียงวิทย์ด้วย
1: ใช่ใช่ใช่สายนี้เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามเลย
19: ฮัลโหลสวัสดีค่ะจะปรึกษาเรื่องอะไรค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณพ่อคุณตาเลยค่ะอายุ93นะเวลาขากน้ำลายนะชอบขากน้ำลายเหนียวจะแก้ไขยังไงดีเนี่ยค่ะ
0: อ๋อก็ต้องเพิ่มความชุ่มชื้นก่อนเลยต้องไฮเดรชันก่อนถ้าน้ำลายเดี่ยวนะ
1: จิบน้ำใช่ไหม
0: ใช่ต้องจิบน้ำให้พอฮะส่วนใหญ่ขาดน้ำ
1: จิบน้ำบ่อยๆ
19: น้ำอะไรคะน้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดาค่ะ
0: ธรรมดานี่แหละจิบไปเรื่อยๆ
19: จิบไปเรื่อยๆค่ะค่ะแต่เวลากินน้ำกินอาหารแล้วบางครั้งชอบสำลักไอเนี่ยค่ะ
0: อันนี้ถ้าเรื่องกินแล้วสำลักเนี่ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งถ้าเป็นบ่อยๆเนี่ยต้องไปประเมินว่ามีโรคอย่างอื่นซ่อนอยู่หรือเปล่าเช่นเป็นสโตรกไหม
19: มีค่ะมีค่ะสโตรกมีค่ะ
0: มีสโตรกแล้วใช่ไหม
19: ค่ะแล้วก็มีหัวใจด้วยค่ะหัวใจแล้วก็หัวใจตีบอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วโรคค่ะ
0: คือถ้าเป็นตรงอยู่แล้วเนี่ยก็พอจะอธิบายได้หรอกเรื่องการคือสำหรับเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเป็นก็มันจะเสียหายไปด้วยเพราะนั้นก็ต้องปรับตัวนะครับต้องระวังสำลักโดยเฉพาะของเหลวเนาะของเหลวพวกน้ำเนี่ยสำลักง่ายสุดเลยต้องจ้องให้ท่านกินทีละนิดทีละนิดนะฮะช้าๆครับ
19: ค
0: ่
19: ะ
0: ห้ามดูด
19: ห้ามอะไรนะครับ
1: ห้ามดูดห้ามดูดใช้หลอดดูดอะไรเงี้ย
0: ใช้หลอดดูดเนี่ยสำลักง่ายมาก
1: ใช้จิบเอาใช้จิบเอาจิบจากปาก
19: เพราะบางทีก็ใช้หลอดค่ะ
0: รักเลยฮะ
19: ค่ะแล้วมีอีกอันนึงค่ะ
1: เชิญครับเชิญครับ
19: ยาโรคหัวใจกับวาโนลาซินเนี่ยค่ะมีผลข้างเคียงยังไงหรือเปล่าคะ
0: ชื่อยาว่าอะไรนะวาโนล่ะ
1: วาโนลาซินเหรอ
19: ค่ะลาโนลาซินนะคะ
1: ลาโนลาซิน
0: ลาโนลาซิน
1: แป๊บหนึ่ง
19: โรคห
1: ั
19: วใจอะค
0: ่
19: ะ
0: เป็นยารักษาการเจ็บหน้าอกนะฮะใช่ป่ะ
19: รักษาโรคหัวใจนะคะ
1: หมอให้ยาตัวนี้มา
19: ค่ะค่ะ
1: บอกว่าช่วยรักษาโรคหัวใจ
0: คือถ้าที่ผมเข้าใจคือมันจะเป็นชื่อลาโนลาซีนนะฮะ
19: ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะถ้าเป็นลาโนลาซีนเนี่ยมันจะเป็นรักษาอาการเจ็บหน้าอกครับโดยตัวคุณสมบัติเองเนี่ยมันจะไปทำให้ตัวขยายหลอดเลือดนะครับแล้วก็ทำให้เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยทำงานน้อยลงลดการใช้ออกซิเจนมันก็จะลดการเจ็บหน้าอกได้นะครับส่วนใหญ่ก็ตัวนี้ต้องระวังพวกหัวใจเต้นช้าอะไรพวกนี้นิดนึงแต่ก็เจอน้อยนะผลข้างเคียงอ่ะมักสิ่งที่มักจะเจอก็จะทำให้พวกขึ้นไส้อาเจียนเวียนหัวมากกว่านะครับแต่ถ้าทานอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาครับครับมันเป็นตัวเสริมไอตัวนี้มันจะไม่ใช่เป็นตัวหลักในการรักษาจะเป็นตัวเสริมลดอาการเจ็บหน้าอกครับครับ
19: อ๋อค่ะค่ะเพราะว่าเห็นคุณหมอให้หยุดยานะคะก็เลย
0: ก็แสดงว่าคุณลุงไม่เจ็บแล้วไงพอแกไม่เจ็บหน้าอกก็เลยคุณหมอเขาเลยให้หยุดยาไปไม่เป็นไร
19: อ๋อเหนื่อยอะค่ะไม่ใช่เลย
1: เหนื่อย
19: หอบ
1: ตอนนี้ยังมีอาการเหนื่อยหอบอยู่ใช่ไหม
19: ค่ะก็เลยให้หยุดยาตัวนี้ก็เลยว่ามันเป็นมีอะไรหรือเปล่า
1: ครับ
19: ก็เลยกลัวค่ะ
0: หมอไม่แน่คือคุณหมอผมคิดว่าแกคงหยุดเพื่อไม่อยากให้มันมีเขาเรียกว่าอะไรเพราะว่าแทรกซ้อนจากการกินยาเพราะคนไข้ไม่ได้เจ็บหน้าอกแล้วแต่ว่าเรื่องของอาการเหนื่อยหอบเนี่ยก็ต้องมาประเมินโรคหัวใจให้ดีทีนึงค่ะว่าจะต้องมีการเติมยาตัวอื่นไห
1: ม
0: ที่เป็นยารักษาหลักจริงๆนะครับ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่หมดเวลา
19: ค
1: งได้เท่านี้เน
19: า
1: ะเดี๋ยว
19: ค่ะแล้วคุณจ่า
1: ครับครับคุณหมอเฟซบุ๊กต่อไหมเนี่ย
0: เดี๋ยวมีต่อฮะเดี๋ยววันนี้จะคุยเรื่องไฟโบไมยาเจียนิดนึงพอดีมีคุณผู้ฟังเขียนจดหมายมาถามฮะนะฮะเดี๋ยวคิดว่าเป็นโรคนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟัง
1: ในภาคเฟซบุ๊กนะโอเคครับช่วงนี้ลาคุณหมอขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับเดี๋ยวใครอยากจะติดตามชมคุณหมอทางเฟซบุ๊กไปต่อได้เลยนะครับภาค Facebook คุณหมอก็จะคุยสนุกสนานไปแบบนึงนะภาควิทยุจบครับไปฟังข่าวนะโชคดีมีความสุขครับ
20: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
21: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับแอร์เอเชียยกเลิกเที่ยวบินดอนเมืองนราธิวาสดอนเมืองตลอดเดือนมิถุนายนนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
22: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
23: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
23: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
24: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
21: ไทยแอร์เอเชียยกเลิกเที่ยวบินดอนเมืองนราธิวาสดอนเมือง FD 3130 FD 3131ตลอดเดือนมิถุนายนนี้พร้อมขอผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมายังสนามบินหลังยกระดับรักษาความปลอดภัย
25: นางสาวเปียเนสลักคำรักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาสแจ้งตารางเที่ยวบินเดือนมิถุนายนนี้ไทยแอร์เอเชียได้ยกเลิกเที่ยวบิน FD 3130 FD 3131ตลอดเดือนมิถุนายน2569และจะให้บริการเที่ยวบิน FD 3134 FD 3135เส้นทางดอนเมืองนราธิวาสดอนเมืองทำการบินทุกวันวันละ1เที่ยวเท่านั้นโดยเที่ยวบินขาเข้าท่าอากาศยานนราธิวาสเวลา 16:00 น.และเที่ยวบินขาออกเวลา 16:30 น.นาทีพร้อมขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมายังสนามบินหลังยกระดับรักษาความปลอดภัยพร้อมตรวจสอบเอกสารการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อลดความแออัดและให้กระบวนการตรวจความปลอดภัยเป็นไปอย่างเรียบร้อยที่สุดอีกทั้งผู้โดยสารควรตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินหรือท่าอากาศยานนราธิวาสอีกครั้งก่อนออกเดินทางเนื่องจากตารางบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการปฏิบัติการบินและสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
21: สำนักงานตำรวจแห่งชาติขานรับนโยบายรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนงาน3ด้านพร้อมเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมและต่างด้าวผิดกฎหมายและยกระดับงานสอบสวนและความโปร่งใส
26: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติขานรับนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนงาน3ด้านคือการป้องกันการปราบปรามอาชญากรรมและการช่วยเหลือประชาชนเชิงรุกพร้อมแต่งตั้งชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวผิดกฎหมายโดยมีพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าชุดเพื่อดำเนินมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้ยังกำชับให้พัฒนางานด้านสอบสวนทุกมิติทั้งการดูแลค่าตอบแทนการเพิ่มพนักงานสอบสวนและการลดภาระงานที่ไม่จำเป็นส่วนกรณีผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ที่ระบุว่าตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันและรับสินบนสูงสุด10ลำดับแรกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้ตระหนักถึงมุมมองของประชาชนพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาและไม่รับผลประโยชน์ใดๆโดยเด็ดขาดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
21: กรมอนามัยชวนผู้สูงอายุไทยดูแลสุขภาพตามเทรนด์ Longevity Healthy เพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันเน้นฝึกความแข็งแรงการทรงตัวเพื่อเสริมคุณภาพชีวิตในระยะยาว
27: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าหลายประเทศให้ความสำคัญกับพื้นที่บลูโซนหรือพื้นที่ที่มีประชากรอายุยืนจำนวนมากซึ่งประชากรในพื้นที่เหล่านี้มีวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกันคือการใช้ชีวิตแบบแอคทีฟขยับร่างกายสม่ำเสมอในชีวิตประจำวันขยับบ่อยขยับทุกวันเช่นเดินทำสวนทำงานบ้านและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญของการมีสุขภาพดีและอายุยืนอย่างมีคุณภาพ ด้านนายแพทย์ปกรณ์ตุงคาเสรีรักรองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวแนะนำสูตร211ที่ผู้สูงอายุสามารถเริ่มต้นดูแลสุขภาพได้ง่ายในชีวิตประจำวันประกอบด้วย2การฝึกความแข็งแรงและการทรงตัว1การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอและอีก1การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเคลื่อนไหวคล่องตัวและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจมากขึ้นโดยกรมอนามัยเดินหน้าส่งเสริมแนวคิดขยับทุกวันแข็งแรงทุกวัยและ Every Move Counts ทุกขยับนับหมดเพื่อสร้างสังคมสูงวัยคุณภาพที่ผู้สูงอายุไทยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรงมีพลังและมีความสุขในทุกวันนารุมนอุดมพรรายงาน
21: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
20: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: วันนี้เราจะมาพูดเรื่องการให้โดยเสน่หานะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่าเรื่องการให้เนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายแค่ส่งมอบทรัพย์สินต่อกันก็จบเรื่องแต่มันจะมีทรัพย์สินบางประเภทเช่นพวกที่ดินบ้านอย่างนี้จะมีผลทางกฎหมายหรือไม่อย่างไรเรามาทำความเข้าใจกันนะครับซึ่งกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาบอกว่าผู้ให้ทำการโอนทรัพย์สินของตนเองให้แก่ผู้รับแล้วก็ผู้รับยอมจะรับทรัพย์สินนั้นอันนี้มีหลัก3ประการประมาณนี้นะครับก็คือมีผู้ให้มีการโอนทรัพย์สินของตนแล้วก็มีผู้รับที่ยอมรับทรัพย์สินนั้นต่อมาที่สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก็คือการโอนการโอนเนี่ยไม่เหมือนการส่งมอบนะครับกฎหมายใช้ต่างกันซึ่งแต่คำว่าโอนเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ครอบคลุมมากกว่าสำหรับทรัพย์สินนี่ก็เช่นเดียวกันที่มีปัญหาเกิดขึ้นมากถ้าเป็นพวกสังหาริมทรัพย์ซึ่งส่งมอบให้แก่กันได้ด้วยมืออันนี้ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่กันก็จบเลยผมเอาแหวนทองให้กับมือยื่นให้จบเลยอันนี้มีผลสมบูรณ์ทางกฎหมายแล้วแต่ถ้าเป็นพวกอสังหาริมทรัพย์ก็คือที่ดินและบ้านเนี่ยก็จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับถึงจะมีผลสมบูรณ์แล้วถ้าเมื่อการให้ดำเนินการมาถึงขั้นสมบูรณ์นี้แล้วส่งมอบนี้แล้วหรือจดทะเบียนทำหนังสือจดทะเบียนโอนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อะไรเรียบร้อยแล้วจะถอนคืนการให้ได้หรือไม่และอย่างไรถอนคืนการให้ได้กฎหมายบอกว่าถ้าผู้รับการให้เนี่ยประพฤติเนรคุณเช่นทำร้ายร่างกายผู้ให้ด่าว่าผู้ให้เช่นนี้ถอนคืนการให้ได้นะครับระยะเวลาล่ะอาจจะเกิดคำถามว่าระยะเวลาเป็นอย่างไรก็คือ6เดือนนับแต่ท่านทราบเหตุแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน10ปีนับแต่เกิดเรื่องนะครับก็ถึงจะได้ถึงจะดำเนินการฟ้องเรียกคืนได้แล้วอาจจะมีคำถามว่าถ้ามีกรณีไหนบ้างที่จะถอนคืนการให้ไม่ได้ก็คือเช่นให้ค่าจ้างหรือว่าให้ทรัพย์สินโดยมีค่าภาระติดพันกฎหมายใช้คำนี้นะแต่ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือให้แหวนที่ติดจำนำไว้แล้วให้ไปไถ่เองอย่างเงี้ยเหตุเนี่ยคุณไม่ได้หรือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าผู้ให้อภัยในเหตุนั้นแล้วก็จะเรียกคืนไม่ได้นะครับสรุปแล้วเป็นยังไงบ้างว่าการให้มีเงื่อนแง่ทางกฎหมายเหมือนกันเราจะทำให้สมบูรณ์ได้อย่างไรแล้วก็จะถอนคืนการให้ได้หรือไม่อย่างไรอย่างไรก็ตามถ้ามีปัญหาทางข้อกฎหมายขอท่านติดต่ออัยการใกล้บ้านท่านนะครับ
2: คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
3: เคย
2: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
3: เคย
2: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
3: ก็เคย
2: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
3: เคย
2: เราอยากให้คุณหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: มีแมวตัวหนึ่งตมุฟังมันก็ไปคุยกับไก่ไก่ตัวนั้นก็คุยกับแมวรู้เรื่องละคุยกันไปคุยกันมาไก่ก็ถูกแมวจับกินเลยเอ้าทำไมมันถูกจับกินล่ะมันคุยกันไม่รู้เรื่องไงท่านผู้ฟังเอ้าแล้วมันคุยกันรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องกันแน่นี่ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญมาพบกับตมุฟังเป็นประจำทุกวันในทุกวันศุกร์นั้นเป็นช่วงของนิทานพรรณนาเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่อยู่ในพระไตรปิฎกว่าด้วยเรื่องราวต่างๆเป็นมายังไงเกิดในชาติก่อนพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์ทำกุศลอะไรมาไว้มีข้อคิดหรือได้สร้างบารมีอย่างไรอย่างไรส่วนนี้เป็นส่วนที่อยู่ในอรรถกถาที่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากเนื้อหาของธรรมะเราพูดถึงเนื้อหาธรรมะกันจริงๆจะไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยบุคคลตัวตนเราเขาแต่เป็นอนัตตาเป็นเรื่องที่ไม่ประกอบด้วยการใช้งานได้ตลอดแต่นี้จุดที่จะมาบัญญัติธรรมะตรงนั้นๆได้ท่านปรารภใครเรื่องราวดำเนินมาอย่างไรส่วนนี้คือส่วนที่เรียกว่าเป็นนิทานบุฟังซึ่งก็เป็นข้อดีที่ครูบาอาจารย์ในสมัยนั้นท่านได้แยกส่วนแยกชั้นของข้อมูลเอาไว้เก็บไว้ในส่วนที่เป็นอรรถกถาส่วนที่เป็นอภิธรรมส่วนที่เป็นพระสูตรพระวินัยก็แยกกันเป็นส่วนๆทำให้เวลาเราศึกษานั้นเราจะรู้ถึงความสำคัญลำดับชั้นของข้อมูลแยกๆกันได้จุดหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในหัวข้อธรรมะช่วงของใต้ร่มโพธิบทในคำที่ว่าโกหกลิ่มทิ่มประตูก็มีท่านผู้ฟังที่สงสัยอยู่เหมือนกันว่าโกหกลิ่มทิ่มประตูมันยังไงนะอันนี้ก็ได้อธิบายไปแล้วนะถ้าดูฟังต้องการจะติดตามฟังก็ไปฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทได้ฐานะทั้งหมดหลายๆประการก็เลยอยากจะนำเนื้อหาจุดที่ว่าคนที่ไม่ทำบาปอื่นๆโดยเริ่มจากการโกหกไปเรื่อยๆโกหกไปเรื่อยๆมันไม่เนี่ยคือเขาจะทำบาปได้ทุกอย่างทุกอย่างเลยเอาเรื่องนี้มากล่าวมาตรัสอธิบายไว้ปรารภใครนี่ก็จะมีนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่มาประกอบกันเนี่ยข้าพเจ้าอยากให้ท่านผู้ฟังได้เห็นโครงสร้างลักษณะคำสอนก่อนนะว่าตอนนี้เวลาเราได้ยินหมวดธรรมะอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยมีคนนำมากล่าวมีคนนำมาบอกเพราะพระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ในที่นี้บทแห่งธรรมะก็คือบาปอันบุคคลผู้ก้าวล่วงทำอย่างเอกเสียแล้วคือการพูดเท็จผู้มีปรโลกอันล่วงเลยเสียแล้วไม่พึงทำย่อมไม่มีแต่แปลความให้เข้าใจในภาษาไทยเราก็คือว่าธรรมะอันเดียวบาปอันเดียวเนี่ยก็คือการโกหกที่ว่าถ้ายังทำอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วคุณไม่ต้องพูดถึงบาปกรรมอย่างอื่นเลยว่าเขาจะไม่ทำก็ทำได้แน่อ้าวท่านตรัสเรื่องนี้ไว้ปรารภใครนี่โครงสร้างมันต้องมีมาเป็นอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของนางจินจะมานวิกาเป็นนิทานธรรมบทที่ว่านางจินจะมานวิกานี่ก็ทำทีว่าได้มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับพระพุทธเจ้าแล้วแล้วก็ตั้งครรภ์ด้วยแล้วก็เอาครรภ์ที่ปลอมๆของตัวเองนั่นแหละ มากล่าวตู่พระพุทธเจ้านี่ให้ท่านรับผิดชอบเวลากล่าวนี่โอ้กล่าวให้ในขณะที่กำลังแสดงธรรมกันอยู่เลยโดยเอาผ้ามาพันที่ท้องโดยเอาไม้มาค้ำไว้ให้เหมือนท้องป่องออกมาส่วนมือเท้าก็เอาไม้มาตีๆให้มันบวมๆขึ้นนิดนึงมีอินทรีย์ที่บอบช้ำผมท้วมขึ้นหน่อยมากล่าวตู่พระพุทธเจ้าด้วยคำไม่จริงสิ่งที่นางจินจามานวิกามาทำอย่างนี้นั้นก็เพราะว่าเป็นลูกศิษย์ของพวกเดรัจฉีคือนักบวชในศาสนาอื่นในสมัยนั้นเพื่อที่จะทำลายพระพุทธศาสนาโดยใช้นางเป็นเครื่องมือในการใช้มายาหญิงทำให้พระพุทธเจ้านั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงสำหรับพระสงฆ์นักบวชเนี่ยนะท่านผู้ฟังนะในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองเรื่องตอนนั้นแหละที่จะกล่าวร้ายทำให้เสื่อมเสียทำให้แบบน่าอดสูได้ก็เรื่องเงินกับเรื่องผู้หญิงสำหรับพระพุทธเจ้าแล้วโอ้ท่านสละออกจากเรือนบวชเฮ้จะมาใส่ร้ายกันด้วยเรื่องเงินทองนี่มันก็จะยากอยู่เพราะว่ามีเงินทองมากอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าสละออกจะเปรียบเทียบกับว่าพระบางรูปมีความรู้ไม่มากมาจากตระกูลต่ำบวชแล้วพอมีลาภสักการะบางทีคนอื่นก็อาจจะคิดไปได้นะเอาเรื่องเงินทองมาใส่ให้อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่สำหรับคนที่มีเงินทองอยู่แล้วทำมาหากินเป็นเองอยู่แล้วสละออกจากเรือนบวชนี่จะเอาเรื่องเงินทองมาใส่เขานี่ก็จะยากอยู่เอาเรื่องที่สองแล้วกันเรื่องผู้หญิงจะทำยังไงดีล่ะนางจินจามานวิกานี่ก็จึงอาสาไงอาสาว่าจะใช้มายาหญิงนี่แหละทำให้พระพุทธเจ้าเสื่อมเสียชื่อเสียงก็โดยทำทีว่าเวลาตอนเย็นผู้อุบาสกอุบาสิกาไปวัดแล้วจะกลับบ้านฟังธรรมเธอก็แซงเดินชวนไปเดินชวนไปจะไปไหนเนี่ยไปวัดเอาทำไมไปเวลานี้เรื่องของฉันนะแล้วก็ไปหาที่อยู่แถววัดนั่นแหละไม่ได้เข้าไปในวัดหรอกเป็นอาสมของพวกเดรัจฉีใกล้ๆกันอยู่คืนนั้นเสร็จเรียบร้อยตอนเช้าเวลาที่อุบาสกอุบาสิกาเขาจะเข้าไปวัดกันฟังธรรมเธอนี่ก็เดินออกมาผมยุ่งๆนิดหนึ่งปรารภทำทีว่าโอ้สมณโคดมนี่สุดยอดเลยพูดในลักษณะให้คนอื่นเขาเข้าใจไปว่าได้ไปอาศัยอยู่ในกุฏิเดียวกันกับพระพุทธเจ้าเป็นไปงี้สัก 1-2 เดือนดูฟังก็เงียบหายไปผ่านไปเห็นนางอีกทีหนึ่งก็เอาผ้ามาพันท้องให้ดูว่าเฮ้ยตั้งครรภ์ขึ้นแล้วอย่างนี้สมัยนั้นก็เริ่มมีข่าวลือกันแล้วนะดูฟังนะข่าวลือนี่ลือกันเป็นเดือนๆนะเฮ้ยจริงเหรอพระพุทธเจ้าทำอย่างนี้นั่นอย่างนี้นั่นอย่างนี้ลือกันไปนะคำว่าข่าวลือนี่คือหมายถึงมันไม่ได้มีการตรวจสอบว่าจริงไม่จริงพวกที่เชื่อก็เชื่อไปเลยพวกที่มั่นใจว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ไม่เชื่อพวกที่ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อด้วยความที่ว่าคิดดูด้วยเหตุผลบ้างแต่ก็ไม่ได้ไปถามว่าท่านไม่ได้ทำหรือได้ทำจริงแต่ดูจากพฤติกรรมละคิดว่าไม่ได้ทำส่วนพวกที่เชื่อก็ไม่ได้ไปถามว่าท่านทำจริงหรือไม่จริงแต่มีหลักฐานก็คือเอาคำที่นางจินจามานวิกาเนี่ยเขาพูดไว้เอาหลักฐานแค่นี้จนกระทั่งเดือนที่8ที่9นี่เธอก็เล่นใหญ่แล้วคราวนี้เอาไม้มาค้ำทำเป็นกลมๆอุ้มผ้าไว้ข้างนอกตรงบริเวณท้องเอาไม้คางโคคือไม้ที่เขาจะฝนเอาไว้ผสมทำเป็นแป้งนั่นแหละแต่เอาท่อนของมันเลยมาทุบที่มือที่เท้าดูให้เป็นแบบบวมๆอ้วนๆขึ้นมาแล้วก็ไปกล่าวต่อหน้าในขณะที่กำลังแสดงธรรมกันมีทั้งกษัตริย์อุปราช อุบาสกอุบาสิกาฟังเทศกันอยู่เนี่ยไปกล่าวกับพระพุทธเจ้าเลยว่านี่ท่านดีแต่จะมาเสพสมหาความสุขเท่านั้นใช่ไหมนี่ตอนนี้คันครบกำหนดแล้วนี่แม้แต่เรือนที่ฉันจะคลอดนี่ท่านก็ไม่ทราบเลยแล้วไหนเรื่องที่จะบริหารคันอาหารแก้แพ้ท้องคนอุปถัมภ์ทำคลอดยังไงท่านช่วยทำให้หน่อยสิไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยหรืออย่างไรแบบว่าสร้างหลักฐานขึ้นมาสร้างวาจาวาทกรรมขึ้นมาคนที่มองดูเพียงผิวเผินก็เชื่อตามนั้นเลยท่านผู้ฟังก็หลักฐานมีนี่ไงท้องเธอป่องอยู่มือเธอก็บวมด้วยนั่นนี่วาจาเธอก็จะพูดอย่างนี้เธอจะมาทำอย่างนี้ได้ยังไงผู้ที่เชื่อก็เชื่อไปใช่ไหมผู้ที่ไม่เชื่อก็มาฟังดูมันจะไปใช่ยังไงพระพุทธเจ้ามีพฤติกรรมอย่างนี้อย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็เชื่อด้วยศรัทธาก็มีไม่เชื่อเพราะว่าก็มีวิจิกิจฉาก็มีคือความเชื่อกับความจริงว่ามันเป็นคนละอย่างกันอยู่แล้วมันเป็นสองส่วนที่ไม่ได้ว่าจำเป็นจะต้องตรงกันความจริงเป็นอย่างหนึ่งแต่คนเชื่อว่าจริงตามนั้นหรือจะเชื่อว่าไม่จริงตามนั้นมันมีทั้งนั้นแหละมันก็ต้องดูตามข้อเท็จจริงไงซึ่งข้อที่จริงเขาก็ดูจากหลักฐานบางทีก็ยังสร้างก็ได้นะเรื่องที่ท้าวสักกะเทวราชเคยมาสร้างหลักฐานเท็จว่ากลุ่มของพวกโพธิสัตว์นี่ไปเอามะม่วงมาจากต้นไม้ของพระราชาจนกระทั่งให้พวกดาบสนี่ถูกไล่หนีออกจากอุทยานทั้งหมดเลยก็มีอุตส่าห์ไปถามเขาว่าท่านทำไหมท่านก็บอกไม่ได้ทำเอานี่หลักฐานอยู่เงี้ยท่านจะมาโกหกได้ด้านๆได้ไงถูกไล่หนีเพราะหลักฐานเท็จซึ่งความจริงบางทีมันก็จะมีอะไรที่มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่เข้าไปอีกเงี้ยแต่กรณีของเรื่องนี้มันค่อนข้างตรงไปตรงมาเพราะว่าคนโกหกนี่มันจะโกหกมาซ้ำย้ำโกหกเดิมในที่นี้ของนางจินจามานวิกาก็คือตั้งแต่ว่าไปนอนกับพระพุทธเจ้าโกหกเรื่องนี้ก่อนแล้วก็โกหกต่อมาพอตัวเองตั้งครรภ์โกหกต่อมาวันนี้ท้องป่องแล้วคือเอาโกหกใหม่ๆนี่มาซ้อนโกหกเก่าๆซ้อนโกหกเก่าๆซ้อนโกหกเก่าๆเข้าไปอีกเข้าไปอีกเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกคนนี้ดูสินี่ท้องฉันเริ่มป่องแล้วเฮ้ยมันไม่น่าเป็นไปได้นะหายไปอีก 4-5 เดือนก็ท้องป่องขึ้นอีกต้องโกหกคำใหม่เพื่อที่จะมาทับมาสนับสนุนโกหกคำเดิมไว้นั่นน่ะให้มันหนักยิ่งขึ้นหนักยิ่งขึ้นนี่คือลักษณะของคนที่โกหกถูกจับโป๊ะได้แล้วก็ไม่ยอมรับแล้วก็โกหกคำอื่นต่อไปนี่คือลักษณะที่ว่าโกหกลิ่มติ่มประตูน่ะนางก็ใช้เวลาเป็นเดือนๆ9เดือนทุกฝังในการที่จะรักษาคำโกหกของนางไปเรื่อยๆแม้ถูกจับโป๊ะได้นะเพราะว่ามีหนูลูกหนูเนี่ยมันก็คลานเข้าไปเดินเข้าไปในร่มผ้าของนางแล้วก็กัดเชือกที่ผูกเอาไว้ค้ำไม้ให้ดูเหมือนท้องนี่กัดเสร็จปุ๊บเชือกนี้ขาดหลุดออกมาไอ้ท้องที่ป่องอยู่ก็แฟบลงทันทีเลยไม้ที่คำเอาไว้ก็หลุดร่วงลงมาหนู4ตัวที่ไปกัดเชือกนี่ก็เป็นเทวดาที่จำแรงกายมาให้เห็นความจริงแม้กระนั้นนางก็ไม่ยอมรับท่านผู้ฟังก็ยังด่าพระพุทธเจ้าอยู่นั่นแหละคนอื่นๆนี่เขาก็รับไม่ได้โอ้โหขนาดนี้ยังไม่ยอมรับอีกก็ไล่ตะเพิดนางให้หนีไปถมน้ำลายใส่บ้างปาของใส่บ้างฉุดคร่านางออกจากพระเชตวันนางนี่สุดท้ายถูกธรณีสูบวุบหายไปเลยคือเขาใช้สำนวนว่าแผ่นดินที่บอกว่าขนาดหนักแน่นอยู่เงี้ยนะรองรับภูเขาซิเนรุที่มันยิ่งใหญ่ได้รับน้ำทะเลที่มันมากมายได้ยังมีช้างมีสัตว์ตัวใหญ่อะไรก็ยังยืนบนแผ่นดินไ

ขาก็จะทำความชั่วอื่นต่อไปได้แล้วก็ต่อไปได้คือลักษณะการโกหกเนี่ยไม่ใช่ว่าถูกจับได้แล้วก็ยอมรับนะถูกจับได้และยอมรับพอยอมรับแล้วการโกหกนั้นก็ยุติแล้วจบแล้วถูกปะแต่ลักษณะที่ว่าโกหกอันใหม่ต่อไปมาแก้โกหกอันเดิมนั้นถูกจับอันใหม่ได้ก็ยังโกหกอันต่อไปมาแก้ต่อไปอีกอันนี้คือลักษณะว่าไม่หยุดเลยการโกหกโกหกต่อไปเรื่อยโกหกต่อไปเรื่อยเอาเรื่องนั้นมาอ้างเรื่องนี้มาอ้างเขาจะสามารถทำบาปอื่นๆได้แน่นอนคือถ้าเคสว่าถูกจับโป๊ะได้แล้วก็ยอมรับอันนี้คือถือว่าสิ้นสุดละจบละแล้วก็แก้ไขปรับปรุงตัวละอันนี้ก็จะเป็นคนดีขึ้นมาได้นะจะมีความแตกต่างกันอยู่ทีนี้ตัวอย่างก็มีตัวหวังตัวอย่างของแมวหลอกกินไก่แล้วโกหกขึ้นมาแบบไม่มีมูลไม่มีเหตุไม่มีผลยังไงคือมันโกหกแล้วนะโอ้มันไม่ต้องอาศัยเหตุผลป่ะในเรื่องที่สองดูฟังเรื่องกุกุตะชาดกเรื่องเมื่อสักครู่นี้เป็นนิทานธรรมบทเรื่องของนางจินจามานามิกาไปเกี่ยวข้องกับนิทานชาดกในเรื่องของมหาปฐุมชาดกนิดหน่อยเรื่องที่สองนี้เป็นเรื่องของแมวแล้วก็ไก่พระพุทธเจ้าในชาตินั้นเกิดเป็นไก่อยู่ในป่าเป็นโพธิสัตว์แล้วก็มีไก่หลายร้อยตัวอยู่เป็นบริวารด้วยกันมีแมวป่าตัวหนึ่งก็อาศัยอยู่ในป่านั้นไม่ไกลจากฝูงของไก่ฝูงนี้แมวเนี่ยก็ใช้อุบายลวงกินไก่ท่านผู้ฟังเวลามันจะใช้อุบายลวงกินไก่นี่มันก็โกหกเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งขึ้นมาแล้วบอกว่าคุณไก่นี่ฉันเจอแหล่งอาหารของเธออยู่นู้นนะปะเดี๋ยวฉันจะพาไปพอรับสายตาปุ๊บก็สวบเขาให้ไก่ก็สู้แรงแมวไม่ได้ใช่ปะตายนั่นคือโกหกหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ฆ่าสองนะอีกตัวหนึ่งมาฉันจะพาไปแหล่งน้ำโอ้แหล่งน้ำตรงนั้นฉันก็มีไก่ตัวนี้ก็แก่ไปมาให้แต่ว่าแหล่งน้ำเนี่ยดีกว่านะน้ำเย็นด้วยมีท่าลงดีตอนนั้นฉันก็กินได้ไม่เป็นไรที่ฉันกินอยู่เนี่ยปกติดีนี่โกหกที่สองนะแมวตัวนี้นะโกหกตอนแรกว่าจะพาไปแหล่งน้ำใช่ไหมแต่ไม่อยากจะฆ่ากินโกหกครั้งที่สองมาทับโกหกครั้งแรกว่าแต่น้ำนั้นมันดีกว่านะมีท่าอะไรต่างๆดีไก่ก็ไม่ไปแมวก็ต้องโกหกมาครั้งที่สามทับโกหกครั้งที่สองและครั้งที่หนึ่งต่อไปว่าแต่น้ำนี่มันอร่อยนะเป็นน้ำแร่นะน้ำเย็นอย่างดีนั่นนี่โน่นน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะไก่ก็ไก่ไปคราวนี้ก็ถูกแมวซวบเข้าให้เสร็จถูกจับกินจ้อยเหลือขนอยู่นิดหน่อยแมวเนี่ยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆหวังโกหกแล้วก็ฆ่าถ้าเขาจะไม่ยอมเชื่อก็โกหกครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วก็จบด้วยการฆ่าจนกระทั่งนี่ไก่เนี่ยเหลือตัวเดียวอ่ะคือโพธิสัตว์ที่เป็นหัวหน้าไก่อยู่เท่านั้นเลยไก่นี่หมดฝูงเลยเป็นร้อยตัวแหมคราวนี้มันก็หมดแล้วทำไงตัวสุดท้ายก็ไม่ให้เหลือเราจะไปจับเจ้าไก่โพธิสัตว์นี่แหละกินแมวมันก็คิดมันก็เริ่มเลยคำโกหกเดิมๆคราวนี้เรื่องอาหารการรับประทานไม่ได้ละเอาเรื่องการอยู่คู่ครองกันดีกว่าคนเราเนี่ยมันก็ถูกลั่วลวงยั่วยวนได้ไม่ทางตาก็หูจมูกลิ้นกายใจปัจจัยสี่นั่นแหละนะผ่านทางอายตนะทั้งหกไม่เรื่องอาหารก็เรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องการอยู่ร่วมกันในที่นี้แมวมันก็กล่าวขึ้นเลยว่าเนี่ยฉันจะมาเป็นภรรยาของเธอนะแมวนี่เป็นแมวตัวเมียเธอเนี่ยเป็นไก่จ่าฝูงงดงามมากเลยลงมาจากกิ่งไม้เถอะเดี๋ยวฉันจะเป็นภรรยาของท่านให้โกหกครั้งที่หนึ่งแมวที่ไหนมันจะมาเป็นภรรยาให้ไก่ใช่ปะล่ะไก่นี่ก็ไม่ว่าอะไรก็แม้แต่ว่าฉันเป็นสัตว์สองเท้าถ้าเป็นสัตว์สี่เท้าอยู่ร่วมกันไม่ได้หรอกคือว่า

0: ก็ไม่อยากจะจับโป๊ะเขาไงก็แถ่ๆไปเลี่ยงๆไปนะเพราะว่าคนผ่านฝั่งถ้าเราไปรู้เรื่องอะไรของเขามากเนี่ยนะเขายิ่งจะเป็นศัตรูของเราได้อย่างดีเลยนะคำว่าเป็นศัตรูอย่างดีนี่คือมันไม่ใช่ว่าดีนะต้องฟังนะแต่หมายความว่ามันจะเป็นศัตรูคู่อาฆาตที่ฉกาจมากๆเลยจะมีพลังทำลายล้างสูงทีเดียวเราก็ต้องแบบอย่าไปมีปัญหากับคนบ้านนะคนบ้านในที่นี้หมายถึงคนโง่ที่ว่าไม่รู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปแต่ทำความชั่วแล้วเราก็เลี่ยงๆนะในที่นี้โพธิสัตว์ก็เลี่ยงๆไปนะอ๋อไม่เป็นหรอครับเพราะว่าถ้าเป็นสัตว์สี่เท้าจะไม่สัตว์สองเท้าเราคงไม่เหมาะกันนะไปหาสามีที่เป็นสัตว์สี่เท้าเถอะแมวนี่ก็ต้องโกหกคำที่สองขึ้นมาทุกฝั่งเพราะเป็นลักษณะแพทเทิร์นความคิดที่ว่าก็เป็นอาสวะมาแล้วนะเป็นจนเป็นนิสัยนะโกหกจนเป็นนิสัยนะมันลื่นเลยแหละเวลาทำชั่วแล้วไม่ได้ถูกเปิดเผยความผิดของตัวเองออกมาปกปิดเอาไว้จะทำชั่วครั้งต่อๆไปเนี่ยมันลื่นมันง่ายคราวนี้เธอก็แม้ฉันนี่จะเป็นภรรยาที่อย่างดีเลยนะจะปฏิบัติให้ท่านมีสุขเวทนาทุกอย่างท่านไม่ต้องกังวลหรอกนั่นนี่โน่นก็ว่าไปใช่ป่ะทั้งจะร้องเพลงทั้งจะประดับประดาจะหาอาหารอะไรต่างๆมาให้กินโอ้ยบริษัทนี้ก็ไม่อยากยุ่งอยู่แล้วฉันก็อยู่ส่วนของฉันไอ้เจ้าฝูงไก่มันถูกจับกินไปแล้วแหมมียังมาโกหกอย่างนี้อีกเอาคราวนี้จะจับโป๊ะมันเลยเราบอกว่าเจ้าแมวเอ้ยจะเป็นโจรปล้นชีวิตคนอื่นดื่มกินเลือดจะมาให้ฉันเป็นผัวเหรอไม่ใช่มั้งแต่จะมาจับฉันกินทีนี้พอแมวถูกจับโป๊ะได้ไงว่าแหมไอ้แกมันรู้แผนของฉันเลยนี่แต่มันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไก่มันอยู่สูงแมวก็ปีนขึ้นไปได้อยู่แต่มันก็ไม่คล่องตัวเท่าไก่ที่บินหนีไปได้คือด้วยความเป็นธรรมชาติมันอย่างเงี้ยแมวมันก็เลยจะต้องหลอกไก่ให้เผลอไงแล้วก็ค่อยจับกินแต่ว่าไก่โพธิสัตว์นี่ไม่เผลอก็เลยไม่ถูกจับกินนี่คือลักษณะของการที่ว่าเอาคำโกหกมาซ้อนเข้าไปซ้อนเข้าไปถูกจับโป๊ะได้นี่ก็ไม่ยอมรับยังจะอาฆาตแค้นเขาอีกนี่คือเรื่องของกุกุตะชาดกทีนี้ตรงนี้อันตรายนะทุกฝั่งในการที่ว่าถ้าเรารู้แผนของคนโง่แล้วเนี่ยเหมือนคนป่าเนี่ยนะที่เขาจะลงไม้ลงมือโกหกแล้วอะไรแล้วทำอะไรปิดบังซ่อนนั้นไว้อยู่เนี่ยเรารู้แผนของเขาแล้วแฉออกมาเนี่ยนะนี่เขาอาฆาตแค้นตามโกรธอยู่นะไอ้เจ้าแมวตัวนี้เพียงแค่ว่ามันยังทำอันตรายอะไรเจ้าไก่เนี่ยไม่ได้เพราะไก่เนี่ยมันอยู่สูงมีวิธีการที่จะรักษาตัวอยู่แต่ถ้าไม่ระวังโดนนะพระท้าชาดกทุกฝั่งเรื่องที่สามในวันนี้เป็นเรื่องของนกสองตัวแล้วก็พราหมณ์สามีภรรยาสองคนในชาตินั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดเป็นไก่ละเกิดเป็นนกเป็นนกแขกเต่าก็คือนกแก้วประเภทหนึ่งที่มันก็รู้ความคุยภาษามนุษย์ได้พระพุทธเจ้าเกิดเป็นนกแขกเต่าที่ชื่อว่าราธะในนิทานชาดกที่ชื่อว่าราธาชาดกแล้วก็มีน้องชายด้วยน้องชายชื่อโปตะปาทะสองตัวนี้เกิดอยู่ในป่ามีพรานไปจับได้ในขณะที่ยังอ่อนยังเด็กอยู่จับได้แล้วก็เอาไปให้พราหมณ์สามีภรรยาคู่หนึ่งในนครพาราณสีเลี้ยงดูเอาไว้พราหมณ์สามีภรรยาสองคนนี้ก็ไม่มีลูกก็เลยเลี้ยงดูนกแขกเต้าราธะและนกแขกเต้าโปธปาทะเลี้ยงดูเหมือนลูกเลยรักเหมือนลูกเลยไปถึงตัวพ่อบ้านเนี่ยนะทูพราหมณ์นี่เลี้ยงดูอย่างดีเพราะว่าตัวเองไม่มีบุตรภรรยาทำไมไม่มีบุตรล่ะเธอไม่อยากมีลูกทำไมเธอไม่อยากมีลูกล่ะเพราะเธอชอบมีผัวมากกว่ามีลูกคือมีนิสัยที่ชอบเสพสมกับชายอื่น ไม่รักษาเนื้อไม่รักษาตัวชอบที่จะสมสู่สำสอนก็คือเป็นชู้กับชายอื่นนะเพราะว่าชอบหลากหลายชอบมีสัมพันธ์กับผู้ชายแบบนี้เลยไม่มีลูกพราหมณ์ผู้เป็นสามีเนี่ยก็ระแคะระคายนะคือถ้าเคสลักษณะเนี่ยก็จะหมายความว่าสามีนี่ก็อายุมากบ้างหรือว่าไม่ได้ทำการบ้านไม่เหมาะสมด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งทำให้นานนี่ก็ไม่พอใจจึงคบชู้ขึ้นมาระแคะระคายข่าวลืออะไรมันมีบ้างนะข่าวลือก็อาจจะจริงก็ได้อาจจะไม่จริงก็ได้ใช่ไหมในเคสนี้ชาวบ้านเขาลือขึ้นตัวเองก็ไม่มีหลักฐานนี่จะทำยังไงถามตรงๆเธอก็ไม่บอกเธอก็ไม่พูดอยู่วาระหนึ่งที่ว่าพราหมณ์สามีนี่ถึงคราวจะต้องไปค้าขายต่างเมืองซื้อของจากเมืองนี้ไปขายเมืองนั้นตามกองเกวียนไปเดินทางผ่านป่าดงมันอันตรายก็จะต้องมีที่มีคณะมีกองเกวียนกันไปด้วยถึงเวลาต้องไปเนี่ยก็จึงสั่งนกแก้วสองตัวนี้ที่รักเหมือนลูกเลยราธากับโอตาปะทะสั่งว่านี่พ่อจะไปทำการค้าขายต่างเมืองไปอยู่หลายสัปดาห์นะนี่นะลูกทั้งสองเนี่ยคอยดูการกระทำของคุณแม่นะว่าเธอทำอะไรกลางวันยังไงกลางคืนยังไงมีชายอื่นหรือไม่สั่งมอบหมายแล้วตัวเองก็ไปตั้งแต่พ้นประตูไว้เนี่ยยังไม่ทันจะตดหายเหม็นนะที่นั่งยังไม่ทันเย็นนะลุกขึ้นไปที่นั่งอุ่นๆ อยู่เนี่ยเธอเนี่ยเอาละไปเรียบเคียงคนข้างบ้านก่อนเลยแต่สมัยปัจจุบันก็ส่งเมสเซจเลยส่งเมสเซจเลยว่าโสดแล้วตำลองนี้นะในโซเชียลมีเดียอะไรก็ตามนัดคู่ขามาเลยท่านผู้ฟังต่อคิวกันเลยคนนี้เข้าคนนี้ออกคนนั้นเข้าคนนั้นออกคนโน้นเข้าคนโน้นออกทั้งกลางวันกลางคืนแบบว่าสับรางกันวุ่นเลยหรือจะใช้คำว่าสับรางกันสนุกเลยก็แล้วกันอ่ะสำหรับเธอนี่นกสองตัวนี่ก็เห็นคาตาล่ะว่าโอ้คุณแม่ทำอย่างนี้นะนี่นะแม่แต่ว่าคุณพ่อสั่งการไว้แล้วนี่ให้เราตรวจดูข้อนี้ให้เราก็ถึงว่าเราจะทำยังไงดีคุยกันกับพี่ชายราธากับโอตาปะทะนี่ราธาบอกว่าอย่าไปเงียบเงียบไว้นะอย่าไปพูดอะไรนะโอตาปะทะบอกไม่ได้นี่พ่อสั่งไว้ให้เราดูเลยเราต้องไปบอกคุณแม่สิว่าคุณแม่อย่าทำอย่างนี้นะมันไม่ดีราธาบอกอย่านะเงียบๆไว้เลยน้องโอตาปะทะนี่ไม่เชื่อหวังไม่เชื่อคำของนกพี่ชายก็เลยไปเกาะอยู่ข้างหน้านางปรามณีบอกว่าคุณแม่ทำอย่างนี้ไม่ดีนะอย่าทำการหน้าอดสูยขนาดนี้ทำชั่วนี่ไม่ละอายเลยหรือนางปรามณีแหมเป็นแค้นนะเพราะว่าพอถูกจับโป๊ะได้ไงถูกชี้โทษนี่คนพาลถูกชี้โทษไม่เห็นว่านี่คือขุมทรัพย์นะคนพาลถูกชี้โทษปุ๊บเห็นว่านี่คือความแค้นล่ะแต่บัณฑิตนะในต่างตระหนักข้ามตัวฝังถ้าถูกเขาพูดถึงความผิดของตัวเองนี่จะปรับปรุงตัวคนชี้โทษเนี่ยก็เรียกว่าชี้ขุมทรัพย์ก็อยากแก้ไขปรับปรุงตัวอยู่แล้วไม่มีความแค้นล่ะจะมีแต่ความที่ว่าจะพัฒนาปรับปรุงตัวอย่างไรแต่สำหรับนางปรามณีคนนี้เราก็ทำชั่วมาปานนี้แล้วคนรู้ความไม่ดีของเราต้องฆ่าเสียเลยทำฟอร์มๆเนียนๆว่าโอ้ลูกรักโอ้ขอบใจมากเลยนะอุตส่าห์เตือนแม่แล้วแม่จะไม่ทำอีกละมาเดี๋ยวเอาน้ำหวานๆให้กินเอาข้าวตอกให้กินพอมาถึงในอุ้งมือตอนนั้นแหละนี่นั่นก็คือลักษณะเดียวกันกับแมวดำฝังที่หลอกไก่ไงหลอกไก่ว่ามากุ๊กกุ๊กกุ๊กกะเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปดีๆนะนางปรามณีนี่มาเดี๋ยวจะให้กินน้ำหวานนะจับปุ๊บนี่ทำไงบิดคอเลยกรวบเลยบิดคอนี่ไม่ใช่ไปหาหมอคลีโรแพทิกนะท่านฟังคือบิดจนคอหมุน360องศาน่ะ ก็ตายเสร็จเลยโยนเข้ากองไฟซากก็ไม่เหลือพี่ชายนี่เงียบเลยท่านฟังแบบงิบเลยไม่ร้องไม่พูดอะไรเลยด้วยโต้ช่วยก็ช่วยไม่ได้แล้วตายไปแล้วทำไงอุตส่าห์บอกว่าอย่าพูดพูดแล้วถูกจับฆ่าเตือนเงียบเลยยิบทีนี้พอพรามพ่อบ้านกลับมาถึงทุ่งฝังพักผ่อนอะไรเรียบร้อยแล้วก็ถามถึงเอ้าแล้วเจ้าโปรดาปทาไปไหนล่ะโอ้อย่าเพิ่งไปถามมันเลยเอางี้แล้วกันแล้วภรรยาฉันเป็นยังไงบ้างที่สั่งการเอาไว้ว่าให้ช่วยตรวจตราดูโอ้ยพูดไม่ได้เพราะว่าคนที่เป็นบัณฑิตนี่เขาจะไม่กล่าวคำจริงหรือคำไม่จริงที่ว่ามันจะทำให้พ้นทุกข์ไม่ได้จะไม่กล่าวนกแขกเต่าชื่อราธะโพธิสัตว์ก็จึงกล่าวกาถานี้ขึ้นมาท่านฟังบอกว่าธรรมดาบัณฑิตไม่พูดวาจาที่ประกอบด้วยความจริงแต่ไม่ดีคืนพูดไปจะต้องนอนอยู่ดุจนกแขกเต้าโปตาปาทะถูกเผานอนจมอยู่ในเตาไฟฉะนั้นพอพูดเท่านี้ทุกฝังพ่อพรามนี่ก็รู้ละโอ้เมียเรานี่คงจะนอกใจจริงๆแล้วพ่อพรามนี่จัดการยังไงในเรื่องก็ไม่ได้บอกไว้ทุกฝังเขาจบห้วนๆอย่างนี้เลยก็คือพอจะพูดถึงความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยถามตรงๆเนี่ยนะพูดนิดเดียวไงนี่หลักการโพธิสัตว์นี่ก็เป็นอย่างนี้แล้วก็สอนมาอย่างนี้ด้วยในชาติสุดท้ายที่เป็นพระพุทธเจ้านี่ถ้าเรื่องไม่ดีของคนอื่นเนี่ยไม่พูดเลยถ้าก็ไม่ถามถ้าก็ถามนะพูดนิดเดียวต่อให้ถามเจาะจงถามจี้ยังไงก็ตามพูดนิดเดียวหรือแบบถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปเลยไม่พูดเลยบัณฑิตโพธิสัตว์นี่เขาไม่ได้พูดถึงตัวแม่พราหมณ์นั่นเลยนะว่าเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ยกตัวอย่างของน้องชายนั่นเองที่นอนแอ่งแม่งอยู่ในเตาไฟแล้วแล้วคนที่ทุศีลเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าจะพูดเรื่องให้มีศีลเนี่ยเขาไม่ชอบเขาไม่อยากฟังคนที่ละโมบโลภมากจะมาพูดเรื่องให้ปล่อยวางหน้าอย่าไปสนใจเอานั่นนี่โอ้ยเขาไม่ฟังเขาไม่ชอบพอไม่ชอบแล้วคือกายวาจาใจเขาก็จะมีความเร่าร้อนเผาลนใช่ไหมพอมีความเร่าร้อนเผาลนด้วยการกระทำทางกายวาจาใจบางทีมากระทบกันแน่นอนอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยพอกระทบกันแล้วก็จะเป็นเหมือนนกแขกเต้าชื่อโพธาปัตตะถูกเขาทำไคโรพราคติกคือบิดคอจนกระทั่งเกินไปพอหักตายซากก็ไม่เหลืออย่างที่ว่านี้ทีนี้พอเราจะพูดถึงความไม่ดีของคนอื่นนี่นะพูดนิดเดียวไม่ได้ต้องพูดมากถ้าพูดมากเราก็กลายเป็นคนไม่ดีทำยังไงล่ะทีนี้ถ้าเราจะเตือนเพื่อนของเราอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยคนนั้นไม่ดีนะคุณอย่าไปคบหาสมาคมด้วยนะมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หลายๆอย่างด้วยนะระหว่างนะเรามาฟังนิทานชาดกเรื่องที่4ในวันนี้ที่เป็นเรื่องของหญิงที่นอกใจสามีนี่แหละแล้วก็อาจารย์คนที่แนะนำนี่ก็ทราบด้วยแต่ท่านแนะนำว่ายังไงท่านแนะนำว่าอย่างนี้ท่านผู้ฟังในนิทานชาดกที่ชื่อว่าทุราชาณชาดกว่าด้วยสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งสามีภรรยาคู่นี้ก็ตามสมัยก่อนนะทุกฝังถูกจับกลุ่มถุงชนกันมาแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าฝ่ายหญิงนี่ก็ไม่ได้รักในสามีเท่าไหร่เพราะว่าสามีเนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมมากเลยสามีเนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมเข้าวัดรักษาศีลห้าแบบเป๊ะเลยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุดแต่ว่าภรรยานี่ไม่ค่อยชอบสามีเพราะว่าความที่ว่าแม่นี่เป็นพ่อพระขนาดนี้ก็ไม่บวชไปเลยล่ะจะมาแต่งงงแต่งงานทำไมนี่เอาแล้วนะบอกข้าวยังไม่ทันดำเลยทุกฝังเออนะเขาจับกลุ่มถุงชนมาแล้วดีกว่าไม่มีผัวอ่ะคิดอย่างนี้ ก็เลยอยู่กับคนธรรมะธรรมโมแบบนี้แต่ตัวเองไม่พอใจนะที่ข้าพเจ้าก็ว่าอยู่กับคนธรรมะธรรมโมมันน่าจะดีใช่ไหมดีกว่าอยู่กับคนมีศีลถูกเขาลงไม้ลงมืออ่ะอย่างไรก็ตามเธอไม่พอใจไม่แฮปปี้ที่ว่าผัวนี่ธรรมะธรรมโมเกินไปมันก็คงจะเรื่องความเป็นอยู่อีกหลายอย่างแล้วนะท่านผู้ฟังเงื่อนไขของการครองเรือนมันมากพอถูกเงื่อนไขนั้นบีบเข้าถูกปัจจัยนั้นปรุงแต่งเข้านี่มันก็เลยมีเรื่องกระทบกระทั่งกันนะเธอผู้นี้พอไม่พอใจนั่นนี่เรื่อยๆจิตมันก็ไปหาความสุขในทางกามภริยาของอุบาสกคนนี้จังหวะไหนนะผัวเผลอนะท่านฟังไปเจอชายอื่นทันทีวันไหนนี่ผัวไปวัดฟังธรรมวันพระนี่นะโอ้เป็นโอกาสเลยที่จะได้ประพฤตินอกใจสามีวันนั้นนี่นางจะสดชื่นเป็นพิเศษแต่ว่าทำดีกับผัวทุกอย่างทำกับข้าวให้แล้วก็แบบว่านวดฟันให้ทำความสะอาดเรือนยังดีมากเลยเป็นเปรียบเทียบเหมือนกับนางทาสที่ถูกไทยมาด้วยทรัพย์100กหาปณะเดี๋ยวนั้นนางจะแฮปปี้สุดๆเพราะว่าได้นอกใจสามีก็คือเหมือนกับว่าได้เติมน้ำเชื้อนั่นแหละเธอได้น้ำหล่อเลี้ยงแล้วเธอก็เลยแฮปปี้มากโอ้เออผัวก็โอเคภรรยาฉันแฮปปี้ดีฉันก็ดีละแต่วันไหนที่สามีอยู่บ้านนะไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได้ไปค้าขายไม่ได้ไปทำงานไม่ได้ไปวัดอยู่วันนั้นก็ไม่ได้เล่นชูไงไม่ได้เรียกกิ๊กเบอร์หนึ่งกิ๊กเบอร์สองอะไรมาไม่ใช่หนึ่งกิ๊กสองกิ๊กแบบหน่วยความจำนะไม่ใช่นะอันนี้คือผิดศีลน่ะเป็นเรื่องที่ประพฤติผิดขนาดนี้เธอไม่ละอายมาฟังเธอไม่ละอายวันไหนไม่มีโอกาสได้คบชู้วันนั้นมันจึงหงุดหงิดเป็นพิเศษเหมือนคนดุร้ายหยาบคายด่าผัวด่าเพื่อนบ้านด่าคนนั้นทำคนนี้กับข้าวเหรออาหารถุงก็ไม่ต้องกินละอุ้ยเด้อเมื่อวานนี้นี่โอ้โหทำอาหารให้อย่างดีวันนี้นี่ปลากระป๋องกับมาม่าอย่างเงี้ยนะบ้านเรือนก็ไม่ทำความสะอาดอะไรต่างก็เก็บไม่เรียบร้อยจะเดินไปตรงไหนของบ้านก็ด่าผัวแล้วก็ด่าว่าทำไมไม่บวชไปเลยล่ะบางทีก็ด่าว่าทำไมไม่โกนผมล่ะบางทีก็ด่าว่าแล้วทำไมไม่ให้พรด้วยล่ะจะเป็นพระไม่ใช่เหรอไหนแม่ปอคนเขาธรรมะธรรมโมมากหน่อยก็ประชดประชันแดกดันเขาว่าให้เขาจะไปบวชเป็นพระนั่นนี่คือเธอเนี่ยอารมณ์ร้ายมากขึ้นลงมากสามีนี่ก็ไม่รู้เรื่องเลยท่านฟังมองโลกในแง่ดีโลกสวยไม่รู้ว่าภรรยาตัวเองเนี่ยเป็นอะไรแบบจึงกลุ้มใจนะกลุ้มใจนี่นั่งคิดเอานอนเท้ากายหน้าผากนี่ก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเมียเรานี่เป็นอะไรนะ 2-3 วัน 3-4 วัน 7-8 วันไม่ได้ไปวัดนะพยายามเอาอกเอาใจเมียทุกอย่างเดี๋ยวก็ซื้ออันนั้นมาให้เธอก็ปัดทิ้งหนีเดี๋ยวจะพูดดีๆด้วยเธอก็ด่ากลับจะทำความสะอาดบ้านให้เธอก็ไม่แฮปปี้มาทำสกปรกซ้ำอีกคือมันไม่ได้ช่องให้คบชูไงจิตใจขึ้นลงอย่างนี้ 7-8 วันไม่ได้ไปวัดพยายามตามง้อตามตื้อเอาอกเอาใจเฮ้ยทำไงดีผ่านไป7วันวันพระเอ้าวันนี้ไปวัดก่อนแล้วกันวันพระไปถึงกราบมับมับหาพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเอาอุบาสกเป็นยังไงล่ะไม่ได้มาวัดตั้งหลายวันปกติมาทุกวันไม่ใช่หรือแต่งงานใหม่แล้วเป็นยังไงบ้างอยู่ครองเรือนสบายดีไหมอุบาสกคนนี้นี่ก็กราบทูลเรื่องนี่แหละให้ฟังทุกฟังว่าโอ้ยภรรยาของข้าพระองค์นี่มันอ่านใจนางไม่ออกเลยว่าเธอต้องการอะไรกันแน่นางนี่จะต้องการร้อนหรือเย็นบางทีเอาอาหารเย็นไปให้เธอก็บอกว่าเย็นไปบางทีเอาอาหารร้อนไปให้เธอก็บอกทำไมไม่เอาอาหารเย็นมาผมก็เอาใจเธอไม่ถูกเลยครับเ ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเลยนี่แต่บางวันนี่เธอก็ดีมากเลยนะครับทำอาหารเก็บกวาดเรือนพูดจาดีทุกอย่างบางวันนี่ก็ร้ายกาจยังกับนายทาสบางวันนี่ก็เรียบร้อยยังกับนางทาสีจึงทำให้แบบหาพยายามงอนง้อเธอทุกอย่างเลยไม่ได้มาเฝ้าครับบอกพระพุทธเจ้าอย่างนี้ท่านก็เลยอธิบายถึงท่านฟังว่าเรื่องนี้เราได้เคยคุยกันมาแล้วนะแต่ว่าความที่พบนี่มันปกปิดเอาไว้ท่านจึงลืมไปหือเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นแล้วหรือเรื่องแบบนี้ท่านฟังเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยแม้ในปัจจุบันนี้เองก็ยังมีท่านฟังหญิงที่นอกใจชายหลังจากแต่งงานไปแล้วชายที่นอกใจภรรยาหลังจากแต่งงานไปแล้วมีหมดอ่ะเพราะว่าสภาวะของกิเลสมันรู้ได้ยากไม่เคยเตือนมาอย่างนี้ท่านฟังบอกว่าเอาก็ถ้าหญิงนี่อารมณ์ขึ้นลงอย่างนี้เนี่ยนะแล้วถ้าอารมณ์เธอดีเราก็ยินดีพอใจอารมณ์เธอไม่ดีเราก็ตามง้องอนเอางี้ซะท่านแนะนำให้วางเป็นกลางๆให้โอวาทดังนี้ว่าอย่ายินดีเลยว่านางปรารถนาเราอย่าเสียใจเลยว่านางไม่ปรารถนาเราสภาพของหญิงรู้ได้ยากเหมือนรอยของปลาในน้ำรอยปลาในน้ำท่านฟังเห็นปะก็นิดเดียวใช่ปะล่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็หายไปยิ่งรอยนกในอากาศนี่โอ้ไม่มีเลยด้วยซ้ำแต่ไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นแต่ว่ารอยเท้าของมนุษย์ของสัตว์บนบกมันอยู่นานกว่าอันนี้เป็นธรรมชาติคนละอย่างกันเปรียบเทียบไว้เหมือนรอยปลาในน้ำกว่าคุณไม่รู้หรอกแล้วทำไงก็อารมณ์เขาจะขึ้นหรือเขาจะลงนี่เอาวางเป็นกลางๆไม่ต้องไปดีใจในขณะที่เธออารมณ์ดีไม่ต้องไปเสียใจหรือตามงอนงอนในขณะที่อารมณ์เธอไม่ดีท่านเปรียบเหมือนปลาเวลาที่ชาวประมงเขาจะไปจับนี่จะจับปุ๊บนี่ปลามันวุ๊บหนีไปทางหนึ่งนี่โอ้ตามไม่ได้เลยไม่รู้ไปทางไหนเปรียบไว้อย่างนี้ว่าคนที่ไม่ดีเนี่ยทุกฝั่งเขาก็จะต้องมีการปกปิดการกระทำที่ไม่ดีของเขานั้นเสียเวลาที่จะปกปิดก็คือลวงไงเหมือนปลาเอากระแสน้ำมาลวงทางที่ตัวเองจะไปเอาน้ำมาปกปิดไว้คนไม่ดีก็เอากรรมไม่ดีหนึ่งนี่แหละมาปกปิดไว้ในที่นี้คือเอามายาหญิงมาลวงไว้เอามายาหญิงมาปกปิดความที่ตนคบชู้ความที่ตนผิดศีลข้อ3เอามายาเนี่ยมาปกปิดเอาไว้คือเล่นแง่บ้างพูดคุยหวานล้อมตะล่อมนั่นนี่โกรธบ้างดีใจบ้างนั่นเอามายาเนี่ยมาปกปิดความชั่วของตนก็คือเอาความชั่วอื่นเอาประเด็นอื่นเอาเงื่อนไขอื่นนั่นแหละมาปกปิดความชั่วที่มันมากกว่าเอางี้ละกันไม่ต้องไปตามมายาเหล่านั้นเรานี่ให้เสมอต้นเสมอปลายรักษาความดีของเราให้ดีเธอจะร้ายมายังไงก็ปกติเธอจะดีมายังไงก็ปกติภรรยาทุกฝั่งพอสังเกตดูแล้วเอ้าสามีไม่มาไม้นี้วันนี้ทำไมไม่ตามงอนง้อฉันถึงเวลาสามีก็ไปทำงานนะก็ทำเป็นปกติภรรยาก็นอกใจไปใช่ป่ะวันนั้นได้นอกใจแล้วอารมณ์ดีใช่ป่ะล่ะทำนั่นนี่วันนี้ก็ไม่ได้ชมเราไงภรรยาก็สังเกตดูเฮ้หรือว่าสามีนี่จะรู้อะไรเขาแล้วสงสัยว่าพระศาสดานี่ได้บอกเทคนิคหรือว่ารู้ความชั่วของเราก็ให้แล้วสามีนี่ก็จึงคอยสังเกตเราอยู่นิ่งๆไม่ว่าไม่ด่าไม่ชมไม่อะไรทั้งสิ้นเลยเธออึกขึ้นได้อ่ะผู้ฟังก็เลยหยุดนะหยุดในการที่จะคบชู้ที่ก็ไกลเนี่ยไม่นัดมาละนิ่งๆแล้วคราวนี้ เธอก็ทำเป็นปกติไปก็ทำหน้าที่ของภรรยาไปใช่ไหมล่ะสามีก็ทำหน้าที่ของสามีไปในที่นี้นะเราเห็นนะท่านฟังว่าพระพุทธเจ้านี่ก็ไม่ได้ว่าจะแนะนำให้เลิกไปเลยนะบอกไปตรงๆเลยว่าภรรยาของโยมเนี่ยนอกใจโยมนะเลิกกันเลยอันนี้ผิดศีลพระไงท่านฟังคนเขาแต่งงานกันอยู่เราไปแนะนำให้เขาเลิกกันหย่ากันเนี่ยนะผิดศีลของพระเลยนะจะผิดศีลในข้อของปาจิตตีคือยุยงคนให้แตกกันในทางตรงข้ามก็โดนด้วยนะถ้าเขายังไม่ได้แต่งงานกันไปพูดแนะนำให้เขาเกี่ยวพาราศีตกล่องปล่องชิ้นกันแต่งงานกันแล้วก็โดนอาบัติอีกเหมือนกันนะคราวนี้หนักด้วยเป็นสังฆาธิเศษแต่ในทางตรงข้ามนะท่านฟังนะเขายังไม่แต่งงานกันพูดให้เขาเห็นโทษของกามชี้ถึงทางที่จะหลีกออกจากกามได้อันนี้ดีหรือถ้าเขาแต่งงานกันอยู่แล้วเขาจะเลิกกันแยกทางกันเราพูดให้เขาสมัครสมานสามัคคีเข้าใจกันได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าในกรณีนี้นี่ก็ได้บุญนะอันนี้เป็นวาจาที่ดีเป็นลักษณะที่ว่าถ้าคนเขาทำไม่ดีหรือเพิ่งไปจี้จุดผิดของเขานี่คือว่าสามีก็ไม่ได้ว่าไปพูดอะไรกับภรรยาให้มันมากเรื่องมันจะกลายเป็นประเด็นเป็นเรื่องราวอะไรก็นิ่งๆไปเงียบเงียบไปนี่ความเงียบๆตรงนี้ท่านฟังนี่คือเคสของผู้ครองเรือนไงผู้ครองเรือนผู้ครองเรือนด้วยความที่เงื่อนไขนั้นนี้โน้นมันมากอันนี้ไปจี้ปมจี้อะไรมันก็เป็นเรื่องประดาวขึ้นมาแต่สำหรับกรณีของหมู่สงฆ์หมู่สงฆ์เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ให้มีระเบียบขั้นตอนในการระงับอธิกรณ์อธิกรณ์นี่หมายถึงเรื่องราวอย่างนี้แหละมีอธิกรณ์อะไรไม่เข้าใจอะไรกันก็พูดขึ้นมาเราก็จะไม่พูดขึ้นมาก็ถือว่าเข้าใจกันแล้วถ้าไม่เข้าใจกันพูดขึ้นมาว่ายังไงแล้วก็ตกลงกันเข้าใจกันแล้วก็ไปต่อไปต่ออย่างนี้คือจะมีระเบียบขั้นตอนสำหรับผู้ที่ทรงศีลอยู่ไปถึงพระเจ้าประสงค์การระงับอธิกรณ์8อย่างสำหรับโยมสำหรับฆราวาสเงื่อนไขปัจจัยในการดำเนินชีวิตมันมากต้องระมัดระวังหลักๆเลยในนิทานชาดกเรื่องทูรชานะชาดกก็คือว่าให้เป็นกลางๆอย่าพึ่งไปตีโพยตีปายแต่ตีโพยตีปายตอนแรกนี่อารมณ์เธอขึ้นลงมากสะดุ้งมากสะเทือนมากจะตามงอนง้อยังไงจะดีใจยังไงอะไรไม่ได้เลยเราจึงต้องว่าได้รับคำแนะนำให้นิ่งๆถึงจะผ่านไปได้ตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่ท่านเคยยกไว้ในนิทานชาดกที่ชื่อว่ารุหกะชาดกที่เป็นการประสานกันระหว่างชายหญิงที่เขาเป็นคู่กันอยู่เขาจะเลิกกันเขาจะหย่ากันนี่เขาช่วยรักษาเขาไว้นั่นคือเคสของสมัยที่พระองค์เคยเป็นพระราชาแล้วก็มีอมาตย์ที่ชื่อว่ารุหกะภรรยาของอมาตย์รุหกะก็ชื่อว่าปุรณีมีวันหนึ่งที่พระราชาโพธิสัตว์ก็ได้มอบม้าที่ทรงเครื่องไปให้แก่พราหมณ์รุหกะเนี่ยเพื่อที่จะไปทำงานขี่ไปตรวจราชการขี่ไปเยี่ยมเยียนประชาชนคือม้าที่ส่งเครื่องในฝั่งก็คือม้าที่ประดับเครื่องทองห้อยระย้อยลงมาโดยมีที่ประดับตรงหางตรงหัวตรงหน้าตรงคออะไรมันจะมีเครื่องประดับที่สวยงามอย่างมากเลยชาวบ้านที่ได้รับการไปเยี่ยมเยียนโดยรุหกะอมาตย์นี่ก็ต่างชมเป็นเสียงเดียวกันหมดนะว่าโอ้ม้านี่งามมากม้านี่สวยงามจริงๆพราหมณ์เวลาทำงานเสร็จแล้วในวันนั้นกลับบ้านนี่ก็เล่าเรื่องให้ภรรยาฟังนะว่านี่พี่ไปตรวจตรางานมาวันนี้โอ้มีแต่คนชมเรื่องม้าอย่างนี้งั้นนางนี่ก็บอกว่าจะแซวผัวไงกับผัวเล่ามาอย่างนี้ฉันก็พูดเล่นๆไปเนี่ยนะท่านผู้ฟังพูดเล่นๆไปบอกว่าเอามันก็ต้องแน่สิม้านี่เขาประดับเรื่องทรงไงม้าประดับเรื่องทรงเนี่ยมันก็งามนะแต่บอกว่าพี่นี่อยากจะงามเหมือนม้าสังเกตไหมล่ะเขามีแต่ชมม้าเขาไม่ได้ชมพี่เลยมันก็จริงไง เออทำไมมีแต่คนชมม้าว่าม้างามอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ชมเราบ้างแต่ถ้าพี่อยากจะงามได้รับคำชมเหมือนม้านะเอาเรื่องประดับเรื่องทรงของม้าเนี่ยมาใส่สิเอามาประดับเป็นเหมือนเครื่องราชนะมาห้อยเป็นสายสบายเลยมาติดเป็นเหรียญแล้วก็ขึ้นม้าไปเลยนะคราวนี้นี่ไม่ต้องให้ม้าใส่เครื่องประดับอะพี่เนี่ยเอามาใส่แทนแล้วก็พี่ก็เดินไปเหมือนม้าเลยเดินกุ๊กกักกุ๊กกักไปเหมือนม้าอย่างนี้แหละแน่นอนเลยคนนี่เขาจะยกย่องชมเชยสรรเสริญแน่คือพอยุด้วยเรื่องบ้าๆบอๆแบบนี้นี่แหละคือพูดครั้งเดียวมันก็ไม่ค่อยแน่ใจไงเฮ้ยมันจะใช่เหรอเออไม่น้องแนะนำอย่างนี้จริงๆพี่เนี่ยมันงามนะดูเครื่องประดับมันนั่นนี่ขายของเนี่ยเธอก็แซวหยอกสามีเล่นสามีพอวันรุ่งขึ้นเอาจริงๆระวังก็มาคิดเรื่องนี้ทั้งคืนรู้ฮักกะอมาตพอคิดได้ก็เลยเออเอาเครื่องประดับของม้ามาใส่ก็น่าจะเข้าดีดูเหมือนกันนะเอาเครื่องทรงของม้ามาสวมตัวเองนะมันก็ไม่ฟิตแหละมันก็ไม่เข้าดีล่ะเพราะมันเป็นของม้าเดินออกไปบ้านนี่คนอื่นเห็นเขาก็ตลกไงคนอื่นเห็นแล้วก็บอกโอ้งามมากแต่งามในลักษณะที่ว่าประชดประชันไงคือไม่งามแล้วก็บอกว่างามเป็นลักษณะว่าแซวเล่นนะอาจารย์ปุโรหิตรุหกะปรามก็เลยคิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆตัวเองก็เดินยืดอกไปเลยเข้าไปในราชวังไปรายงานผลการตรวจเยี่ยมเยียนประชาชนเมื่อวานนี้เป็นยังไงพระราชาเห็นแล้วนี่ก็ติเตียนทุกฝั่งเอานี่ท่านบ้าไปแล้วเลยทำไมแต่งตัวเหมือนเอาเครื่องทรงม้ามาใส่มันไม่ถูกหลักการนะนี่เพิ่งจะนึกขึ้นได้เออใช่มันไม่ถูกหลักนี่เอาเครื่องของม้ามาใส่ได้ไงเออขึ้นทำฝั่งพวกเราหินนี่ก็ละอายล่ะถอดเครื่องทรงออกโกรธมากคิดว่ากลับบ้านไปนี่จะเคี่ยนนางให้แบบหลังลายแล้วก็ขับไล่ให้ไปอยู่ชายแดนให้ไปอยู่เรือนของตนแล้วก็ให้เป็นนางทาสีอยู่ที่นั่นภรรยานี่ก็รู้นะฟังว่าโอ้ยเราเล่นหนักแล้วคราวนี้เราจัดใหญ่เกินไปหัวเรานี่ก็ดันเชื่ออีกตอนเช้าออกมาดูเอ้าทำไมเครื่องทรงของม้าออกไปผัวเราไปแล้วโอ้ยนางนี่รู้แน่ว่าผัวนี่ถ้าเจออย่างนี้เราจะต้องโกรธแน่นอนนางจึงรีบหนีออกจากเรือนซะก่อนดูฟังหนีออกจากเรือนไปพักอยู่ในราชวังที่ทีพอจะหลีกเล่นได้อยู่สัก 4-5 วันพระราชาทราบเรื่องนี้นะความที่ว่าพอปรามกลับมาบ้านแล้วถามหาภรรยานี่หาไม่เจอไม่เจอจะเคี่ยนให้หลังลายจะไล่หนีไปจึงเรียกมาตักเตือนว่าเหมือนสายธนูท่านเปรียบเหมือนสายธนูที่มันขาดแล้วนี่ช่างธนูที่เขามีความชำนาญเขายังสามารถต่อสายธนูนั้นน่ะได้อีกบางทีคนเรามันก็มีความผิดพลาดกันได้ควรยกโทษให้กันนะในเรื่องนี้ทุกฝ่ายมีข้อสังเกตก็คือว่าในกรณีของพระราชาที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยนะทำไมถึงบอกปุโรหิตนี่ไปตรงๆเลยว่าเฮ้ยท่านทำอย่างนี้ไม่ถูกนะเอาเครื่องทรงของม้านี่มาใส่ตัวนี่ประสาทหรือเปล่าในขณะที่ตอนเป็นนกราธาเออทำไมไม่บอกนางปราหมณีตรงๆเลยอะเออว่านี่คบชู้เนี่ยมันไม่ดีแต่ว่าโปฏฐัปฏะดันบอกไปถูกเขาหักคอตายก็สถานการณ์มันต่างกันระหว่างแต่จึงอยากให้ดูสถานการณ์ถ้าเราเป็นตัวเล็กๆเหมือนนกนี่แล้วภรรยาของพ่อปราหมณ์ตัวใหญ่นะมีอำนาจเป็นแม่เจ้าเรือนคุณไปสวนกระแสที่เขาผิดศีลอยู่เนี่ยด้วยความที่ว่าให้ผู้ถูกศีลคุณโดนเขาทำร้ายแน่นอนทำสุจริตนะทางกายวาจาแต่มีทุกขเวทนามีตัวอย่างของนกโปฏฐัปฏะที่ถูกเขาหักคอไปเลยในขณะที่ถ้าเราเป็นใหญ่ไงในรุหกชาดกเนี่ยว่าตัวเองเป็นพระราชาใหญ่ที่สุดแล้วก็สั่งการได้ไงติเตียน ในเรื่องของสิ่งที่ไม่ถูกได้เชื้อเชิญชักชวนให้ทำสิ่งที่ถูกได้มีอำนาจสั่งการได้ก็พูดได้ตรงๆเป็นลักษณะของบัณฑิตได้ทำสิ่งที่ถูกแล้วมีสุขเวทนาอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่สถานการณ์ดูฟังคนเราจะเห็นตรงเห็นตรงเนี่ยดีนะแต่เวลาจะพูดนี่คำพูดนั้นจะเกิดประโยชน์หรือไม่ในเคสนี้ก็คือถ้าเป็นพระราชาคำพูดนั้นจะเกิดประโยชน์แต่ถ้าผู้พูดจะฟังแล้วไม่พอใจต้องรู้เวลาที่เหมาะสมที่จะพูดได้ในกรณีของความเป็นนกคำพูดนั้นจะเกิดประโยชน์แต่ถ้าจะพูดแล้วคนฟังไม่พอใจก็ต้องเลือกเวลาที่มันจะพูดได้คือตอนนั้นคุณมีอำนาจน้อยกว่าเขาคุณยังพูดไม่ได้ต้องรู้เวลาที่เหมาะสมส่วนคำไม่จริงคำไม่มีประโยชน์นั้นไม่ต้องพูดเลยยกไปเลยเช่นคำพูดแซวกันเล่นพูดให้ตลกเพื่อหัวเราะกันเล่นหรือคำพูดประชดประชันพวกนี้ยกไปเลยไม่ต้องพูดเลยนี่เป็นตัวอย่างนิทานชาดก 3-4 เรื่องดูฟังเอามาให้ฟังในวันนี้เลยเป็นอุทาหรณ์ในทั้งเรื่องของการใช้วาจาการที่จะคบกับคนพาลหรือบัณฑิตหรือว่าเรื่องของการที่ระมัดระวังตัวไม่ให้ถูกหลอกไปได้ต้องรู้จักเข้าใจสถานการณ์ให้ดีการฟังเรื่องราวในนิทานเหล่านี้ท่านฟังเราก็ให้น้อมเข้าสู่ตัวให้จับประเด็นในเรื่องราวต่างๆนั้นให้ได้เราก็จะเกิดประโยชน์ในการฟังทำปัญญาของเราให้มีความกว้างขวางมีความลึกซึ้งแล้วก็เข้าใจเรื่องราวที่เป็นธรรมะต่างๆได้ท่านผู้ฟังมีเรื่องราวอะไรที่สนใจอยากจะฟังอยากจะทำความเข้าใจสอบถามสามารถติดต่อกับข้าพเจ้าได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรไปที่อยู่ของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะส่งเป็นข้อความทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.org panya.org หรือว่าก็ทางโซเชียลมีเดียต่างๆดูฟังที่ Facebook Fanpage ของรายการธรรมราบรุณหรือว่าทาง YouTube Channel ก็ได้ช่วงของนิทานปรนนานั้นก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆโดยความร่วมมือของมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: อนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับชลธรจันยาครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการรับมืออีโบลาคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อ

0: อย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการรับมืออีโบลาคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโดยไม่มีความจำเป็น
7: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทยกระดับมาตรการรับมือไวรัสอีโบลาประสานทุกภาคส่วนการบินคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาโดยกำหนดให้ผู้โดยสารและลูกเรือที่เดินทางมาจากประเทศดังกล่าวต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคตามมาตรฐานสาธารณสุขอย่างเข้มงวดล่าสุดแคทได้ออกประกาศนักบินหรือนอตแทมแจ้งสายการบินทั่วโลกให้รับทราบและเตรียมพร้อมปฏิบัติแล้วพร้อมขอความร่วมมือสายการบินจัดส่งข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้าเพื่อความรวดเร็วในการคัดกรองณด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทั้งนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโดยไม่มีความจำเป็นและตรวจสอบข้อมูลกับสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
6: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินวางระบบรับกฎกระทรวงใหม่เพื่อคืนเงินเหยื่อสแกมเมอร์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลเริ่มบังคับใช้วันที่12สิงหาคมนี้
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อติดตามความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ว่ามูลค่าความเสียหายจากมิจฉาชีพออนไลน์ลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากเดิมเฉลี่ยวันละ100ล้านบาทปัจจุบันลดลงเหลือวันละ25ล้านบาทซึ่งเป็นผลมาจากการปราบปรามอย่างจริงจังนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลยังร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เตรียมความพร้อมรองรับกฎกระทรวงการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปี2569ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่12สิงหาคมนี้โดยกฎกระทรวงฉบับนี้จะช่วยลดขั้นตอนให้ปปง.สามารถคืนเงินที่ยึดมาได้ให้แก่ผู้เสียหายได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลซึ่งปปง.จะเร่งออกหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกในการคืนเงินให้กับประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
6: กรมการจัดหางานขานรับนโยบายเรียนได้งบจบได้งานเตรียมส่งนักศึกษารุ่นแรกฝึกงานภาคเกษตรที่ประเทศญี่ปุ่นเดือนมิถุนายนนี้
9: นายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ3มต่างประเทศหรือมีงานมีเงินมีวุฒิตามนโยบายเรียนได้งบจบได้งานของกระทรวงแรงงานโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกเตรียมส่งนักศึกษารุ่นแรกจำนวน14คนเดินทางไปฝึกงานด้านห่วงโซ่อุปทานการเกษตรหรือซัพพลายเชนณประเทศญี่ปุ่นภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนพร้อมรับประสบการณ์และวุฒิการศึกษาทั้งนี้กรมการจัดหางานได้ร่วมออกแบบหลักสูตรเน้นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านภาษา ทักษะการทำงานวัฒนธรรมและกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องพร้อมอยู่ระหว่างขยายความร่วมมือกับสถานประกอบกิจการในต่างประเทศเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายขยายไปยังเกาหลีใต้และไต้หวันใน5กลุ่มอุตสาหกรรมหลักอาทิภาคการผลิตโลจิสติกบริการและการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับแรงงานไทยสู่ตลาดสากลนิตยาคุณสิมรายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

เสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะข่าวยามเช้ามาพบกับท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ขึ้น13ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะ
1: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: ค่ะแอลเจนันแก้วกล่ำค่ะวันนี้มาพบกับท่านผู้ฟังนะคะเอาวันศุกร์สุดสัปดาห์สำหรับหลายๆเรื่องนะหลายคนก็บอกว่าสำหรับวันช่วงหยุดสัปดาห์นี้ก็จะมีวันหยุดในเนื่องในวันวิสาขาบูชาปี2569
1: ด้วยเป็นวันชดเชย
0: นะคะแล้วก็อีก1วาระ1ก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนะคะในวันที่3มิถุนายน2569ด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะข่าวยามเช้านะคะเราไลฟ์สดแล้วนะคะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าแล้วก็แน่นอนค่ะใครที่ติดตามรับฟังทางหน้าปัดวิทยุนะคะเรามี2ระบบค่ะ FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 819 891 GHz ค่ะรวมไปถึงวิทยุชุมชนนะคะแล้วก็ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคนะคะทั่วประเทศที่รับสัญญาณในช่วงเวลานี้ด้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในช่วงของตีคล้องร้องข่าวค่ะจากหอกระจายข่าวหมู่บ้านเดี๋ยวรอฟังนะคะคุณปูจะมาตีคล้องเหมือนเดิมเลยค่
0: ะเมื่อวันก่อนมีคนคอมเมนต์มา
1: ว่า
0: บอกว่าหอกระจายข่าวที่บ้านเนี่ยมีปัญหาขัดข้องสัก2วันเขาบอกตื่นสายเลยนะ
1: ทำไมเพราะว่าโฟกัสว่าถ้าหอกระจายข่าวมาจะต้องเป็น 6:30 น.
0: เขาก็จะตรงตามเวลาประหนึ่งเหมือนเป็นนาฬิกาปลุกในหลายๆหมู่บ้าน
1: เห็นไหมดีนะข้อดีแล้วก็จะได้ยินเสียงคุณปูเนี่ยแถวหมู่บ้านที่ฉันนะเวลาที่ฉันกลับบ้านเนี่ยทุกคนน่ะก็จะมาถามเลยว่าคุณปูหน้าตาแบบไหนทำไมไม่เอารูปคุณปูน่ะขึ้นตอนตีคล้องร้องข่าวบ้าง
0: น
1: ะFC เขาเรียกร้องมานะเดี๋ยวทีมงานจะไปบอกคุณปูแล้วก็ทีมงานให้นะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็จะได้รับชมแล้วก็รับฟังกันไปด้วยนะคะหยุดยาวแล้วก็ในช่วงสัปดาห์นี
1: ้
0: มาดูกันหน่อยว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรกันเพราะว่าเราก็อยู่ในช่วงของฤดูฝนในช่วงนี้ซึ่งประเทศไทยค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กนะคะควรบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะตั้งแต่ตีห้าก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกมานะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็มีคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันด้วยอันนี้เป็นฉบับที่ห้าน
0: ะ
1: ส่วนฉบับต่อไปก็ติดตามได้น่าจะเป็นช่วงเย็นๆเนาะประมาณ17:00 น.บอกว่าในช่วงวันนี้นะคะ29ไปจนถึง1มิถุนายนเนี่ยฝนจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆพื้นที่ก็อาจจะเจอผลกระทบกับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้กันหน่อยค่ะวันนี้คุณแอลคะ
0: ค่ะ
1: คุณพกร่มมาไห
0: ม
1: คุณเอารถใหญ่หรือรถเล็กมา
0: เอารถเล็กมา
1: ขอบคุณมาก เตรียมรับฝนได้เลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยฝนจะเยอะกว่าเมื่อวานวันนี้เนี่ยทั่วไทยเลยนะฝนตกเนี่ย 60% ถึง 70% ทั่วทุกภาคเนี่ยยกเว้นภาคใต้อันดามันน่ะ 70% นอกนั้นเนี่ย 60% หมดเลยนะคะกรุงเทพก็ 60% ภาคเหนือนะคะภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้อ่าวไทยเนี่ยฝน 60%
0: ค่ะ แล้วมาช่วง5นาฬิกาที่ผ่านมาสำหรับเช้านี้รุ่งเช้าเลยปตท.และบางจากปร
1: ับ
0: ลดราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์9591ลง70สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนดีเซลแก๊สโซฮอล์ E20 E85 ราคาคงเดิ
1: ม
0: อย่างที่ได้นำเรียนกันไปว่ามีผลเมื่อช่วง5นาฬิกาที่ผ่านมา29พฤษภาคม2569หลายคนบอกว่าโอ้เมื่อวานตอนเย็นเติมไปแล้ว เพราะว่ามีสัญญาณส่งมาเพราะว่าดิฉันเป็นเรียกว่ามีแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับทางด้านของปตท.เขาก็จะปึ้งส่งมาช่วงประมาณสัก3ทุ่มเมื่อ21นาฬิกาเมื่อคืนนี
1: ้ค่ะ
0: นะ
1: แต่ดิฉันไม่ทันเนื่องจากว่าเมื่อวานขับรถไปมันก็เหลือขีดสุดท้ายแล้วส
0: ั
1: ญญาณเตือนขึ้นมาแล้วเป็นไฟส้มรูปแบบถังน้ำมันแล้ว
0: เงือกสุดท้าย
1: เงือกสุดท้าย ก็เลยต้องเติมนะคะเข้าไปเติมปรากฏว่าตื่นเช้ามาเรียบร้อยจ้ะน้ำมันลดนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเติมอยู่แล้วเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีเพราะว่าน้ำมันลงเนี่ยมันก็จะทำให้หลายคนก็ใจชื้นขึ้นมาได้บ้างสักนิดหน่อยก็ยังดี
0: น้ำมันลงเนี่ยหลายคนก็รู้สึกว่าอ่ะโอเคแหละแต่ว่าเมื่อวานทองเนี่ยโอ้โหพันกว่าบาทนะลงคือตลอดทั้งวันเนี่ยมีอัตราการแบบโอ้ขึ้นลงแล้วก็ลงอย่างต่อเนื่องปิดตลาดอยู่ที่ 1,250 บาทได้เมื่อวาน
1: ก็ถือว่าลงเยอะเหมือนกันนะ
0: ค
1: ่ะก็ใครที่สะสมทองคำโดยเฉพาะทองคำแท่งนะคะก็อาจจะได้เก็บไว้ก่อน ยังไม่ขายนะมาดูเรื่องข่าวสารกันหน่อยค่ะคุณแอลคะวันนี้เป็นยังไงบ้างข่าวสารของเรา
0: ค่ะก็ฝนฟ้าอากาศแบบนี้อย่างที่ได้เราได้นำเรียนไปซึ่งทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ออกมาเตือนกรุงเทพมหานครและรวมถึง71จังหวัดด้วยให้เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันคลื่นลมแรง28ก็คือเมื่อวานนี
1: ้
0: นะเมื่อวานนี้จนถึง1มิถุนายน2569คือในช่วงของวันหยุดยาวของเรานี่แหละ นะคะก็ทางปภ.เองก็ได้กำชับทุกจังหวัดและรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้ติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยได้มีการสั่งการให้ทีมปฏิบัติการทั้งด้านเครื่องจักรกลต่างๆให้เตรียมความพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันได้อย่างท่วงทีถ้าว่ามีการเกิดเหตุฉุกเฉิน

0: ค่ะยามเช้าเนี่ยก็ยังอยู่ที่4ล้านกว่าสิทธิ์นะ
1: คะ
0: วันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครที่ยังไม่ได้ลงนะเตรียมเลยค่ะเตรียมให้พร้อมเพราะว่าอาจจะอยู่ติดขัดในสำหรับคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง plus ในรอบแรกมานะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องขั้นตอนหลายอย่างวันนี้นะคะวันสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus นะคะตอนนี้เนี่ยไปดูความคืบหน้ากันหน่อยค่ะโครงการไทยช่วยไทย plus ยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องค่ะจากผู้ประกอบการทั่วประเทศซึ่งมีข้อมูลล่าสุดเลยนะคะเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงเย็นๆแล้วล่ะค่ะบอกว่ามีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่เนี่ยในวันเดียวนะคะสูงถึง 12,840 รายค่ะอันนี้ถือว่าเป็นตัวเลขสูงสุดตั้งแต่เปิดรับสมัครเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาในขณะเดียวกันค่ะจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเหมือนกันค่ะมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จเพิ่มขึ้นถึง 1,576 รายสูงกว่าวันแรกนะคะของการเปิดรับสมัครกว่า2เท่าค่ะก็ทำให้ปัจจุบันเนี่ยมีร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเพิ่มมากขึ้นผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็พร้อมใช้งานแล้วอัปเดตเมื่อช่วงค่ำนะคะของวันที่27เนี่ย 650,000 กว่ารายค่ะตัวเลขนี้นะคะการสมัครที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการจำนวนมากเห็นถึงโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าแล้วก็การกระตุ้นยอดขายค่ะซึ่งณปัจจุบันนะคะยอดเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งรัฐบาลเองก็จะเร่งตรวจสอบแล้วก็อนุมัติร้านค้าเพื่อให้สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการเริ่มใช้งานได้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยแล้วก็เพิ่มรายได้สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยหรือแม้แต่ร้านค้าชุมชนค่ะธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศด้วยเช่นกันนะคะก็ควบคู่กับการลดภาระค่าครองชีพประชาชนค่ะ
1: ไทยช่วยไทย plus นะคะสำหรับตอนนี้นะล่าสุดเลยเนี่ยกดเมื่อสักครู่นี้เอง
0: ค่ะเป็นไงบ้าง
1: 4,200 4ล้านจำนวนสิทธิ์คงเหลือนะ
0: ค่ะ
1: 4,263,224 สิทธิ์นะ
0: เยอะอยู่นะยังเหลือเยอะอยู่ค่ะ
1: ก็สามารถที่จะเข้าไปรับสิทธิ์นะแล้วก็ลงทะเบียนกันได
0: ้
1: นะตรงนี้ไปดูกันที่เรื่องของกรมการปกครองกันหน่อยว
0: ัน
1: นี้วันศุกร์นะวันศุกร์เพราะว่าก่อนหน้านี้กรมการปกครองกระทรวงพาณิชย์ร่วมมือการจับมือการที่จะให้มีสินค้าไทยช่วยไทยเนี่ยที
0: ่
1: จะไปเข้าไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที
0: ่
1: ได้อย่างทั่วถึงเพื่อที่จะให้กลุ่มเป้าหมายได้รับสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาถูกย่อมเยาเข้าไปถึงอย่างพื้นที่ก็เลยทุกวันศุกร์ในช่วงของเดือนพฤษภาค
0: ม
1: นะคะเขาก็เปิดให้มีการจำหน่ายสินค้าที่หน้าอำเภอท
0: ุ
1: กวันศุกร์นะคะตลอดเดือนพฤษภาคมและที่สำคัญวันนี้เรามาย้ำเตือนว่าสำหรับวันศุกร์นี้29พฤษภาคมครั้งที่5เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะก็สามารถที่จะไปจัดซื้อกันได
0: ้
1: ที่หน้าว่าการอำเภอของแต่ละจังหวัดซ
0: ึ่
1: งล่าสุดค่ะทางด้านของนายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเองท่านบอกนะคะว่าที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยเนี่ยสามารถลดภาระค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชนไปได้กว่า24ล้านบาทนะคะถือว่าสร้างรายได้การจับจ่ายสะสมทะลุอยู่ที่110ล้านกว่าบาทคุณนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบธุรกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องมีผู้ประกอบการร้านค้าชุมชนค่ะพร้อมที่จะนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าที่จำเป็นรวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายในราคาพิเศษด้วยและที่สำคัญสำหรับวันนี้ใครอยากจะไปเลือกอุดหนุนสินค้าเลือกซื้อของดีราคาประหยัดใกล้บ้านของท่านวันนี้วันศุกร์สุดท้ายแล้วสำหร
0: ับ
1: เดือนพฤษภาค
0: ม
1: ที่ได้นำเนียนไปเพราะว่าครั้งนี้คือครั้งที่5แล้วนะคะซึ่งจัดเป็นครั้งสุดท้ายนะที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศค่ะ
0: ค่ะทีนี้มาดูกันหน่อยนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลายคนที่อาจจะเตรียมตัวแล้วนะคะว่าจะต้องไปใช้จ่ายอะไรบ้างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายอย่างนะอย่างเช่นการเดินทางคมนาคมรถไฟฟ้า BTS แล้วสายสีทองเนี่ยเขาเข้าร่วมโครงการเหมือนกันนะก็คือท่านไปใช้สิทธิ์ได้เลยนะคะขั้นตอนการซื้อบัตรโดยสารเที่ยวเดียวโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็คือรัฐจ่ายให้60 เราใช้40ผ่านแอปเป่าตังค่ะแล้วก็ยังมีอีกโครงการไทยช่วยไทยพลัสของBTS นะคะสายสีทองเนี่ยใช้ได้

0: ตั้งแต่วันที่1มิถุนาถึง30กันยายนตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน200บาทต่อคนแล้วก็บัตรเนี่ยจะไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้เพราะฉะนั้นใครที่จะขึ้นรถนะคะก็สะดวกเหมือนกันนะคุณส่วนใครที่เป็นรถแท็กซี่เมเตอร์พวกรถแท็กซี่รถโดยสารสาธารณะวินจักรยานยนต์รับจ้างรถสองแถวและรถสามล้ออันนี้เราก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะใครจะใช้รถไฟ MRT ได้หมดเลยนะคะไปซื้อตั๋วได้ขนส่งมวลชนนะคะขสมก.ก็สแกนจ่ายกับพนักงานบนรถได้เลยดิฉันว่าสะดวกนะคุณใช้เครื่องเก็บเงินประจำตัวนะคะเขาจะมีการอัปเดตระบบด้วยนะคะแล้วก็รถโดยสารบขส.ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะใครที่จะเดินทางก็สะดวกมากขึ้นเนาะใครที่จะเดินทางในช่วงวันที่1มิถุนายนก็ไปใช้บริการได้นะคะทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของเคสการช่วยเหลือค่ะคุณ
1: วอลโว่เพราะว่าจริงๆวันที่เรานำเสนอข่าวนี้เราสองคนก็มาจากข่าวยามเช้าด้วยกันนะซึ่งมีเคสของรถไฟฟ้ายี่ห้อวอลโว่ EX 30รุ่นนี
0: ้
1: ซึ่งผู้ใช้เนี่ยเขาซื้อไปแล้วไปชาร์จปรากฏว่าเกิดเพลิงลุกไหม้และขณะชาร์จอยู่แต่นี้ทางด้านของสคบเองก็ลงไปตรวจสอบไปดูรวมถึงมีการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาตรงนี
0: ้แ
1: ล้วก็มีการพูดคุยกันซึ่งนะฮะล่าสุดเนี่ยทางด้านของท่านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีร
0: ั
1: ฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็กำกับดูแลในส่วนของทางสคบนะคะซึ่งล่าสุดเองค่ะท่านได้มอบหมายให้กับทางด้านของนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งในท่านเนี่ยเป็นประธานการประชุมที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหารถยนต์ยี่ห้อวอลโว่ ES30เนี่ยที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบ.โดยมีทางด้านของนายรณรงค์พูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและคณะผู้บริหารของสคบ.ก็เข้าร่วมด้วยเพื่อที่จะไปพูดคุยกันไปปรึกษาเร่งที่จะหาทางออกการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมด้วยทางด้านของนายประเดิมชัยนะฮะซึ่งท่านก็บอกว่าทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านให้ความสำคัญสูงสุดนะฮะกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้กำกับให้ทางสคบ.เองค่ะดำเนินการในเชิงรุกที่จะสร้างความเชื่อมั่นทั้งการเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายโดยเตรียมนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในวันที่5มิถุนายน2569นี้เพื่อที่จะพิจารณามติการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคจำนวน553รายด้วยกันโดยกำชับให้สคบค่ะอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิ์และขั้นตอนต่างๆแก่ผู้บริโภคทั้งกรณีการเลิกสัญญาการคืนเงินและการเรียกร้องค่าเสียหายด้วยนอกจากนี้ค่ะทางสคบจะติดตามนโยบายการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของบริษัทวอลโว่ค่ะประเทศไทยจำกัดอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นกันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดให้แก่ผู้ใช้รถยนต์รวมถึงทางสคบเองก็จะไปตรวจสอบทางด้านของการโฆษณาของบริษัทด้วยนะคะโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเพื่อวินิจฉัยว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่และจะพิจารณาบทบาทของบุคคลที่มีชื่อเสียงในการโฆษณาเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อในความเชื่อมั่นในข้อมูลความปลอดภัยตรงนี
0: ้
1: ซึ่งทางด้านของนายประเดิมชัยท่านได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าในวันที่10มิถุนายน2569ทางสคบเตรียมจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าค่ะโดยจะหยิบยกประเด็นที่การจัดทำฉลากระบุคุณสมบัติแบตเตอรี่ที่ชัดเจนค่ะเพื่อป้องกันปัญหาและสร้างมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคในระยะยาวด้วยสำหรับผู้บริโภคเองนะคะท่านอื่นๆที่ประสบปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องต่างๆก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมร้องทุกข์ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบนะคะสายด่วนสคบ1166ค่ะมีแอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ www. ocpb.go.th ค่ะ
0: ค่ะได้รับความเดือดร้อนนะคะหรือว่าความไม่เป็นธรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่านิ่งเฉยนะสิทธิ์ของเราก็ร้องเรียนได้นะคะแล้วก็มาติดตามความคืบหน้าเรื่องของกรณีรถไฟชนรถเมย์กันหน่อยค่ะคุณแอลตำรวจเองนะคะก็เรียกสอบปากคำพยานกรณีที่รถไฟนั้นชนกับรถเมย์ค่ะคืบหน้าไปมากกว่า 80% แล้วนะคะแต่ว่ารอผลพิสูจน์หลักฐานสรุปคดีเตรียมเอาผิดผู้เกี่ยวข้อง2กลุ่มด้วยกันค่ะเรื่องนี้เองค่ะพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปค่ะผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นะคะก็ได้พูดถึงความคืบหน้ากรณีเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกค่ะปรากฏว่าภาพรวมของคดีนั้นมีความคืบหน้าไปแล้วเนี่ยกว่า 80% ซึ่งขณะนี้ได้มีการสอบปากคำพยานแล้วนะคะจำนวน 57-58 ปากนะคะซึ่งข้อมูลที่ได้รับประโยชน์แล้วก็สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของคดีสำหรับเมื่อวานนี้นะคะ28พฤษภาคมเนี่ยพนักงานสอบสวนก็ได้มีการเรียกสอบพยานเพิ่มเติมอีก4ปากค่ะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งก็ประกอบไปด้วยพนักงานกั้นถนนประจำซุ้มอโศกดินแดงซึ่งเป็นคู่เวรของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในวันเกิดเหตุค่ะรวมไปถึงพนักงานกั้นถนนประจำซุ้มพระราม9ซุ้มนารายณ์แล้วก็ซุ้มศูนย์วิจัยค่ะสำหรับการสอบปากคำพยานคืบหน้าไปมากแล้วค่ะจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการในส่วนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.นะคะเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานแล้วก็มาตรฐานการทำงานของรถโดยสารประจำทางนะคะรวมไปถึงการประสานเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางรางเนี่ยเข้ามาชี้ตัวและยืนยันรถที่ทำผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางด้วยค่ะโดยจะใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็หลักฐานวิดีโอประกอบการพิจารณาเพื่อที่จะนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งขณะนี้นะคะพนักงานสอบสวนเองก็ได้แบ่งการดำเนินคดีออกเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้กระทำความผิดฐานประมาทซึ่งมีทั้งหมด3รายด้วยกันนะคะ3รายนี้ก็จะมีคนขับรถโดยสารประจำทางคนขับรถไฟและพนักงานกั้นถนนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในวันเกิดเหตุค่ะส่วนกลุ่มที่2นะคะเป็นกลุ่มผู้กระทำความผิดกรณีจอดรถคร่อมรางรถไฟในวันเกิดเหตุนะคะเบื้องต้นก็ได้มีการนัดหมายให้ตัวแทนของกรมการขนส่งทางรางเนี่ยเข้ามาชี้ตัวรถแล้วก็ผู้กระทำความผิดในวันนี้นะคะคือวันนี้ล่ะค่ะ29พฤษภาคมโดยอ้างอิงจากภาพถ่ายแล้วก็ภาพจากกล้องวงจรที่พนักงานสอบสวนนั้นรวบรวมไว้ค่ะและนอกจากนี้ค่ะตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานต่างๆที่เก็บรวบรวมไว้จากจุดเกิดเหตุด้วยนะคะทางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเองก็จะอยู่ระหว่างการเร่งรัดดำเนินคดีนะคะคาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีได้ภายในกลางเดือนมิถุนายนนี้ค่ะหรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะคะซึ่งถ้าหากว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่เนี่ย มีความชัดเจนครบถ้วนมากยิ่งขึ้นซึ่งหลังจากการสรุปคดีแล้วเนี่ยก็จะมีการแถลงข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชนด้วยค่ะแล้วก็จะมีการชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆที่สังคมนั้นให้ความสนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะเราไปพักกันสักครู่นะคะไปติดตามตีคล้องร้องข่าวกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูบรรยากาศเมื่อวานนี้เป็นการรับสมัครนะคะทางด้านของผู้ว่ากรุงเทพมหานครวันแรกโอ้โหบรรยากาศก็คึกคักมากเลยทีเดียวผู้รับสมัครก็โอ้มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็รวมถึงสก.นี่ก็หลายท่านนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าประเด็นนี้เป็นอย่างไรกันเราไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: ตีของ ร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดครับข่าวแรกนั้นเป็นข่าวเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนิทรรศการที่ชื่อว่าราชภัตตราสู่สากลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนิทรรศการที่ชื่อว่าราชภัตตราสู่สากลหรือเป็นภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษเรียกว่า La Mode en Majesté Royal Thai Dress from Tradition to Modernity ล่าสุดนั้นกลายเป็น Talk of the Town ในกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปแล้วถึงความยิ่งใหญ่ของงานในครั้งนี้ด้วยแคมเปญที่ตื่นตาตื่นใจไปทั่วกรุงปารีสสืบเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาแล้วครับแล้วในค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองคับคั่งด้วยแขกผู้มีเกียรติทั้งชาวไทยและเซเลบริตี้ชื่อดังของชาวฝรั่งเศสที่มาร่วมเฉิดฉายในชุดผ้าไหมไทยดีไซน์ร่วมสมัยระดับสากลเลยทีเดียวครับจากแบรนด์สิริวัณวรีและอาซาว่าครับงานอันทรงเกียรตินี้ยังได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมถึงขนาดที่สื่อแฟชั่นคนดังระดับโลกจาก style.com ยังออกปากชื่นชมและก็ยกย่องให้เป็นงานที่ยอดเยี่ยมแห่งปีเลยทีเดียวครับทั้งนี้ทั้งนั้นราชภัตตราสู่สากลจัดขึ้นเพื่อฉลองวาระครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสและพิพิธภัณฑ์เลอาสเดโคราทีฟซึ่งก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1พฤศจิกายน2569ณพิพิธภัณฑ์เลอาสเดโคราทีฟกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพี่น้องไปกันที่การเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันของประเทศไทยและเวียดนามซึ่งได้มีการร่วมลงนาม4ความร่วมมือสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอนาคตกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและการศึกษาด้วยพร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิดที่ว่า Growing Together หรือเติบโตไปด้วยกันเลยครับโดยตราสัญลักษณ์นั้นออกแบบเป็นเลข5สื่อถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก็เลข0สื่อถึงความมั่นคงและความเป็นเอกภาพครับเพื่อนำพาทั้ง2ประเทศทั้งไทยและเวียดนามก้าวไปสู่อนาคตร่วมกันอย่างยั่งยืนนั่นเองครับโดยประธานาธิบดีเวียดนามได้ย้ำเลยครับว่าทางเวียดนามให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศไทยและพร้อมร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันและในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมหารือแบบเต็มคณะและเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติทั้งในด้านการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจรวมถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันด้วยพร้อมทั้งเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ชื่อว่า Three Connects เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สีเขียวกันด้วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็ระบุว่า การเยือนในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยและเวียดนามให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและช่วยต่อยอดความสัมพันธ์ซึ่งเติบโตอย่างมั่นคงตลอด50ปีที่ผ่านมาภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศนะครับเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนไทยและประชาชนของเวียดนามต่อไปด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการลุยจัดระเบียบหอพักและอพาร์ตเมนต์กวาดล้างผู้ประกอบการที่เอาเปรียบผู้เช่าแก้ไขปัญหาเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคเกินจริงและริบเงินมัดจำอย่างไม่เป็นธรรมครับโดยทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละสำนักงานเขตวังทองหลางสภาองค์กรของผู้บริโภคและสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางเพื่อที่จะดูแลปัญหาปากท้องและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเอาเปรียบผู้เช่าที่พักอาศัยทั้งการถูกเรียกเก็บเงินประกันและค่าเช่าล่วงหน้าก่อนเข้าอยู่เกินกว่า3เดือนซึ่งถือเป็นการกระทําที่มันผิดกฎหมายการถูกเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟในอัตราที่สูงกว่าความเป็นจริงและการถูกริบเงินประกันอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อเลิกสัญญาเช่าครับและนอกจากนี้ยังพบปัญหาการเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าส่วนกลางเพิ่มเติมในอพาร์ตเมนต์ทางรัฐบาลเองก็กำลังเร่งหารือเพื่อยกระดับกฎหมายควบคุมให้ครอบคลุมและเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อคุ้มครองผู้เช่าอย่างเต็มประสิทธิภาพเลยครับพร้อมได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทุกจังหวัดไปเร่งปูพรมตรวจสอบอพาร์ตเมนต์ทั่วประเทศหากพบผู้ประกอบการที่กระทำผิดและเอาเปรียบประชาชนก็ให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันต่อไปไม่มีข้อละเว้นแหละครับและพร้อมกันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้รับมอบหนังสือขอบคุณจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจากการลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิผู้บริโภคแก่นักศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัยและบริเวณใกล้เคียงกันด้วยรวมไปถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ซึ่งช่วยให้นักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิการเช่าที่พักอาศัยและรอดพ้นจากการถูกผู้ประกอบการบางรายข่มขู่หรือเอารัดเอาเปรียบได้อย่างเป็นรูปธรรมที่เดียวครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเดินหน้าติดตามช่วยเหลือในกรณีเรื่อง Volvo EX30 เขาเร่งดำเนินคดีแทนผู้บริโภค553รายด้วยกันครับในเรื่องนี้ก็ต้องไปถามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วครับว่ายังไงพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปประชุมติดตามการแก้ไขปัญหารถยนต์ Volvo EX30 เตรียมนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อพิจารณามติการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคจำนวน553รายกำชับให้ทางสคบ.อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารแล้วก็ให้ข้อมูลสิทธิแก่ผู้บริโภคทั้งกรณีการเลิกสัญญาการคืนเงินและการเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆและนอกจากนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เขาก็จะติดตามนโยบายการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของบริษัท Volvo Car ประเทศไทยจำกัดอย่างใกล้ชิดกันต่อไปตลอดจนตรวจสอบการโฆษณาและพิจารณาบทบาทของบุคคลที่มีชื่อเสียงในการโฆษณาโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเพื่อวินิจฉัยว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่และในวันที่10มิถุนายน2569ทางสคบ.เขาก็เตรียมจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าโดยจะหยิบยกประเด็นการจัดทำฉลากระบุคุณสมบัติแบตเตอรี่ที่ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาและสร้างมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคในระยะยาวแล้วครับทีนี้สำหรับผู้บริโภคท่านใดที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบ.เขาแหละครับหมายเลข1166 1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect ทางเว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการตรวจสอบเที่ยวบินและผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่เสี่ยงจะติดเชื้ออีโบลากันบ้างว่ายังไงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเชื้อโรคต่างๆก็ต้องไปถามที่ไหนล่ะก็ต้องที่กระทรวงสาธารณสุขแหละครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งกรมควบคุมโรคประสานกรมท่าอากาศยานและกระทรวงการต่างประเทศกันด้วยบอกว่าให้ตรวจสอบเที่ยวบินและผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงติดเชื้ออีโบลาแล้วย้ำว่ากักตัวทุกรายกักตัวทุกรายไม่ยกเว้นพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่มีการระบาดใน DR คองโกและยูกันดาหลังจากที่ได้มีการประกาศมาตรการกักกันโรคผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาทุกรายจากทั้งสองประเทศคือ DR คองโกและยูกันดาครับโดยทั้งสองประเทศดังกล่าวนั้นเราจะต้องมีการกักตัวอย่างเคร่งครัดนะครับจากที่ประเมินดูในประเทศต้นทางเหล่านี้แล้วก็ยังไม่พบว่าการระบาดคงที่หรือลดลงอย่างไรและยังคงเห็นกรณีเคสต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับเชื้ออีโบลาครับและก็มีความเป็นห่วงและกังวลกันว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจที่เดินทางมาจากโซนต้นทางนั้นจะมีเพิ่มขึ้นทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็จะพิจารณามาตรการที่ควบคุมดูแลเพราะว่าเป็นโรคที่ยังไม่มีวัคซีนยังไม่มียารักษาหากเกิดการติดเชื้อขึ้นมาแล้วก็เป็นยังไงครับอัตราการเสียชีวิตก็เป็นไงค่อนข้างจะสูงสิครับถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะว่ายังไม่มีวัคซีนยังไม่มียารักษาครับและอาจจะไม่สูงเท่ากับประเทศต้นทางนะครับเพราะว่าในประเทศไทยนั้นจะสามารถดูแลจัดการได้ดีกว่าประเทศต้นทางครับส่วนทางด้านกรมควบคุมโรคก็ได้มีการประสานกับกระทรวงการต่างประเทศแล้วครับโดยขอให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางจากพื้นที่การระบาดที่ยังคงค้างอยู่ให้มีการกักตัวแต่ว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับซึ่งเป็นมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการระบาดเป็นการควบคุมที่มากกว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ในปัจจุบันแนะนำเล็กน้อยครับก็เพื่ออะไรที่ต้องมากกว่าก็เพื่อความปลอดภัยของคนไทยและประเทศไทยนั่นเองครับและนอกจากนี้ยังระบุด้วยอีกว่าประเทศไทยนั้นไม่ใช่ประเทศที่ประชาชนชาวคองโกและชาวยูกันดาอยากจะเข้ามาแต่เห็นว่ามีเที่ยวบินที่เข้ามาและอาจจะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการระบาดได้ครับเลยต้องใช้มาตรการในลักษณะแบบนี้แหละครับแต่ว่าเลือกที่จะไม่แบนใช้วิธีเป็นการกักตัวแทนนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ก็ให้ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขไปเช็คตัวเลขผู้ที่เดินทางเข้าประเทศกับกระทรวงการต่างประเทศด้วยยืนยันว่าอยู่ในการติดตามเฝ้าระวังพร้อมระบุด้วยว่าประเทศไทยนั้นไม่มีเที่ยวบินตรงจากประเทศเสี่ยงเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น DR คองโกและยูกันดาแต่ว่ามีเที่ยวบินต่อเครื่องซึ่งก็ได้มีการประสานทางกรมท่าอากาศยานเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการพลิกโฉมคุณภาพชีวิตคนพิการเอาพลิกโฉมยังไงมาฟังกันหน่อยครับโดยทางรัฐบาลเขาพลิกโฉมคุณภาพชีวิตคนพิการผลักดันเพิ่มเบี้ย 1,000 บาทดันอารยะสถาปัตย์เพื่อคนพิการทั่วประเทศแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลได้เดินหน้าติดตามผลการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายคนพิการระดับชาติพร้อมเร่งรัดขับเคลื่อนแผนงานให้เห็นผลสำเร็จโดยเร็วที่สุดแล้วครับแล้วล่าสุดได้ประกาศ3 มาตรการเร่งด่วนพลิกโฉมคุณภาพชีวิตคนพิการนั่นก็คือผลักดันให้มีการเพิ่มสวัสดิการเบี้ยความพิการสำหรับผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการทุกคนเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนครับนี่คือล่าสุดที่ได้มีการประกาศมาตรการที่1ครับสำหรับมาตรการที่2นั้นคือการขับเคลื่อนอารยะสถาปัตย์กระตุ้นให้ทุกคนให้ทุกภาคส่วนให้ทุกภาคเอกชนทั้งรัฐด้วยร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนพิการภายใต้หลักการที่ว่าคนพิการใช้ได้คนทุกกลุ่มก็ใช้ได้และยกระดับราชการเป็นมิตรครับ โดยกำหนดให้หน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ22แห่งทั่วประเทศไปติดตั้งห้องปลอดฝุ่นแรงดันบวกเพื่อสุขอนามัยและก็ให้ติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปเพื่อประหยัดพลังงานกันด้วยครับแล้วทางรัฐบาลโดยทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้มีการวางแนวทางเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับกลุ่มคนพิการอย่างเป็นรูปธรรมในหลากหลายมิติแล้วครับและเปลี่ยนผ่านบทบาทภาครัฐจากการเป็นเพียงผู้ให้ความช่วยเหลือไปสู่การเป็นผู้สร้างโอกาสมากกว่าครับเพื่อที่จะให้คนพิการไทยนั้นทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนั่นเองครับและนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังได้มีการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและปัญหาเด็กพิการออกนอกระบบการศึกษาโดยได้จับมือกับทางกระทรวงศึกษาธิการเชื่อมฐานข้อมูลเพื่อดึงเด็กพิการนอกระบบให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาพร้อมทั้งเสริมความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวโดยการเพิ่มเนื้อหาการป้องกันความรุนแรงในหลักสูตรอบรมอาสาสมัครพม.เชี่ยวชาญด้านคนพิการจำนวน 1,260 คนครับเพื่อเป็นกลไกเชิงป้องกันและก็ดูแลความปลอดภัยของคนพิการในชุมชนอย่างใกล้ชิดกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่เรื่องขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่รักของผมทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพและครับต้อนรับการประชุมระดับโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายในปี2569นี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกที่ชื่อว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับเวทีสำคัญที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนและประชาชนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะครับมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันแล้วโอกาสของประเทศไทยในครั้งนี้นั้นถือว่าเป็นโอกาสดีโอกาสทองของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติมาร่วมกันหน่อยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายเรามาร่วมกันต้อนรับโลกด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศไปด้วยกันยังไงก็ตามแต่ติดตามข้อมูลและอัปเดตล่าสุดได้ที่เพจ AM 2026 Thailand ครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วนะครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
7: มาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: กลับมาช่วงที่สองของข่าวยามเช้ากันหลังจากที่ได้รับฟังตีค้องร้องข่าว
1: ค่ะวันนี้นะคะใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะสามารถเข้ามาร่วมจัดรายการกับเราได้ค่ะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าค่ะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังนะคะทางเพจข่าวยามเช้ากันหน่อยนะคะแต่ว่าทางหน้าปัดวิทยุไม่ต้องน้อยใจนะสวัสดีทุกคนเลยค่ะ คุณวนิดาแสนมนตรีนะคะสวัสดีค่ะคุณสุเทพนะคะบอกว่ารับฟังอยู่ที่อุทยานหินเขางูอำเภอเมืองราชบุรีบอกว่าฝนไม่ตกมา2วันแล้วแต่เมฆมีเมฆแต่วันนี้นะคะเตรียมพร้อมเพราะว่าฝนประมาณ 60% ค่ะค่ะแล้วก็มีคุณอัชราบอกว่าสุขใจเช้าวันศุกร์หลายคนบอกว่าวันศุกร์เนี่ยดีใจมากเลยเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายของการทำงานสัปดาห์นี้ละแล้วก็จะได้หยุดนะคะหลายคนก็จะหยุดยาวถ้าเป็นราชการก็หยุดยาวคุณอัชราบอกว่าสวัสดีคุณคมสันนะคะคุณต้นน้ำคุณสายานคุณดาวคุณอยู่ในใจติดตามข่าวค่ะคุณผู้ใหญ่บ้านบำรุงบอกว่าติดตามเพจข่าวยามเช้าทุกวันเป็นประจำแล้วก็ฟังสัญญาณชัดเจนครับขอบคุณค่ะคุณสุพิชเช่นกันนะคะอยู่ที่ศรีสะเกษบอกว่าท้องฟ้ามืดครึ้มเลยตั้งแต่เช้าเลยนะคะฝนกำลังตกด้วยนะคะแล้วก็คุณพระเพลินคุณสุพจน์ค่ะคุณสุชินคุณช่อเอื้องนะคะ
0: ค่ะเอาไปดูกันหน่อยเมื่อวานนี้เป็นวันแรกของการรับสมัครนะคะผู้ที่ลงเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็รวมถึงท่านของนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยทั้งสองแห่งนี้นะคะเป็นวันแรกซึ่งท่านของเลขาธิการกกต.เองเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปตรวจความเรียบร้อยสำหรับการรับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยเช่นกันโดยนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะหรือว่ากกต.ลงพื้นที่ไปสังเกตการเปิดรับสมัครการเลือกตั้งเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ห้องประชุมทัพพระยาศาลาว่าการเมืองพัทยาเมื่อวานนี
1: ้
0: ซึ่งเป็นการเปิดรับสมัครเป็นวันแรกค่ะโดยภาพรวมก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งในด้านสถานที่ระบบการลงทะเบียนและมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะโดยยังไม่พบปัญหาอุปสรรคหรือว่าข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใดโดยทางด้านของท่านเลขาธิการกกต.ค่ะได้เปิดเผยต่อค่ะว่าการเลือกตั้งเมืองพัทยาถือเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่มีความสำคัญยิ่งจึงขอชวนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาร่วมกันติดตามการหาเสียงและเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนค่ะเพื่อเลือกตัวแทนเข้าไปพัฒนาท้องถิ่นซึ่งกกต.ได้เตรียมความพร้อมรองรับสำหรับหน่วยเลือกตั้งทั้ง113หน่วยโดยเน้นย้ำการติวเข้มเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปน.เป็นพิเศษค่ะเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดระหว่างการลงคะแนนอยากให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยการนับคะแนนการรวบรวมคะแนนนะคะเพื่อให้ผลการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและโปร่งใสที่สุดนอกจากนี้ยังฝากไปถึงผู้รับสมัครเลือกตั้งทุกคนนะคะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการหาเสียงอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมการรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับการรับสมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาจะเปิดไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นและกำหนดจัดให้มีการเลือกตั้งวันเลือกตั้งนะคะทางด้านของนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเนี่ยก็คือ28มิถุนายน2569ก็ขอเชิญชวนผู้ใช้สิทธิ์ไปกันทุกคนสำหรับในส่วนของทางกรุงเทพมหานครเองเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นวันรับสมัครด้วยกันวันแรกด้วยกันเพราะว่าการเลือกตั้งจริงๆแล้วทั้งเลือกตั้งของนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยากับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยก็คือจะเป็นวันเดียวกันวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569มาดูทางกรุงเทพมหานครกันหน่อยค่ะพี
1: ่ตกเมื่อวานนี้นะคะบรรยากาศโอ้โหจะเรียกว่าคึกคักเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะในฐานะที่ทางด้านของคุณณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครน่ะท่านบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยเมื่อวานการดำเนินการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพหรือว่า สกนะคะรวมไปถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งเป็นวันแรกด้วยนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักแล้วก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งผู้สมัครเองก็ตามหรือแม้แต่ทีมงานในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้พื้นที่แล้วก็มีการจัดขบวนรถหาเสียงโดยกรุงเทพมหานครเนี่ยจัดบุคลากรจากทั้งหมด50เขตค่ะมาร่วมอำนวยความสะดวกในกระบวนการรับสมัครในครั้งนี้คือเมื่อวานนะคะก็เปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่มีฝนตกในหลายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะคะก็เลยได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจตราแล้วก็เตรียมความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งนะคะซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย 6,629 แห่งนะคะโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ภายในภายนอกอาคารนะคะมีทั้งหมด 4,278 แห่งค่ะเพื่อที่จะวางมาตรการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเป็นระบบช่วยให้ประชาชนนั้นสามารถเดินทางมาใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้เน้นย้ำให้ผู้สมัครเนี่ยปฏิบัติตามประกาศของกรุงเทพมหานครด้วยเรื่องการติดตั้งป้ายประกาศแล้วก็ป้ายการหาเสียงจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะทั้งนี้เองนะคะทางด้านของท่านปลัดณรงค์เรืองศรีนะคะปลัดกรุงเทพมหานครเองท่านก็บอกว่ามีการตั้งเป้าหมายไว้นะคะสำหรับสถิติผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยสูงกว่าครั้งที่ผ่านมาค่ะก็เลยอยากจะเชิญชวนให้ประชาชนนั้นออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อร่วมกันเลือกผู้บริหารเข้ามาพัฒนาแล้วก็กำหนดเคอนาคตนะคะอนาคตของกรุงเทพมหานครนะคะต่อไปว่ากรุงเทพมหานครนั้นจะเป็นยังไงก็อยู่ที่ตัวเราที่จะเลือกตัวแทนเข้ามาบริหารนี่แหละค่ะ
0: ค่ะก็เน้นย้ำนะผู้ที่มีสิทธิ์นะคะวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569เป็นวันเลือกตั้งก็คือนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยาและทางด้านของคนกรุงเทพมหานครก็คือเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็คือสก.โดยเช่นกันมาดูกันหน่อยซึ่งนะเมื่อวานนี้บรรยากาศการเปิดรับสมัครและรวมถึงมีการจับฉลากหมายเลขประจำตัวผู้รับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.ก็ถือว่าเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีทางด้านของนายณรงค์เรืองศรีค่ะปลัดกรุงเทพมหานครท่านในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้เป็นประธานซึ่งเมื่อวานนี้ได้มีการจับฉลากหมายเลขนะก็คือหมายเลข1หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีหมายเลข2นายสมัยละเลิศหมายเลข3นายพงศักดิ์พัวพรพงศ์หมายเลข4นายประทีปวัชระโชคเกษมหมายเลข5นายอนุชาบุรพชัยศรีหมายเลข6นายพิสารกิติเยาวมานหมายเลข7นายภาสพงษ์ชัยวิริยะวณิชหมายเลข7นะคะนายวีรพจน์ลือประสิทธิ์สกุลหมายเลข9นายชัชชาติสิทธิพันธ์หมายเลข10นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหมายเลข11นายประยูนครองยศหมายเลข12พลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชหมายเลข13นายคมสันพันวิชาติและหมายเลข14นางสาวมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะ
1: ค่ะหลังจากนี้นะคะได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัครแล้วเนี่ยบรรดาผู้สมัครเขาก็เริ่มเดินหน้าหาเสียงกันแล้วแหละ
0: นะ
1: เตรียมนำหมายเลขที่ได้เนี่ยไปประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนสำหรับชาวกรุงเทพมหานครก็อย่าลืมนะคะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยค่
0: ะ
1: ปิดท้ายกันที่ข่าวสำหรับวันนี้กันหน่อยนะคะฝากกันหน่อยวันนี้มีถนนดนตรีไลฟ์นะคะเพื่อนเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายค่ะกับเขียวคาราบาวแล้วก็สีเผือกคนด่านเกวียนนะคะวันนี้เริ่มตั้งแต่18นาฬิกาแต่ว่ามาก่อนได้นะมีสินค้ามาวางจำหน่ายด้วยค่ะมารับประทานอาหารฟังบรรยากาศสบายๆคอนเสิร์ตเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะที่ห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ค่ะถนนวิภาวดีรังสิตนะคะก็เดินทาง walk in มาได้ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเวลาหมดลงแล้วนะคะเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียกระดับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจไทยและเวียดนามตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกระทรวงการคลังเชิญตัวแทนสถานทูตทั่วโลกรับทราบรายละเอียดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569
1: รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐเตือนโอมานอาจถูกคว่ำบาตรหากร่วมมือกับอิหร่านจากกรณีการเก็บค่าธรรมเนียมเรือที่แล่นผ่านช่อง